0: โดยพบว่านักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนในไทยขณะที่ผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจในนิวซีแลนด์อย่างต่อเนื่องรัฐบาลยังใช้ความร่วมมือกับนิวซีแลนด์รวมถึงผลักดันเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในภูมิภาคโดยเฉพาะสินค้าแอปเปิลด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความเชื่อมโยงขณะเดียวกันรัฐบาลมุ่งพัฒนาศักยภาพคนไทยด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีควบคู่กับการส่งเสริมความเป็นไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจในระดับสากลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปจังหวัดน่านในวันนี้เพื่อรับฟังผลการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่าได้ประสานงานกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีซึ่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเหลือเพียงการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามระเบียบราชการพร้อมสั่งการให้พิจารณางบประมาณช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกรอบที่สามารถดำเนินการได้ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีความพร้อมในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
3: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือก็จะประชุมที่ศาลากลางนั่นแหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
2: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
4: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
2: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100 ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทางนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่อง

0: เนื่องจากไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับ

0: ห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
6: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
5: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองบิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2คันเสียชีวิตทั้งหมด7รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกที่ฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวีย

0: นาม0-2โดยนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26สิงหาคมเวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก WWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอิญจากจีนพลิกชนะคู่มวยอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน955ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15คะแนนโดยกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่เป็นรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโด PTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง

0: 60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาพวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 สูงกว่าระดับเทปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 สูงกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35
1: 1นาทีกับกปท.
0: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาล1ในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตก ็ชะผิวหน้าดิน

0: ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจะมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น. ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รายการต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะ 7:30 นทางสถานีวิทยุจุฬาท่านสามารถฟังรายการย้อนหลังได้นะคะทาง www.curadio.jula.ac.th ดิฉันตรีทิพย์กมลศิริเป็นผู้ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะก็ยินดีมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะมาร่วมรายการดนตรีทิพย์นะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.คมสันดิโลกคุณานันท์คณบดีสำนักวิชาดุริยางคศาสตร์สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์หนงค่ะค่ะและท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กัลยาพงศธรซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะทั้งคู่เลยนะคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ศิลปกรรม
0: ศิลปกรรม
1: อันนี้ผมอยู่คารูแค่2ปีแล้วผมหนีไปต่างประเทศ
0: ก็ยังไงก็ตามนะคะเป็นนักดนตรีที่เรียกว่ามีผลงานแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็จะมาคุยให้คุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของวงสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ตนะคะ18ปีแล้วตอนนี้นะคะใครอยากเล่าบ้างว่าเริ่มต้นยังไงอะไรเงี้ยวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องวงสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ตเพราะว่ามีหลายมิติที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวงการดนตรีมากมายเลยอาจารย์จิ๊บหรืออาจารย์หนงจะเป็นคนเล่าคะ
1: สวัสดีนี่ต้องเริ่มด้วยอาจารย์จิ๊บเลย
2: ค่ะก็จริงๆคือสวัสดีเริ่มมาเป็นเหมือนกับเพื่อนๆที่แบบอยากจะเล่นดนตรีเองค่ะแต่ว่าเรามาจากทุกๆสถาบันเรียกว่าอย่างนั้นค่ะมาจากทั้งจุฬาเกษตรศาสตร์มหิดลอะไรเงี้ยนะคะตอนที่เริ่มแล้วก็เป็นจังหวะที่พวกเราเรียนจะจบปี4แล้วก็
0: ตอนนั้นยังเป็นนิสิตเป็นนักศึกษากันอยู่
2: ใช่แล้วก็ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่จบแล้วหรืออะไรแถวๆนั้นแล้วก็แบบว่าเราก็มีความไฟแรงก็อยากเล่นดนตรีเพิ่มแล้วก็ไปเจอกันในงานที่เป็นเหมือน

0: แต่ว่ารวมตัวกันเล่นออเคสตราเฉพาะกิจข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เกิดเหมือนถูกโฉลกกันขึ้นมาก็ชวนกันทำง่ายๆแค่นั้นเลยแล้วก็โปรเจกต์แรกก็เอ๊ะทำอะไรกันดีเอาจัดการแสดงก่อนหนึ่งครั้ง
1: ค่ะตอนนั้นสมาชิกมีใครบ้าง
0: ตอนนั้น
1: ก็คือจริงๆตอนนั้นกับตอนนี้คือสมาชิกก็ยังเป็นสมาชิก
0: เซตเดิมโดยส่วนใหญ่แต่ว่าอาจารย์คมสันตอนนั้นยังอยู่ต่างประเทศยังไม่มา
1: ค่ะ
0: ในปีแรกตอนนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็เชิญอาจารย์คมสันเข้ามาค่ะ
1: มีสมาชิกใครบ้างคะอาจารย์คมสันคะอุ้ยให้คุณผู้ฟังฟังหน่อย18ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะ
2: ก็มีอาจารย์จิ๊บใช่มั้ยครับอาจารย์จิ๊บก็จะฟุตนะครับแล้วก็มีอาจารย์สมชายทองบุญปกติชินแต่ชื่อเล่นอีกชื่อนึงอาจารย์ปุ้ยต้องชื่อนึงอาจารย์ปุ้ยเล่นโอโบนะครับก็อยู่กทม.แล้วอยู่ TPO นะครับแล้วก็มีอาจารย์จันทร์อติรพงษ์ทรัพย์มูลตอนนี้อยู่กรมศิลปากรนะครับมีอาจารย์กิตติมานะครับที่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยคณบดีอยู่ที่วิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ศิลป์ที่มหิดลเล่นประสูนนะครับแล้วก็ผมกับอาจารย์สุภิดาเนี่ยจริงๆตามมาปีหลังคือปีที่เพิ่งจะกลับมาต่างประเทศนะครับก็มีผมเล่นฮอร์นแล้วก็มีอาจารย์สุภิดาเล่นเปียโนและจำได้ว่าเราจะโดนแซวเสมอว่าทำไมสวัสดีคุณคุณแต่มี6คนทุกคนจะเรียกว่าสมัยก่อนคุณจุมพลนะครับก็จะเรียกว่าสวัสดีคุณคุณแต่ plus one
1: อ๋อ plus one
2: ส่วนเสมอ
1: ค่ะก็เป็นกลุ่มดนตรีแชมเบอร์นะคะที่อยู่ในวงการดนตรีมาเป็นเวลานานนะคะสมมติว่าถ้ามองย้อนกลับไปดีกว่าว่าสิ่งที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำเนี่ยมีอะไรที่อยากจะคุยให้คุณผู้ฟังฟัง
0: ถ้าตัวเองมองก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะเรื่องการทำวงดนตรีขนาดเล็ก Chamber Music นะคะมันไม่มีใครสอนเราว่าโอเคมีคนสอนว่าทำยังไงจะเล่นด้วยกันมีเพดานกอจี้อยู่ประมาณนึงแต่มันไม่มีใครสอนเราว่าจะทำยังไงที่จะอยู่ด้วยกันยืดใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยคิดว่าเป็นโชคดีถ้าสำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีว่าเจอเพื่อนเพื่อนกลุ่มนี้ที่คือมีความกระตือรือร้นเหมือนกันแล้วก็มีความผ่อนปลนซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะ
1: ยื
0: ดหยุ่นผ่อนปลนซึ่งกันและกันทีนี้ดนตรีแชมเบอร์พอทำมาแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันเป็นลักษณะวงที่ทำอะไรได้เยอะมากๆแล้วมันตอบโจทย์กับหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องของกลุ่มคนฟังหรือว่าลักษณะของงานสร้างสรรค์
1: เพราะว่าเท่าที่สังเกตผลงานของสวัสดีวูดวินควินเต็ดคุณตุ๊กก็เป็นแฟนคลับนะคะก็ติดตามฟังมาคือเล่นตั้งแต่ดนตรีคลาสสิกที่เป็นดนตรีแชมเบอร์นะคะผลงานที่เรียบเรียงใหม่หรือว่าผลงานที่แต่งขึ้นใหม่สำหรับเป็นคอมมิชชั่นเวิร์คด้วยแล้วก็จนกระทั่งมาถึงดนตรีนิทานมิวสิคอลHotel, ที่อาจารย์คมสันเรียบเรียงด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังถึงตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ
2: โอเคครับ Musical Tale เนี่ยจริงๆก็เริ่มมาจากงานทดลองที่สวัสดีทำด้วยกันอะไรครับก่อนผมลาไปเรียนปริญญาเอกตอนนั้นเนี่ยเราที่สถาบันเรามีโครงการชื่อว่า Music Therapy เป็นโครงการเป็นงานวิชาการให้อาจารย์ได้ทำงานทดลองการสร้างสรรค์และทำงานวิชาการก็จำได้ว่าตอนนั้นเรื่องแรกที่เราเล่าคือ Into the Zoo เนาะที่เราเดี๋ยวใครได้ว่าจ
1: ะ
2: ได้มอง
1: นิทานเรื่องแรก
2: ค่ะจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นนิทานเลยครับตอนนั้นคิดว่าเราจะเล่นคอนเสิร์ตการแสดงอย่างไรให้เข้าถึงคนได้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดมีดนตรีแล้วเราจะเล่าในรูปแบบไหนที่อาจจะให้คนได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นหรือเข้าถึงมันมากขึ้นนะครับเพราะว่าคือผมมองว่าดนตรีมันไม่ได้มีดีหรือไม่ดีมันคือความชอบไม่ชอบแต่ละคนแล้วเราอยากให้เขาชอบในประสบการณ์นั้นนะครับเราเลยทำ Into the Zoo ขึ้นมาตอนแรกซึ่ง Into the Zoo เนี่ยเราเล่าสนุกๆแล้วเล่าเป็นเราคิวเรตสนุกๆว่าถ้าเขาไปถึงสวนสัตว์แล้วเขาเจออะไรบ้างแล้วก็จริงๆถ้าเพลงหลักคือ The Cannibal of the Animals ตอนหลังซึ่งก็ถึงมาเป็นหนึ่งในบทเพลงที่จะแสดงใน Musical Tale ที่กำลังจะถึงนะครับแล้วครั้งต่อมาอันนั้นน่าจะกลับมาแล้วมั้งจะกลับมาแล้วแล้วก็มาทำ Peter and the Wolf นะ Peter and the Wolf ก็ทำคล้ายๆกันว่าเอ๊ะแต่ในเรื่องกีฬาถ้าเล่านิทานด้วยมีรูปด้วยมีภาพให้ดูด้วยจะเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้ารู้จักงานที่สถาบันดีงานสถาบันจะเป็นงานบูรณาการค่อนข้างสูงมากรอบแรกเนี่ยยังไม่มีภาพแต่ว่ามีการใส่คอสตูม
1: อ๋อค่ะนักดนตรีใส่คอสตูม
2: ใส่คอสตูมครับใส่คอสตูมรอบที่สองเนี่ยมีคอสตูมเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากแต่กลายเป็นมีการเล่าด้วยภาพมันเป็นนิทานจริงๆนะครับก็คือมีผู้เล่าและมีภาพมันเปิดภาพตามไปเรื่อยๆ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เห็นว่าก็สนุกดีนะก็เลยลองทำต่อผมก็เลยตอนนั้นโชคดีมากก็เลยเขียนโครงการขอวช.ไป
1: ค่ะ
2: เพื่อมาทำตอนนั้นชื่อว่า Musical Tales and the Virtual Experience ไอ้ตัว virtual experience เราทำว่าแล้วถ้าเกิดเราเอาเทคโนโลยีที่กำลังที่มัน disruption เราตอนนั้นนะครับมาใช้จะเป็นยังไงบ้างก็เลยมีนิทานเพิ่มขึ้นตอนนั้นที่ทำสนุกสนุกก็ไปทำตรง515 Victory ตรงอันสุรี
1: สุรี
2: ชัยครับแล้วก็ตอนนั้นก็มีโฮโลแกรมมี VQR AR ให้สแกนนะครับสนุกมากครับแล้วก็มีภาพให้ดูจัดเป็น exhibition เข้าไปถึงก็จะมีภาพให้เดินดูแล้วก็มีวิดีโอให้ดูก่อนมีกิจกรรมให้ทำเรามาฟังนิทานดนตรีสดด้วยกันตอนท้ายพอทำไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าผลตอบรับมันดีนะครับก็คิดว่าโอเคงั้นทำต่อละกันก็เลยขอทุนมาเรื่อยๆก็เลยได้ทุนทำให้ผลิตนิทานมาเรื่อยๆ
1: ตอนนี้กี่เรื่องแล้วคะที่ทำ
2: ว่าแต่จริงๆไม่ได้เยอะนะพอเราเล่าซ้ำกันเยอะมาก
0: ใช่4หรือ5
2: ตอนนี้มี4ถึง5เรื่องใช่ครับ
1: เพราะว่าแต่ละครั้งในการแสดงก็จะไม่เหมือนกันหมายความว่าการจัดเซตติ้งหรือว่าการมีอุปกรณ์มีอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะ
0: คือเพราะว่ามันอินเทอร์แอคกับผู้ฟังค่ะเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งก็จะ
1: แล้วก็อาจารย์คมสันเป็นผู้เรียบเรียงเหรอคะนําเพลงดั้งเดิมมาแล้วก็มาเรียบเรียงสำหรับ Woodwind Quintet อย่างนั้นหรือเปล่าคะ
2: ผมเล่ากระบวนการอย่างนี้ดีกว่าครับจริงๆเวลาเริ่มนะครับก็จะเริ่มจากเพลงที่มีแหละครับก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะดูว่าเราก็จะคุยว่ามีเรื่องอะไรที่เล่าสนุกได้บ้างหรือผมก็จะมีไอเดียว่าเอ๊ะเล่าเรื่องนี้กันไหมและผูกยังไงกันได้บ้างทีนี้เวลาเรียบเรียงผมทำหน้าที่มันเป็นเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นผู้ลงมือเป็นช่างอะครับที่ผมนั่งทำอ
1: ะ
2: ว่ามันต้องมีประมาณนี้นะแต่พอทำเสร็จปุ๊บก็ต้องมาถามด้วยกันอยู่ดีครับว่าเราเรื่องเล่ามันเมกเซนไห
1: ม
2: มันโฟล์มันไปได้ไหมก็จริงๆผมมองมันเป็นกระบวนการที่มันทำด้วยกันแต่ว่าผมแค่ลงมือทำให้มันเกิดขึ้นแค่นั้นเองอะไรครับแล้วพอทำมาจริงๆจากตอนที่ทำที่515 Victory ครับสิ่งที่เจอคือว่าตอนนั้นเราเล่าในทานไป90นาทีคือเราเล่า3เรื่องคือเพราะเรามองว่ามันยังเป็นคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมก็มาเจอฟอร์แมตว่าเอาไม่เวิร์กเพราะว่าเด็กสมาธิยังไม่สามารถจดจ่อได้นานขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าโอเคมิชเชลเทลฟอร์แมตในแต่ละหลังๆเนี่ยมักจะเหลือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ให้ทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งจริงๆมีอิมแพคที่ดีกว่าอะไรก็ทำให้เจอรูปแบบขึ้นมาด้วยขอโทษตอบนอกเรื่องแต่ว่าผมเป็นคนลงมือทำส่วนใหญ่แล้วกันในการเรียบเรียงแต่ว่าต้องคุยกันว่าทำยังไงอย่างตัวเรื่องล่าสุดที่เราทำเรื่องเป็ดนะครับเป็ดเนี่ยผมแค่เป็นคนลงมือทำนะครับแต่ว่าทำเสร็จปุ๊บก็คุยว่าต้องตัดอะไรเพิ่มอะไรยังไงบ้างหน้าที่ต่อไปที่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทำคือไปทำให้มันเป็นโน้ตออกมาให้มันครบสมบูรณ
1: ์แ
2: ต่เรื่องครบแล้ว
1: เรื่องเป็ดเนี่ยคืออะไรนะคะLittle Rubber Duck's Journey ค่ะค่ะอาจารย์จิ๊บคุยถึงตรงนี้ให้ฟังหน่อยว่าอันนี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นใหม่หรือว่าเป็นเรื่องมีนิทานนี้อยู่แล้วยังไง
0: คือจริงๆอันเนี้ยตัวเองเนี่ยไปเจอนิทานของคนวาดนิทานชาวอังกฤษก็คือเดินในร้านขายหนังสืออย่างเงี้ยค่ะอันนึงชื่อว่า Ducks Overboard ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นมาจากเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเกิดเหตุการณ์ว่าเรือขนสินค้าจากประเทศจีนไปที่อเมริกาเนี่ยมันล่มแล้วก็เป็ดตุ๊กตาเป็ดยางที่ถูกขนส่งเนี่ยลีกออกไปในมหาสมุทร
1: จำนวนมาก
0: แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นข่าวสามารถเสิร์ชหาได้นะคะคือหลังจากนั้นไปกี่เดือนไม่ทราบปรากฏว่าเขาพบตุ๊กตาเป็ดยางเนี่ยในทุกทวีปทั่วโลกก็คือนิทานเรื่องนี้เขาก็ทำขึ้นมาโดยเพื่อจะบอกว่าปัญหาของขยะพลาสติกว่าจริงๆมันไปไกล
1: ไกล
0: กว่าที่เราเห็นแต่ว่าตัวนิทานอันนั้นนะคะมันไม่ได้มีลักษณะเป็นละครมันเอามาแสดงไม่ได้คือมันเป็นแค่แฟกต์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีการติดต่อไปที่ผู้วาดว่าอันเนี้ยเราอยากจะเอามา develop ขึ้นมาเป็นการแสดงเนี่ยได้ไหม
1: วาดนี่เป็นใครคะ
0: เป็นชาวอังกฤษชาวอังกฤษค่ะชื่อคุณมาคัสโมทั
1: ม
0: ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ใช้คอนเทนต์อะไรจากหนังสือเนี่ยถ้าใช้แค่ตัวแฟกต์อันเนี้ยเอาไป develop เนี่ยก็ใช้ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยมาติดต่อมาคุยกันว่าอยากจะทำอันนี้แล้วในหัวเธอก็มีว่าเพลง Ravel Mother Goose เนี่ยมันจะเข้ากันไหมนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใดๆก็คือถ้ามันยังแบนๆแบบนั้นมันก็ยังเอามาแสดงไม่ได้ค่ะก็ได้คุยกับน้องอัสตาบาลาคอสคัสซึ่งเป็นคนที่แบบเหมือนกับว่ามีความสามารถเรื่องและเรียนเกี่ยวกับเรื่องเทเตอร์เขาก็ทำขึ้นมาให้มันกลายเป็นละครมีเป็นแบบเหมือนกับเป็นตัวตนมีอารมณ์มีความรู้สึกแล้วก็เล่าอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาก็จนได้บทสมบูรณ์จากอัสตาก็ คุยกับอาจารย์คมสันต
1: ่อว่าก็เป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องของการเรียบเรียงการทำดนตรีโอ้มันมีหลายมิติในการทำงานด้วยกันร่วมกันระหว่างตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่ผู้ที่เป็นวาดภาพนะคะแล้วก็แต่งเป็นเรื่องแล้วก็มาเป็นบทแล้วก็มาเป็นแต่งเป็นดนตรีแล้วก็รวมเป็นนักดนตรีโอ้ค่ะเป็นจริงๆเป็นกระบวนการทำงานที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ให้ประโยชน์มากๆให้คนได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระจายไปแล้วมันส่งผลกับสิ่งแวดล้อมของโลกยังไงแบบนั้น
0: ค่ะ
1: อาจารย์มีอะไรอยากเสริมไหมคะ
2: ครับก็จริงๆกระบวนการที่เรามาเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากครับหลายว่าแต่ว่ากระบวนการมันก็มาจากหลายๆมุมจริงๆนะครับอย่างที่จิ๊บบอกคือว่าเรื่องนี้เรามองว่ามันมีเรื่องเป็ดมันมีเรื่องขยะพลาสติกมีเรื่องดนตรีอย่างหลายๆเรื่องแล้วเราก็มาดูว่าเรื่องจริงเราควรจะ approach ในมุมไหนก่อนเพราะวิธี approach ถ้าเริ่มด้วยมุมใดมุมหนึ่งวิธีการดำเนินงานต่อไปมันก็จะต่างกันอย่างเช่นกรณีเนี้ยกรณีอย่างเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ approach ด้วยในเรื่องก่อนเพราะด้วยในเรื่องก่อนพอดนตรีปุ๊บผมก็จะต้องปรับดนตรีตามในเรื่องแหละแล้วตอนที่เราทำมาสเตอร์กูสกันจริงๆเป้าหมายเราต้องการทำในปีที่แล้วที่ราเวลครบรอบขอไปจำได้150ปีครับพอดีแล้วเราก็ตรงๆก็คือเราวุ่นกันก็เลยดำเนินการได้ไม่เสร็จแต่ก็มองว่าดนตรีราเวลอะก็เหมาะจริงๆนะครับในเรื่องมาสเตอร์กูสทั้งในตัวคำนองในการเล่าเรื่องมันมีทำนองเช่นเดอเดอเดอที่แสดงถึงความเหงาทำนองที่แสดงถึงทะเลมีดนตรีที่แสดงความน่าสงสัยในใต้ทะเลมันมีธีมมันมีดนตรีฮาร์โมนีที่ไปแทนทุกอย่างได้หมดนะครับเราจึงเอานั้นมาเป็นแกนในการเล่าเรื่อง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับแล้วเสร็จแล้วเราจึงหาเพลงของราเวลมาเสริมหรือเพลงอะไรที่มันได้รับอิทธิพลจากราเวลเช่นของเกอร์ชวินมาเสริมเพื่อให้ในเรื่องครบถ้วนมากขึ้น
1: ะ
2: นะครับถ้ามีคนถามว่าแล้วทำไมไม่แต่งดนตรีใหม่ล่ะเป้าหมาย
1: ม
2: ิวสิคอลเทลครับคือเราต้องการให้ดนตรีคลาสสิกเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นดนตรีคลาสสิกมันถูกซ่อนอยู่ในกระบวนการทั้งหมดผ่านเขาเรียกอะไรนะวิธีการในรูปแบบอื่นในการให้คนรู้ว่าอ๋อนี่ดนตรีคลาสสิกเหรอมันทำอย่างนี้ได้ด้วยอ๋อนี่คือราเวลนะเพลงเพราะจังน่าสนใจอ๋อนี่คือดนตรีที่ทำเสียงได้อันนี้เป็นวิธีการในการซ่อนโดยเอาอย่างอื่นเป็นตัวนำหน้าครับผม
1: โอ้ดีมากๆเลยเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งวิธีการคิดแล้วก็วิธีที่นักดนตรีนะคะได้ทำยังไงที่จะให้เข้าถึงผู้ฟังได้มากขึ้นอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคนฟังอาจจะไม่ทราบว่าอันนี้คือทำนองของราเวลอันนี้คือแต่เมื่อนำมาผูกโยงเข้ากับนิทานกับเรื่องราวกับการบรรยายกับนาร์เรเตอร์แล้วเนี่ยมันทำให้มีความน่าสนใจในหลายมิติมากๆเลยนะคะการทำงานตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่ท้าทายนอกเหนือจากที่อาจารย์สองท่านเล่ามาแล้วเนี่ยการซ้อมทำยังไงคะเวลาก่อนที่จะแสดงเพราะแต่ละเซตติ้งมันก็จะไม่เหมือนกัน
0: ค่ะจริงๆแล้วมีความสนุกอีกอย่างหนึ่งของการทำมิวสิคอลเทลส์คือการร่วมงานกับศิลปินต่างสาขาด้วยนะคะคือที่ผ่านมาในนิทานเรื่องอื่นเรามีศิลปินนักวาดภาพหลายท่านที่มาวาดให้ไม่ว่าจะเป็นคุณโอแวนวาดตามเพจได้แล้วก็คุณ
2: ปีนัง
0: ซึ่งเป็นผู้วาด
2: มานาไม่ได้ปฏิชูใจ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องนี้คุณเป็นคุณยศยาไอซิลิซึ่งเราก็ลุ้นไม่ตัวเองเนี่ยจะลุ้นทุกครั้งว่าภาพที่เขาจะวาดออกมามันจะเป็นยังไงแล้วมันก็มักจะประทับใจเราเสมอคือเพราะว่าจริงๆเคยมีความคิดว่าถึงยุคนี้ใช้ AI วาดนี่ง่ายกว่ามากเลยนะแต่ว่าพอเป็นศิลปินวาดเนี่ยมันยังเป็นแง่มุมที่แบบมันเหนือกว่านั้นมาก
1: มันมีชีวิตมันเหมือนเราสื่อได้แล้วรู้สึกได้ว่าอันเนี้ยมันงานคนนะคะ
0: เสร็จแล้วก็จะมีความยากในการคือระยะเวลาด้วยของการกว่าจะทำเพลงได้ภาพแล้วก็การประกอบร่างเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราซ้อมวงของเราอย่างเดียวเนี่ยเราก็ซ้อมในพาร์ทของดนตรีก็อาจจะมีแยกครั้งหนึ่งที่เป็นซ้อมในพาร์ทของดนตรีแต่ว่าความสนุกกว่านั้นก็คือตอนที่เราจะต้องซิง
1: ค์
0: ดนตรีกับภาพกับการเล่
1: า
0: ค่ะซึ่งนาร์เรเตอร์เนี่ยก็จะต้องเข้ามาร่วมซ้
1: อม
0: กับเรานะคะ
1: การที่มีนาร์เรเตอร์เข้ามาร่วมแสดงกับสวัสดีวูดวินควินเต็ดเนี่ยเปลี่ยนวิธีการคิดการทำงานอย่างไรบ้าง
0: ถ้าสำหรับตัวเองเนี่ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเราจะเห็นชีวิตชีวาของดนตรีเนี่ยมากขึ้นอีกผ่านน้ำเสียงของเขาซึ่งนาร์เรเตอร์ที่เคยร่วมงานมาอาจจะมีนาร์เรเตอร์ที่เหมือนกับซ้อมกับเราเป็นประจำด้วยแล้วก็บางครั้งเนี่ยเช่นเรามีโอกาสได้ไปเล่าในโรงเรียน นานาชาติก็เป็นคุณครูของทางโรงเรียนเนี่ยเข้ามาเป็นผู้เล่าแล้วเขามีความสัมพันธ์กับเด็กเขารู้จักเด็กของเขาอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีวิธีเล่นกับเด็กอีกแบบนึงเราก็รู้สึกว่าบรรยากาศในการเล่นของเราอ่ะมันก็เปลี่ยนไป
1: เพราะฉะนั้นนาราเตอร์ก็มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะดึงผู้ฟังเข้ามาหาดนตรีแล้วก็นำดนตรีเข้าไปหาผู้ฟังแบบนี้นะคะดนตรีเล่านิทานเนี่ยมันเชื่อมโยงกันได้ในหลายๆมิติเลยจันหนองว่าอย่างนั้นไหมคะ
2: ใช่ครับก็จริงๆอยากจะเสริมที่จันจิบเล่าคือว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ให้น้องอัสซาเขียนบทให
1: ้
2: เพราะเรื่องก่อนอันนี้ที่เป็นเรื่องลูกหมู3ตัวเนี่ยผมเป็นคนเขียนบทเองพอผมเป็นคนดูกระบวนการเขียนบทเขียนดนตรีทั้งหมดเองอ่ะผมก็เลยจะสามารถคิดได้ว่าบทพูดนี้ดนตรีอย่างนี้บทพูดอย่างนี้ในเชิงไทมิ่งมันสามารถทำได้แต่พอเราทำดนตรีเรามีบทเรามีดนตรีแล้วพอมาทดลองรวมกันนะครับตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าน้องอัสซาเขาจะรอด้วยไทมิ่งแบบไหนจังหวะแบบไหนพอมาเจอกันก็ต้องมาก็เป็นเรื่องการเจรจาแหละครับว่าท้ายสุดจะทำให้ภาพรวมอ่ะมันมีเอฟเฟกต์ยังไงที่ได้เอฟเฟกต์เยอะที่สุดแต่จากการทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือว่าอัสตาเนี่ยเขาไม่ได้แค่เล่าเขามีอะไรนะตัว
0: มีพร็อพ
2: เนี่ยมีพร็อพไปด้วยมีการเล่าด้วยมีการแอคติ้งแอคชั่นด้วย
1: เราจะได้เห็นพร็อพด้วยไหมคะในวันแสดง
2: เพราะฉะนั้นพอมีแอคชั่นกับคนมากขึ้นเป็นวิธีการเล่าอีกแบบนอกจากแมททีฟนอกจากการแบบการเล่านิทานก่อนหน้านี้เราจะเล่าเหมือนเล่านิทานอย่างครับคือมีพวกเล่านิทานแล้วมีเปิดภาพดูคนดูก็ดูภาพไปฟังดนตรีไปอันนี้กลายว่ามันมีมิติของการ acting เพิ่มเข้ามาดูขึ้นมาพยายามรีแอคกับคนในเชิงของเทเตอร์เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นมุมเนี้ยมันก็เสริมจริงๆในเรื่องของการที่ทำให้ถึงแม้ดนตรีสมมติถ้าดนตรีบางครั้งเกิดเหตุที่มันไม่เข้ากันการดึงของถ้าเป็นวงดนตรีคือฟรอนต์แมนเนี่ยของผู้เล่าเนี่ยมันทำให้อยู่ได้มากขึ้นจริงๆเหมือนกันนั่นเองครับ
1: น่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้คือนอกจากเล่าเรื่องนะคะแล้วก็มีภาพแล้วก็มีพร็อพด้วยเนี่ยอันนี้คิดว่ามันทำให้รู้สึกว่าศิลปะในหลายๆแขนงมาเจอกันแล้วก็สร้างมิติของความสนุกนะคะของผู้ฟังแล้วก็การเรียนรู้ของเด็กได้ประโยชน์มากๆเลย
2: จริงๆอยากเสริมอีกเรื่องครับพอดีมาด้วย
1: นี่เลยค่ะอาจารย์มีพร็อพมาด้วย
2: คือว่าจะเห็นว่างงว่าคืออะไร
1: อาจารย์ยกขึ้นมาได้เลยนะคะ
2: แต่ว่าแค่จะบอกว่าไงครับจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในที่มาที่ไปของเรื่องเป็ดก็แล้วกัน
1: อาจารย์คมสันกำลังหยิบเป็น
2: ขวดพลาสติก
1: ค่ะคุณผู้ฟัง
2: ขวดพลาสติกครับแล้วก็สมมติลองมันจะมีแต่ผมไม่ได้จูนมานะครับปัจจุบันต้องจูนก่อน
1: มันจะมีระดับเสียง
2: มันจะมีระดับเสียงครับ
1: ค่ะช่วย
2: ถือให้ขอบคุณที่ตั้งกระทู้มันก็มีระดับเสียงมันจะหนึ่งตัวแต่ว่ามันเริ่มรั่วแล้วมันจะมีระดับเสียงครับพอดีว่าเนี่ยครับหรืออย่างอันนี้ก็ตามถ้าคุณผู้ฟังลองหลับตาแล้วลองฟังมันจะเหมือนเสียงน้ำเสียงเลยเหมือนเรนสติกอะไรเงี้ย
1: ครับเหมือนเรนสติก
2: ซึ่งเมื่อพอดีเหมือนกันผมก็โชคดีเหมือนกัน2ปีที่แล้วได้รับทุนจาก British Council ครับทำเรื่อง sustainability แล้วก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำ sustainability อย่างไรทำเรื่องของขยะยังไงให้เกิด sustainability มากขึ้นผ่านดนตรีนะครับก็เลยไปทำหานู่นหานี่มาปรากฏว่าไปเจอว่าขวดพลาสติกมันทำเป็นเครื่องดนตรีที่เรียกว่าบัตเตอร์โฟนได้ก็คือไปทำให้มันมีแรงตึงผิวที่ไม่เท่ากัน
1: อ๋อค่ะอันนี้เสียงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้กำลังจะถามว่าระดับเสียงเนี่ยเกิดจากยังไงก็คือความตึงของพลาสติก
2: ความตึงของพลาสติก
1: ที่แตกต่างกัน
2: ที่แตกต่างกันใช่ครับแล้วก็ใช้วิธีอัดลมเข้าไปเพื่อให้แตกต่างกัน
1: อ๋ออาจารย์อัดลมเข้าไป
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเมื่อกี้อาจารย์บอกรั่วมันรั่วก็เลยทำให้หย่อนลงเน
2: ี่
1: ย
2: ใช่ครับพอดีว่าผมน่าจะไปกระแทกหรืออย่างแต่เดี๋ยวก็วิธีการซ่อมก็เดี๋ยวผมจะไปปรับมันใหม่ครับ
1: ก็คือสูบลมเข้าไปแล้วเราก็วัดระดับเสียง
2: ใช่ครับระดับเสียงก็เลยอันนี้เชื่อเครื่องดนตรีชิ้นนี้ก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของการแสดงของมิสเตอร์เทลเรื่องThe Rubber Duck's Journey อันนี้นะครับแล้วก็เราก็มันกลายเป็นว่าพอเราเล่นเราลองเล่นมาสักพักนะครับกลายว่าเด็กๆที่สนใจมาเขาบอกว่ามันเสียงอะไรเนี่ยแล้วเขาก็จะเดินมาถามกันว่าคืออะไรเลยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันก็สนุกดีนะครับที่เรานอกจากจะเล่าเรื่องพลาสติกด้วยเราสามารถเอาของจริงๆมาให้เขาดูได้ว่ามันทำได้มากกว่านี้นะ ดนตรีก็สามารถใช้ทุกสิ่งรอบตัวมาเป็นเรื่องในการสื่อสารหรือทำให้คนรู้สึกดีหรือชอบขึ้นมาได
1: ้แล้วก็ที่สำคัญคือมีความคิดสร้างสรรค์ปลุกจินตนาการของนักเรียนหรือว่าผู้ฟังเยาว์วัยเนี่ยนะคะทำให้เขามีจินตนาการว่าอ๋อเรื่องที่เขากำลังฟังเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีทั้งเครื่องลมทั้งหลายทั้งเปียโนแล้วก็มีอุปกรณ์ที่อาจารย์ได้ประดิษฐ์ขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนุกมากๆดีจังเลยขอแสดงความชื่นชมมากเลยอันนี้ตอนแรกไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์นี้ด้วยนะคะดีจังเลยคิดว่าอีก10ปีต่อไปเนี่ยมองสวัสดีวูดวินควินเต็ดกันเป็นยังไง
0: คืออยากจะเล่าว่าเมื่อประมาณปีที่6ของการทำวงค่ะคือตอนนั้นมีวงประเภทเดียวกันก็คือวูดวินควินเต็ดเนี่ยมาจากเยอรมันชื่อมาลอดควินเต็ดแล้วเราก็มีโอกาสได้ไปเวิร์กช็อปกับเขานะ
1: คะ
0: อันนี้ถ้ามีโอกาสก็มักจะเล่าเรื่องนี้เสมอเพราะจำได้ว่าเขาก็ดูพวกเราเล่นแล้วเขาก็เอ้ยพวกยูก็เล่นเข้ากันใช้ได้นะอะไรเงี้ยเล่นด้วยกันมากี่ปีตอนนั้นเราก็ภูมิใจมากเราก็แบบยืดอกเลยว่าเราเล่นกันมา6ปีแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าเราอยู่ทำกันมากี่ปีเขาทำกันมา25ปีเราก็แบบอ๋อส่วนหนึ่งคือเราก็ได้เห็นว่ามันมีคนทำได้จริงๆด้วยนะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะเราก็ดูว่าเขาทำงานอะไรบ้างคืออย่างมาลอดควินเต็ดเนี่ยเขาจะทำ
1: เห
0: ม
1: ือน
0: เอ
1: าประเทศไหนคะ
0: จากเยอรมัน
1: จากเยอรมัน
0: เหมือนกับมีการเอาโอเปร่ามาย
1: ่อ
0: มาย่อให้เป็นเหลือเป็นวูดวินด์แต่แล้วก็มีการอัดแผ่นมีอะไรเราก็เห็นเส้นทางประมาณหนึ่งว่างานมันสามารถจะแตกออกไปได้หลากหลายใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าดนตรีนี่จริงๆแล้วเนี่ยแม้ว่าจะเป็นวง5ชิ้นแล้วก็ควินเต็ด plus one plus one ใช่ไหมคะก็จริงๆทำได้หลายอย่างมากมากเลยเพราะว่าทราบว่าวงสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดเนี่ยนะคะนอกจากมีการแสดงในประเทศแล้วก็ยังเดินทางไปแสดงต่างประเทศด้วยมีการบันทึกเสียงมีการในรูปแบบต่างๆของการแสดงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าดนตรีเนี่ยสร้างจินตนาการสร้างความคิดสร้างสรรค์ของนักดนตรีเพื่อที่จะ reach ผู้ฟังแล้วก็สื่อสารกับคนฟังนะอย่างที่เมื่อกี้จันจิ๊บเล่ามาแล้วเนี่ยมีอะไรตอนนี้ก็ใกล้25ปีแล้วนะไม่นาน
0: ใกล้20จริงๆเราก็เพิ่งจะคุยกันเมื่อการแสดงครั้งสุดท้ายว่าจริงๆนี่เรา18ปีแล้วเนาะเพิ่งรู้ตัวนะว่าเหลืออีก2ปีเราน่าจะฉลองใหญ่รวมฮิตอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็คือทำให้มันผ่านอะไรช่วงวัยมันผ่านช่วงวัยที่หลากหลายมาด้วยกันนะจากที่เราเป็นเด็กเราเริ่มทำงานจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมีคุณพ่ออยู่ในวง2ท่านแล้วแล้วเราก็ตอนยิ่งจังหวะเนี้ยพอมีคุณพ่อแล้วทำดนตรีนิทานนี
1: ้
0: เข้าตีมมากเลยคุณพ่อก็จะสนุกมาก
1: คุณพ่อก็จะรู้สึกว่ามีอะไรที่เชื่อมโยงกับลูกอย่างน
0: ั้
1: น
0: แล้วก็คุณพ่อก็จะเป็นมีความสนุกในการจัดหาพร็อพบ้างหรือว่า
1: คือดนตรีก็เติบโตไปตามนักดนตรีนะคะแนวคิดหรือว่าวิธีการทำงานนั่นคือการสั่งสมมาแล้วก็ตกผลึกก็ออกมาเป็นสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดในวัย18ปีใช่ไหมคะเนี่ยโอ
2: ้ผมถ้าผมจะเสริมจากที่จิ๊บบอกครับผมมองว่าสิ่งที่ผมมองว่าเราทำอะไรไปแล้วเราทิ้งอะไรไว้ใช่ไหมครับเป็นทางที่เราทิ้งไว้ผ่านมาผมมองว่าถ้าเกิดเราทิ้งในเรื่องของว่าทำอย่างไรถึงอยู่ได้ครับ
1: ม
2: ันจริงๆมันจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากเพราะว่าทุกคนก็ถามหรือทั้งสามก็จะถามตลอดว่าทำอย่างไรซึ่งผมคิดว่าที่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราอยู่ได้และจะอยู่ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันคือเรื่อง dedication เรื่องของในการหาเวลาเพื่อจะทำมันให้มันเกิดขึ้นครับเพราะว่าผมมองว่าท้ายสุดเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงก่อนคุณพ่อยังไม่มีลูกเนี่ยเราซ้อมกันสามทุ่มสี่ทุ่มนะครับเสร็จกันประมาณเที่ยงคืนเพราะทุกคนมีเวลาเท่านั้นจริงๆแล้วเราก็จะเจอกันเป็นช่วงๆในช่วงที่ใกล้ๆจะถึงงานแต่พอมันทำไปเรื่อยๆครับพอเริ่มรู้จักกันรู้มือกันรู้ว่าทำยังไงซ้อมเสร็จแล้วระยะเวลาไหน efficiency มันก็เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นก็ทำให้การทำงานมันง่ายขึ้นแค่นั้นเอง
1: เหมือนรู้ทางกันรู้ทางกันเรื่อยๆนะคะมองก็รู้แล้วหรือว่าได้ยินลมหายใจเอาหายใจตรงนี้นะคะเล่นเครื่องลมก็เป็นอะไรที่สื่อสารกันทางเจสเตอร์ทางการหายใจทางอะไรก็เรียกว่าอิ่มใจมากๆนะคะที่ได้คุยกับสมาชิกของสวัสดีวูดวินด์ควินเต็ดก็ขอบคุณมากๆเลยอาจารย์กัลยาพงศธรและก็อาจารย์ดร. คมสันดิลกคุณานันท์นะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้รายการดนตรีทิพย์หมดเวลาแล้วนะคะแต่คิดว่าอยากจะชวนคุยอีกสักตอนนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทาง18ปีของสวัสดีวูดวินควินเต็ดโปรดติดตามในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส
1: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนยังไม่ได้พูดถึงคำที่เคยพูดทุกครั้งคือต้องสามัคคีกันต้องไม่ปัดขากันมากเกินไปแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำแบบที่บางคนนึกจะทำจะต้องให้ทุกคนมีโอกาสทำงานทำงานตามหน้าที่เมื่อทำงานตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่นนี้เป็นหลักที่สำคัญต้องทำงานด้วยการเห็นอกเห็นใจกันและทำด้วยความขยันหมั่นเพียรพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2540

0: สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์ 8:00 นถึง 8:30 น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์สร้างสุขพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์8:00 นถึง 8:30 นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz แห่งนี้ค่ะอยู่กับพวกเราอ้อมอรดาสุขนทศิพร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเรื่องราวธรรม

0: หลักธรรมหลักปฏิบัติแง่คิดมุมมองที่น่าสนใจรวมไปถึงเรื่องราวเก็บความรู้ต่างๆในแต่ละศาสนาเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะคะสำหรับเช้าวันอาทิตย์นี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้กันค่ะพระมหาถาวรถาวโรจากวัดชลประทานรังสฤษดิ์อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีท่านยังเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือว่ามจร.ด้วยนะคะนมัสการค่ะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ฟังรายการทุกท่านนะ
0: ค่ะพระอาจารย์คะทราบว่าเช้านี้พระอาจารย์มีเรื่องราวอยากจะมาพูดคุยแบ่งปันซึ่งเป็นเรื่องราวที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะในสังคมในยุคปัจจุบันกับข่าวคราวที่กำลังเป็นข่าวคราวกันเยอะแยะมากมายณตอนนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะพระอาจารย์คะ
1: เจริญพร
0: ค่ะ
1: มองสังคมไปด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะว่าสังคม เกิดความร้าวร้อนแล้วก็ความสับสนวุ่นวายพอสมควรยังไม่สามารถที่จะชี้ลงไปว่าถูกผิดอย่างไรเนี่ยหมายความว่าทางสังคมเนี่ยเริ่มสับสนที่เริ่มต้น
0: ยังไม่สามารถชี้ลงไปว่าถูกผิดยังไงสังคมเราเริ่มสับสนอย่างเช่นในเรื่องไหนบ้างคะพระอาจารย์คะ
1: อย่างเช่นเรื่องของความรุนแรงในส่วนของเยาวชนแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องกรณีพิพาทเรื่องกรณีสงฆ์หรือเรื่องที่ดินวัดนี
0: ่อ๋อค่ะทั้งหมดนี้ถ้าในมุมมองของพระอาจารย์หรือในมุมของพุทธศาสนาของเราเนี่ยค่ะจะมีแง่คิดมุมมองอะไรให้กับพุทธบริษัทอย่างเราให้ระลึกนึกถึงแล้วก็มองให้เห็นภาพจริงได้มากขึ้นบ้างไหมคะพระอาจารย์คะ
1: เป็นพรเบื้องต้นเนี่ยถ้าลองฟังกระแสจริงๆก็กระแสคือเสียงแตกนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือภาวะที่น่าเป็นห่วงว่าคนเริ่มแยกแยะระหว่างดีชั่วไม่ออกเสียงแตกสังคมเสียงแตกเป็นสองฝ่ายสามฝ่ายอย่างเงี้ยครับ
0: ในเรื่องหนึ่งเรื่องมักจะมีฝักฝ่าย
1: ใช่และที่สำคัญเรากลายเป็นกำลังสร้างหรือป้านนีโร่ฝ่ายชั่วนะ
0: ค่ะ
1: กันแบบเอาแบบคนชั่วเสียด้วยซ้ำกลายเป็นว่าไอ้พวกคนชั่วก็พยายามที่จะอุปโลกนะกำลังถูกพยายามมาให้เกิดขึ้นในฝ่ายตนเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเขาไม่ผิดตัวเองมีพวก
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้จากตามสื่อโซเชียลนะคะพระอาจารย์เมื่อก่อนยังอาจจะเห็นไม่ชัดเพราะว่าจะมีข่าวออกเฉพาะทีวีที่เป็นสื่อกระแสหลักแล้วก็หนังสือพิมพ์แต่พอทุกวันนี้มีโซเชียลมีเดียมีการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทางได้มากขึ้นมี Facebook มีIG มีอะไรต่ออะไรแล้วก็ในสื่อกระแสหลักแต่ละช่องทางก็มีช่องทางในการให้แสดงความคิดเห็นก็จะเห็นความคิดที่แตกต่างหลากหลายเป็นฝักเป็นฝ่ายกันอย่างที่พระอาจารย์บอกไปเมื่อครู่จริงๆด้วยนะคะอย่างกรณี เรื่องของการใช้ความรุนแรงก็จะมีทั้งคนที่เห็นใจคนที่เป็นเหยื่อจริงๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่กับคนที่เห็นใจผู้ที่ก่อเหตุก็มีนะคะพระอาจารย์
1: สนับสนุนด้วย
0: ค่ะใช่
1: รู้สึกตัวเองก็ถ้าทำแบบนั้นก็ไม่ผิดด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เคยได้อ่านมาเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
1: ไปเลยค่ะเป็นพรเมื่อโยมว่าพูดถึงเรื่องของสังคมที่มีผลค่อนข้างมากนะก
0: ็
1: โฟกัสไปเรื่องของสังคมก็แล้วกันเพราะว่าสันติภาพของสังคมก็น่าจะสำคัญอย่างนี้มีนัยยะที่จะเชื่อมในหลักคำสอน

0: รที่เป็นปัจจุบันอย่างเช่นของทางวัดยานเวสสกวันเนี่ยท่านก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าความรักของพ่อแม่เปรียบเสมือนรากฐานของสันติภาพบอกว่าความรักจากครอบครัวนี่คือรากฐานของสันติภาพของโลกเป็นสันติสุขภายในของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเลยนะ
1: ค่ะ
0: หลวงพ่อพุทธทาสท่านก็ประกาศบอกเราไว้นานแล้วว่าศีลธรรมไม่กลับมาต่อได้ไหม
1: ศีลธรรมไม่กลับมาค่ะตอนนี้สังคม
0: พินาศ
1: ค่ะโลกาพินาศแต่ตอนนี้สังคมวุ่นวายมากเลยค่ะพระอาจารย
0: ์เพราะศีลธรรมไม่กลับมาครับถ
1: ้
0: าศีลโลกาสงบเย็น
1: เพราะฉะนั้นจริงๆตรงนี้หมายถึงว่าพระอาจารย์กำลังจะชี้ให้เห็นว่าจริงๆจุดเริ่มต้นน่าจะเริ่มจากที่ครอบครัวใช่ไหมคะ
0: มีสองส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเนี่ยถ้าเป็นส่วนของปัจเจกบุคคลก็มีส่วนมากนะเรากดอื่นไม่ได้อะปัจเจกกับบุคคลเลยอ่ะแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีสิ่งเล้าตัวแปรอะไรของเขามากมายเลยล่ะเงี้ยครับต่อให้สิ่งแวดล้อมดีเหตุปัจจัยดีทุกอย่างแต่ว่าเหตุปัจจัยของเขาในส่วนของปัจเจกกับบุคคลเนี่ยนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสำคัญก่อนเลยว่าปัจเจกบุคคลเราดูแลคนเนี่ยแบบปัจเจกบุคคลไม่ใช่ว่าเราจะนำมาใส่บล็อกพิมพ์เดียวกันทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวนี้การให้การศึกษาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนเราพยายามทำแบบนั้นคือเอาคนมาเขย่าใส่ขวดเดียวกันหรือจะพยายามใส่แม่พิมพ์เดียวกันหรือใส่บล็อกเดียวกันแล้วก็ให้ออกมาเหมือนกันซึ่งคนเนี่ยเป็นปัจเจกไม่ใช่สิ่งของนะครับไม่ใช่สัตว์ของเลี้ยงที่เราจะทำให้เขาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไปติดแบรนด์ว่านี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายนี่หมอนี่พยาบาลไม่ใช
1: ่
0: ปัจเจกครับต่อมาเรื่องที่สองก็คือ เรื่องของบริบทแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็มีอยู่สองระดับด้วยระดับมาภาคเราเห็นความรุนแรงระดับโลกที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ทุกวันแต่ก็กลายเป็นปั้นคำสวยหรูหรือ สะทกสะเทือนกับการที่กำลังฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อนมนุษย์อยู่ในปัจจุบันมีอยู่ทุกวันเนี่ย
1: ค่ะ
0: หลายจุดในสังคมในปัจจุบันมากๆนะครับต่อมาระดับนโยบายเนี่ยครับระดับระบบเชิงยุทธศาสตร์ก็คือในเชิงระบบก็แล้วกันเอาจะได้มาสู่ใกล้ตัวเราหน่อยในเชิงระบบเนี่ยระบบที่ล้มเหลวนะระบบที่ไม่มีระบบที่ไม่เสถียรเนี่ยก็จะทำให้ความเป็นปัจเจกบุคคลเนี่ยถูกเราด้วยสิ่งต่างๆทำให้เขาหลุดหรือทำให้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะครับหรือระบบเนี่ยไม่ได้เกื้อกูลกับเขาฉะนั้นความล้มเหลวของระบบในเนี้ยชี้ไปที่ภาครัฐนะครับชี้ไปที่สถานการศึกษาชี้ไปที่ศาสนาสถาบันทางศาสนาชี้ไปที่ครอบครัวสังคมจนพ
1: อค่ะในระดับโลกอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะเมื่อครู่เราอาจจะหลงลืมไปในเวลาเราใช้ชีวิตระหว่างวันแต่จริงๆเกิดสงครามเกิดการเข่นฆ่ากันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ผ่านมาก็เป็นเวลาเป็นปีแล้วนะคะพระอาจารย์เพราะฉะนั้นภาพข่าวสิ่งที่ออกมาคำพูดที่ออกมาก็จะมีเหตุผลในส่วนของตัวเองว่าทำไมถึงต้องไปรุกรานหรือทำร้ายหรือไปเข่นฆ่ากันเนาะก็จะเป็นเหตุผลมาออกตามข่าวตามสื่อต่างๆพอกลับมาอยู่ในระดับที่เล็กลงมาในระดับประเทศในระดับสังคมระดับจังหวัดระดับชุมชนเราเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายซึ่งกันและกันตรงนี้จะมองว่าเป็นความอ่อนแอได้ไหมคะพระอาจารย์เป็นความอ่อนแอในศีลธรรมในเรื่องของการ อบรมบ่มเพาะให้ความรู้การศึกษาความเข้าใจในเรื่องที่จะมีศีลธรรมยึดเหนี่ยวอยู่ในจิตใจอะคะพระอาจารย์คะ
0: เอิญพรถ้าให้มันได้ใจความด้วยเวลาจำกัดของพวกเรานะครับก็คือในส่วนของมาภาคเนี่ยเขาก็จะมีคำสวยหรูเพื่อทำให้ตัวเองดูดีเสมอเลยว่าเขาขอสงครามเพื่อสันติภาพนะ
1: ได้ยินบ่อยมากค่ะ

0: ช่
1: ตอนแย้งมากมากเลยนะ
0: คำว่าสันติภาพกับคำว่าสงครามมันขัดแย้งกันอยู่แล้วค่ะแต่เราได้ยินประโยคนี้บ่อยมาก
1: น่าตลกมากกว่านั้นคือสังคมรับได
0: ้ก็ยอมรับยอมฟังกันไปแล้วก็มีการเลือกข้างกันด้วยค่ะพระอาจารย์
1: ใช่มันก็เป็นน้ำท่วมปากหรือแม้กระทั่งว่าเอาตัวเองให้รอดหรือไม่ก็เข้าข้างฝั่งที่ได้เปรียบก็แล้วกันหรือให้ตัวเองได้เปรียบให้ตัวเองได้ประโย

0: ของระบบเนี่ยอาจารย์ถ้าในหลักธรรมเนี่ยก็เรียกว่าการดูแลหรือการพัฒนาแบบองค์รวมเนี่ยเราพัฒนาด้านวัตถุก็คือด้านกายภาพก็เรียกว่านาเนี่ยด้านวัตถุเนี่ยเราไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเวียดนามจะแซงฟิลิปปินส์จะแซงเราหรอกวัตถุเนี่ยเราก็เป็นของเราแบบนี้แหละก็น่าจะพึงพอใจกับสิ่งที่เป็นแต่สิ่งที่เราด้อยที่สุดด้านสังคมจิ้มไปตรงไหนครอบครัวไหนหมู่บ้านไหนเนี่ยไปหมู่บ้านไหนที่ไม่มียาเสพติดมีไห
1: ม
0: หมู่บ้านเนี้ยไม่มียาเสพติดเลยเนี่ยมีหมู่บ้านไหนกล้ายืนยันบ้างมีในสังคมไทยเนี่ยแค่จบประถมการศึกษาประถม6หรือม.ต้นม.ปลายเนี่ยเอาสถิติจริงๆออกมาโชว์กันไหมอย่าทำแค่ฝักชีโรยหน้ากัน
1: ค่ะ
0: เอาการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนจริงๆอ่ะควรจะปรับหรือปฏิรูปการศึกษามากๆเลยนะสังคมไทยเนี่ยดังนั้นด้านสังคมหมายความว่าตั้งแต่สังคมกลุ่มย่อยที่สุดก็คือครอบครัวชุมชนเมื่อก่อนชุมชนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีใครติดยาอยู่สักคนหนึ่งในรุ่นของพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าสังคมดูแลกันอย่างเงี้ยลุงป้าย่ายายหรือแม้กระทั่งผู้นำทางด้านจิตวิญญาณในชุมชนเนี่ยที่เป็นคฤหัสถ์นี่แหละแต่ว่าเขาปรารถนาดีต่อบุตรหลานของเขาอย่างเงี้ยครับแต่ก็จะกันทั้งชุมชนแต่ชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างนั้นไห
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ค่ะก็มีความหวาดระแวงเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะพระอาจารย
0: ์ถึงก่อนบางทีก็มีการที่ต้องดิ้นรนด้วยอะไรด้วยนะครับเอาตัวรอดการต่างๆทั้งเนชุมชนและครอบครัวชุมชนสถาบันการศึกษาหรือแม้กระทั่งสถาบันทางศาสนาหรือแม้กระทั่งองค์กรของรัฐเองเนี่ยก็มีไอ้ตัวขึ้นใต้น้ำเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตนนะครับมีการคอร์รัปชันการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการสร้างคอนเทนต์เพื่อให้ตัวเองจะได้กลับมาในสมัยหน้าเนี่ยครับก็ระดับด้วยนะแม้กระทั่งระดับเอามาตองกันแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: สอทออย่างเงี้ยระดับอำเภอหรือแม้กระทั่งระดับหมู่บ้านนี่เขาก็ซื้อเสียงกันยกครัวอย่างนี้อันนี้กลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ที่เป็นสิ่งที่จะเผาบ้านเผาเมืองเราอยู่ในปัจจุบันอย่างไม่มีอะไรซื้อไม่ได้ในสังคมนี้เป็นต้นเนี่ยไอ้คำว่ารีนี้เนี่ยแล้วรับได้เฉยเลยสังคมรับได้เฉยเลย
1: คือ
0: คนจีนเราขนาดนั้น
1: เจ็บตรงนี้นะคะ
0: เก็บกวาดจีนเทาแล้วบอกว่าในประเทศนี้ไม่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได
1: ้
0: ต่อมละอายมันไม่ทำ
1: ค่ะฮิริโอตัปปะหายไปไหมคะพระอาจารย
0: ์ธรรมมันหายคุณธรรมมันหายจริยธรรมมันหายเรื่องของบุญบาปมันหายไปจากสังคมอันนี้คือเชิงสังคมต่อมาก็คือจิตการพัฒนาจิตเราไม่เน้นเลยทุกระดับด้วยนะ
1: คร
0: อบให้ชวนกันเรื่องของการพัฒนาจิตว่าเขาพาลูกหลานเราออกห่างจากโซเชียลสักหน่อยนึงได้ไหมสร้างกลไกนึงให้เขาอยู่กับตัวเองให้เขาอยู่กับครอบครัวให้เขาอยู่กับความจริงที่เป็นปัจจุบันสักคู่หนึ่งวันหนึ่งขี่นาทีวันหนึ่งให้เขาอยู่ให้ทำจิตของตัวเองให้ผ่องใสผ่องแผ้วเนี่ยด้วยวิธีการของครอบครัวทำยังไงอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นพระอาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าที่เท่าที่นึกออกนะพระอาจารย์มีกุศโลบายตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยหนึ่งคืออย่างน้อยต้องอ่านหนังสืออย่างเงี้ยกลับมาจากโรงเรียนเป็นต้นเนี่ยอ่านหนังสือหรือก่อนนอนเนี่ยต้องอ่านหนังสือก่อนนอน
1: เคยได้ยินค่ะตอนเด็กๆเคยได้ยิน
0: อยู่กับตัวเอง
1: ค่ะ
0: ให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็รับผิดชอบตัวเองแล้วทําได้จริงๆพระอาจารย์รู้สึกว่าเนี่ยวินัยที่เราถูกสร้างมา2เนี่ยพระอาจารย์รู้สึกว่าการกราบหมอนก่อนนอนหรือออกแบบงานที่จะให้ร่วมรับผิดชอบอย่างพระอาจารย์เนี่ยเราอยู่ชนบทเนี่ยเราก็ต้องตักน้ําทุกวันตักน้ำมาเติมฝนตกเราก็ยังต้องไปตักโดยที่ไม่ได้ตั้งข้อคำถามอะไรแต่รู้สึกว่ามันจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็เราทำทุกวันของเราเงี้ยครับเวลาตักแล้วก็ยุ่งยากลำบากไปแบบหนึ่งตอนน้ำมากก็ยุ่งยากไปอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็จะเป็นเราเข้าใจสถานการณ์หรือเข้าใจความจริงที่เราอยู่ร่วมกันก็คือเกิดความรับผิดชอบในสังคมในครอบครัวเนี่ยมันเกิดความรับผิดชอบร่วมซึ่งในปัจจุบันลูกหลานเราหวาดบ้านไม่

0: ป็นหุงข้าวไม่เป็นไม่รู้ห้องไหนตู้เย็นเปิดยังไงยังเปิดไม่เป็นเลยนะบางคนเนี่ยไม่เคยเติมน้ำในตู้เย็นไม่เคยกวาดบ้านเลยถูบ้านไม่เป็นไม่เคยพับที่นอนเองไม่เคยซักถุงนี่เป็นต้นเนี่ย
1: คือ
0: เราทำเสียคนหมดเพราะเราไม่ได้สร้างวินัยจริงๆวินัยตรงนี้เป็นเรื่องของเครื่องแนะนำของบัณฑิตแล้วก็เป็นเครื่องปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมซึ่งมันลึกไปถึงดังด้านจิตวิญญาณเลยนะ
1: อัน
0: นี้ทำจิตของเราให้รู้สึกคุ้นเคยกับคุณงามความดีเรื่องของศีลเรื่องของธรรมต่อมาส่วนที่สี่หรือเป็นส่วนที่สามนอกจากเรื่องจิตแล้วก็คือเรื่องของปัญญาหรือเรื่องจิตวิญญาณอ
1: ัน
0: นี้เราส่งเสริมไม่ส่งเสริมการที่จะได้เชื่อฟังผู้ใหญ่รับโอวาทจากผู้ใหญ่การเข้าใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยการปฏิเสธหรือการที่เราไม่ทำสิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องปกติพ่อแม่ไม่พาลูกพาหลานอย่างเงี้ยครับก็กลายเป็นเรื่องปกติไปเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าช่วงฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่งเนี่ยเรามีข้าวใหม่ไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ขอพรใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ปัจจุบันหายไปครับเรื่องการฟังหรือเรื่องการรับโอวาทเรื่องของการเชื่อฟังคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหายไปในสังคมไทยกับระบบของเรารวมไปถึงในระบบต่างๆด้วยครอบครัวก็ตัดทิ้งโดดเดี่ยวตัวเองระบบการศึกษาก็ไม่เอานะครูก็อยากเพราะว่าตัวเองก็ไม่เอาเมื่อก่อนเนี่ยเราได้มีครูเกษียณหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่มาให้เราได้ขอโอวาทได้ให้เชื้อเชิญท่านให้มาดูขอให้เกษียณแล้วก็ตามหรือท่านอยู่ในชุมชนก็ยังมีการได้ไปเยี่ยมชุมชนไปเยี่ยมครูใหญ่ไปเยี่ยมคุณครูนู้นคุณครูนี่หรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่คุณครูพานักเรียนลงเยี่ยมบ้านลงเยี่ยมชุมชนอย่างเงี้ยเพื่อให้ไม่โดดเดี่ยวโรงเรียนนะครับโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยโดดเดี่ยวตัวเองแม้กระทั่งแค่จะทำบุญตามเทศกาลเนี่ยผู้ปกครองหรือชุมชนไม่มีส่วนร่วมเลยเพราะคุณครูรู้สึกความยุ่งยากอย่างเงี้ยครับเป็นความยุ่งยากไม่ได้เรียนบริหารมาบริหารจัดการไม่เป็นนะครับแล้วก็ปฏิสัมพันธ์น้อยมากเลยนะ
1: คุ
0: ณครูในปัจจุบันเมื่อก่อนคุณครูเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณครูเนี่ยเคยสอนตั้งแต่ย่าเนี่ยแล้วมาสอนแม่เราด้วยนะแล้วก็เราด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ใช
0: ่มีญาติบุคคลจริงๆแต่ในปัจจุบันครูเป็นมือปืนนักช่างครูเป็นแค่ลูกจ้างอ่ะจริงๆโดยที่ปรมาสนะแต่ว่าครูทำตัวของครูเองอะอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ไม่ปฏิสัมพันธ์ไม่เอาไม่ทำอะไรนะครับไม่ได้ด้วยภาระหน้าที่ในโรงเรียนที่มันรู้สึกว่ามันโดยระบบมันค่อนข้างจะไปรัดตึงเขาด้วยนะแต่ว่าจริงๆอะเรื่องของการที่จะได้พาตัวเองไปสู่การที่จะทำเติมเต็มในส่วนที่จะได้ดูแลตัวเองด้วยดูแลลูกศิษย์เราด้วยดูแลหน่วยงานองค์กรเราด้วยเนี่ยขาดหายไปอันนี้คือไม่ได้ว่าแค่โรงเรียนแม้กระทั่งในวัดเองนะในวัดในการที่จะได้ดูแลชุมชนก็น้อยลงเพิ่งมาตื่นตัวเอาช่วงยุคหลังเนี่ยหลังจากพรบสุขภาพพระสงฆ์เนี่ยเพราะว่าทางรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยชี้มาว่าถ้าคณะสงฆ์ไม่ปฏิรูปตัวเองนะรัฐจะปฏิรูปคณะสงฆ์จริงรู้สึกว่าเราปฏิรูปเราเองดีกว่าเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องของเราหรอกก็เลยมีเกิดพรบสุขภาพพระสงฆ์ใดๆเนี่ยเพื่อกับเคลื่อนพระสงฆ์ให้ทำงานร่วมสังคมเป็นต้นเจริญพรเพื่อนำสันติสุขหรือนำศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมกลับมาคืนสู่สังคมแต่พระทำงานโดดเดี่ยวไม่ได้พอเข้าไปในโรงครูขาดหายเรื่องของคุณธรรมการเรียนการสอนเรื่องคุณธรรมหายไปนานแล้วชุมชนสังคมพ่อแม่รักษาศีลยังไม่ได้เลยนะครับบุญบาปไม่รู้จักก็แย่แล้วสังคมไปมากน่าจะกู่กลับยากแต่ก็ต้องช่วยกันเจริญพร
1: กราบหมอนก่อนนอนอยู่ค่ะทุกวันนี้ถูกสอนมาเหมือนกันนะยังทันยุคนั้นค่ะทันที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนว่าให้สวดมนต์กราบหมอนก่อนนอนถึงแม้จะไม่มีพระอยู่ตรงหน้าตรงหมอนเราก็ตามแล้ว
0: อย่างหนึ่งจริงคือหลับสบายรู้สึกว่าเราหลับรู้สึกว่าเราได้พรสวรรค์อย่างหนึ่งคือหลับง่ายหลับสบายมาก
1: ค่ะ
0: เป็นมาเชิญพร
1: ค่ะก็แต่ว่าเด็กทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่แค่ปีนี้พอสอนนี้นะคะคงจะหลายสิบปีผ่านมาแล้วคงจะไม่ได้ถูกส่งต่อมาในเรื่องของ คำสอนการอบรมบ่มเพาะแบบนี้เพราะว่าเด็กจะนอนก็นอนนะคะเล่นเกมเสร็จก็นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็คงไม่ได้มีการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนสักเท่าไหร่อันนี้รู้สึกได้เลยค่ะหลายสิ่งหลายอย่างที่พระอาจารย์พูดมายังทันได้ยินได้ฟังได้เห็นไม่ว่าจะอ่านหนังสือตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็อ่านหนังสือสักนิดนึงนะอ่านหนังสือกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะระบบการเรียนการสอนหลายๆอย่างก็แตกต่างไปจากเดิมทำให้น่าจะเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะพระอาจารย์ประกอบกันหลายๆองค์ประกอบหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวไปนะของการรู้ผิดชอบชั่วดีเหมือนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่มีข่าวยิงกันตลอดเลยค่ะพระอาจารย์นะคะแล้วก็การแสดงความคิดเห็นก็มีการแบ่งข้างแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันจริงๆมีการกล่าวโทษกันด้วยจริงๆรวมไปถึงอีกหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยค่ะมีการกล่าวโทษกันไปมานู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยในเมื่อมันกู่กลับยากค่ะพระอาจารย์ค่ะแต่เราก็ต้องช่วยกันถึงแม้จะกู่กลับยากสำหรับพระอาจารย์เองมองว่าเราเหลืออีกนาทีนิดๆค่ะ1นาทีนาทีครึ่งพระอาจารย์มองว่าตรงเนี้ยเราทุกคนในฐานะพุทธบริษัท4ค่ะควรจะมีบทบาทและควรจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะ
0: ต้องเริ่มจากคำของโยมอ้อมต้องเริ่มจากบริษัท4ต้องเริ่มจากทุกคนต้องช่วยกันคือความคำว่าบริษัท4เนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างเลยนะทุกคนคนที่จะมาเติมหรือมาร่วมกับเราตอนสมัยเด็กเรารู้สึกว่าตั้งแต่โกนจุกโกนผมไฟอะไรต่างๆที่พ่อแม่ยายพาคุณแม่ที่มีครรภ์เนี่ยไปทำบุญหรือได้เข้าวัดเพื่อรู้สึกว่าอารมณ์ของแม่ส่งผลต่อบุตรในครรภ์อย่างนี้เป็นต้นเนา
1: ะ
0: ก็จะของการที่ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ไม่เกิดอ่ะพอเด็กมานะครับหรือโตขึ้นมาหน่อยก็บวชเนนอย่างนี้เป็นต้นเนาะพอโตมาหน่อยประสบความสำเร็จทางด้านหน้าที่การงานบวชพระ20ปีแต่งงงแต่งงานก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาหรือศีลธรรมทั้งสิ้นเลยอ่ะ เพราะนั้นทุกส่วนอ่ะได้เกี่ยวข้องหมายความว่ามีความเกี่ยวข้องอย่าทิ้งเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมอย่างที่ดีงามแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือถ้าสังคมจะช่วยกันกอบกู้ก็คือเห็นว่าวิกฤตตอนนี้เป็นวิกฤตทุกคนชวนกันมาดูว่าวิกฤตเกิดขึ้นแล้วอย่าให้วิกฤตมันหนักไปกว่านี้เลยแต่ว่าอยากพลิกให้วิกฤตเป็นโอกาสแต่ส่วนตัวยังมองว่าหลายท่านยังไม่มองว่าเป็นวิกฤตมันก็จะปิดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยสังคมมันแย่แล้วสังคมมันเกิดวิกฤตขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันถ้าทุกฝ่ายช่วยกันก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เป็นผลดีด้วยเพราะว่ามันโลกใบนี้มันเร่าร้อนแล้วนะครับเราจะให้ลูกหลานเราอยู่ยังไงเราก็ต้องช่วยกันอย่างนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าช่วยกลับมาดูแลสังคมลูกหลานหรือมาปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่พอที่ตัวเองจะทำได้อย่างเช่นแค่อาบหมอนก่อนนอนก็มีผลต่อสันติสุขภายในของตนเจริญพร
1: อ๋อค่ะจากสิ่งง่ายๆเริ่มจากตัวเราเองจากในบ้านในครอบครัวเราก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยกันกอบกู้วิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับโลกทั้งใบนี้ด้วยนะคะวันนี้ครบถ้วนค่ะพระอาจารย์คะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะขอบพระคุณพระมหาถาวรถาวโรค่ะจากวัดชลประทานรังสฤษนะคะและก็จากมจร.นะคะวันนี้หมดเวลาของศาสตร์สร้างสุขแล้วเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: เจริญพร
2: ศาสตร์สร้างสุขรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจและเข้าใกล้ธรรมะมากขึ้นพบกันทุกวันอาทิตย์8 น.ถึง 8:30 น.

0: สายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

วิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพครับพบกับเราเช่นเคยในรายการพูดจาภาษาชาตินะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาระบบ FM คลื่นที่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 9:00 นนะครับโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะครับแต่ว่าในช่วงปลายเดือนหรือต้นเดือนเนี่ยนะครับเราจะเรียนเชิญรุ่นพี่รุ่นน้องที่สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีง่ายๆนะครับให้กับท่านฟังได้รับฟังนะครับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์กนกนุกูลชัยวศ2510นะครับท่านเป็น Founding Executive Director สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรที่เรียกกันว่า AIT Spin นะครับ AIT Spin นั้นเป็นเรื่องที่เราคุยกันในสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวอาจจะให้ท่านอาจารย์ทวนสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์จำทวนสักนิดหนึ่งว่า AIT Spin ที่เราคุยกันไปเนี่ยนะครับมันคือหลักสูตรอะไรนะครับเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อเนื่องกัน
1: ครับครับ AIT Spin นี่ก็คือมาจากสำนักวิชาใหม่ที่เราตั้งขึ้นเนี่ยนะครับชื่อว่าThe AIT School of Professional Intelligence นะฮะอันนี้ก็เป็นสำนักงานสำนักวิชาที่ตั้งใหม่สดๆเนี่ยนะครับที่จะเน้นเรื่องการเอา AI เนี่ยนะฮะมาใช้ในการประกอบวิชาชีพนะฮะก็คือจะเน้นเรื่องการสอนการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็สามารถที่จะบูรณาการกับวิชาชีพของตัวเองได้ครับ
0: กับหลักสูตรนี้ก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับก็ท่านจบสาขาไหนก็ได้ระดับปริญญาตรีนะครับแล้วเข้ามาเป็นหลักสูตรปริญญาโทนะครับสาขาไหนก็ได้เพศอายุไม่จำกัดนะครับเข้ามาเรียนได้เลยนะครับมีข้อแม้เงื่อนไขอยู่นิดนึงว่าเป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะ
1: ครับ
0: แล้วก็แรงจูงใจที่สำคัญมากๆหนึ่งก็คือเป็นหลักสูตรซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆโดยที่ต้องการที่จะช่วยเหลือบริษัทต่างๆทั้งหลายในภาคเอกชนของเรานะครับถ้าส่งสมาชิกมาเรียนสัก 2-3 คนจากสาขาต่างๆเนี่ยนะครับจากสายงานต่างๆได้สายงานด้านบัญชีสายงานทางด้านวิศวะสายงานทางด้านการผลิตต่างๆทั้งหลายเราไม่จำกัดนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนะฮะก็มาอย่างนี้เดียวว่าต้องฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะแล้วก็เราเรียนกันเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับทีนี้คราวที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของเนื้อหาหลักสูตรทั้งหลายว่ามันมีทั้งหมดเนี่ย15 บวก 15เป็น30แล้วก็บวกอีก6หน่วยกิจเป็น Capstone Project นะครับอยากให้อาจารย์ขยายความคำว่า Capstone สักนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่อง

0: มันเหมือนกับผมฟังแล้วมันเหมือนคล้ายๆเป็นวิทยานิพนธ์เลยนะครับถ้าไม่ผ่านอันนี้ไม่จบแน่ครับ
1: ครับครับคือคำว่า capstone เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเราดูตามศัพท์ของมันเนี่ยนะฮะก็คือเป็นหินก้อนสุดท้ายที่มาปิดนะแคปเอาไว
0: ้
1: สโตนมาแคปไว้หลักๆก็คือเวลาเราเรียนนะฮะเราก็จะเรียนวิชาต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ก่อนจะจบเนี่ยก็คือเราต้องทำตัวนี้มาปิดเพื่อให้จบดีกรีนะฮะตัวเนี้ยมันก็ไม่ต่างกับวิทยานิพนธ์นะฮะเพียงแต่ว่าเราเน้นการใช้งานจริงนะก็คือการเอาโจทย์แล้วก็ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะไม่ว่าจากบริษัทหรือจากปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยนะเอา AI เนี่ยมาที่เราเรียนมาเนี่ยนะมาแก้ปัญหานะแล้วก็ทำรายงานนะอันนี้ก็คือ capstone ที่เราพูดถึงนะฮะเราอาจจะไม่ต้องมานั่งตีพิมพ์นะฮะเพราะว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นวิทยานิพนธ
0: ์
1: ที่จะต้องตีพิมพ์อันนี้ก็คือทำแล้วต้องมีผลประจักษ์นะว่ามันใช้งานได้จริง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับจะลองยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเช่นโครงการอย่างไรบ้างสมมติผมมีโรงงานนะครับโรงงานผมผลิตสินค้าต่างๆทั้งหลายแล้วออกมาแล้วสินค้าผมขายแล้วสู้คู่แข่งขันไม่ได้หรือว่าเริ่มจะมีปัญหาสมมติเอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันผมเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนให้กับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในตอนนี้ EV มันเข้ามามหาการเลยผมจะอยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยแคปสโตนเนี่ยผมควรจะทำยังไง
1: ครับครับประเด็นนี้น่าสนใจฮะคือพูดง่ายก็คือว่าเราจะต้องทำ S curve ตัวใหม่ละนะฮะตัวเก่านี่มันดูแล้วมันท่าทางจะไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นการใช้ AI นี่ก็จะมาแนะนำเรานะฮะคือเราก็จะต้องป้อนข้อมูลไปว่าทรัพยากรที่เรามีเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงนะฮะข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัว S curve เก่าเนี่ยนะฮะเราพร้อมที่จะทิ้งมันไปหมดหรือเปล่าหรือเราจะเก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นAI นี่ก็สามารถที่จะมาวางแผนให้เราได้นะว่าการที่เราจะทำ S curve ตัวใหม่เนี่ยนะฮะเขาจะสามารถที่จะเซอร์เวย์มาให้เรานะว่าตลาดมันจะอยู่ที่ไหนนะแล้วก็จะทำรถขนาดไหนจะทำในการใช้งานประเภทไหนนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะศึกษาไปพร้อมกันนะแล้วก็จะต้องวางแผนว่าเราจะใช้คนประเภทไหนต้องใช้อุปกรณ์อะไรนะฮะการใช้ AI มาช่วยเราเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราให้มันตัดสินใจนะฮะ
0: ค
1: ือเราก็จะป้อนข้อมูลที่เรามีนะฮะทุกอย่างที่เราป้อนไปมันก็จะเอาไปใช้ในการเป็นข้อมูลทีนี้ประโยชน์ของมันจริงๆก็คืออยู่ที่ว่าเราถ้าเราคิดเองนี่เราจะมีเคสสตัดดี้อยู่สัก5อัน10อันแต่ถ้าเราใช้ AI เนี่ยมันเป็นคนเคสสตัดดี้มาเป็นร้
0: อ
1: ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงการแข่งขันในระดับนานาชาติเลยนะครับนะฮะถ้าเรามีข้อมูลครบ
0: คร
1: ับ นะหรืออย่างผมยกตัวอย่างนึงก็คืออย่างเรื่องของหมอเนี่ยนะฮะ
0: คร
1: ับ นะฮะเวลาหมอเราสมมติเรารักษาคนไข้เนี่ยนะบางครั้งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีนะอาจจะเปิดตำราบ้างอะไรบ้างแต่ว่า AI นี่สามารถไปค้นเคสสตัดดี้ได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราจะทำแคปสโตนเรื่องประเภทนี้นะฮะเราก็อาจจะทำแคปสโตนในแง่ว่าเราในเคสกรณีของคนไข้ประเภทไหนเนี่ยนะฮะเราจะต้องดำเนินการมีเวิร์กโฟลว์ยังไงนะฮะเช่นถ้าเผื่อว่าเราจะต้องไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้ไอ้เอ็กซเรย์ออกมาปั๊บ AI เนี่ยมันชี้ได้ทันทีว่าจุดปุกพ่องอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ขบวนการต่างๆที่เราเรียกว่าเวิร์กโฟลว์เนี่ยนะฮะเราสามารถมีเอเจนต์ให้เราได้นะฮะก็คือเราสร้าง AI ตัวหนึ่งที่จะมากำกับขั้นตอนในการทำงานให้เราเลยเป็นอัตโนมัตินะฮะเราก็จะเป็นแค่คนซูเปอร์วายเท่านั้นเอง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่เราต้องวางแผนเองนะว่าเราจะใช้มันยังไงนะเพราะสุดท้ายแล้ว AI ก็ทำหน้าที่เหมือนกับเป็นลูกจ้างเรานะฮะเป็นเอเจนต์ให้เรานะแต่เราต้องใช้มันเป็นนะอันนี้ก็คือการที่เรามาเรียนเนี่ยก็คือเรียนเพื่อจะใช้งาน AI ทีเป็นใช้งาน AI เป็น
0: ครับครับตัว Capstone 6 project นี้ก็คือลงทีเดียว6ไอ้6หน่วยกิจเน
1: ี่ย
0: คือลงทีเดียวทั้ง6หน่วยกิจเลยใช่มั้ยครับ
1: คือ
0: ว่ายังไง
1: คืออย่างงี้ฮะเวลาเราเริ่มลงทะเบียนเป็นนักเรียนเนี่ยนะฮะเราจะเช็คกับนักเรียนก่อนว่ามีอะไรอยู่ในใจมั้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือว่ามาจากบริษัทไหนบริษัทเค้ามีปัญหาอะไรที่เป็น

0: bottlenecks หรือว่าจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ไหม
1: ครับ
0: นะก็จะมีการปรึกษากับอาจารย์นะฮะอาจารย์ก็จะแนะนำว่าถ้าเผื่อจะทำ capstone ประเภทนี้นะฮะคุณควรจะลงวิชาไหน
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ติดต่อกับอาจารย์ไปเรื่อยๆนะฮะจนทั้งถึงจุดที่เราพร้อมจะทำ capstone แล้วนะฮะเทคคอร์สอย่างอื่นหมดแล้วก็เหลืออีก6เครดิตเนี่ยก็จะมาโฟกัสที่ตัว capstone ทีนี้ที่ปรึกษาของ capstone เนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีอาจารย์อยู่2ท่านด้วยกันนะฮะอาจจะ2หรือ3นะท่านนึงก็เป็นอาจารย์ AT ท่านนึงก็เป็นอาจารย์จากหน่วยงานของท่านหรือจากอุตสาหกรรมที่ไหนก็ได
1: ้
0: ถ้าเผื่อท่านไม่ได้อยู่หน่วยงานเราก็จะเลือกที่ปรึกษาที่มาจากอุตสาหกรรมเดียวกันนะที่ท่านทำนะฮะแล้วก็2ท่านนี้ก็จะเป็นตัวไกด์ให้ทำตัวแคปสโตนนี
1: ้
0: ซึ่งเราตั้งไว้6เครดิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องจบในซีเมสเตอร์เดียวนะฮะอันนี้เฟกซิเบิลมากนะฮะท่านอาจจะค่อยๆทำไปสักปีหนึ่งจบก็ได้อาจจะเร่งทำซีเมสเตอร์หนึ่งจบก็ได้แล้วก็ขึ้นกับความสะดวกแล้วก็ เวลาที่มีอยู่ที่ให้กับโปรเจกต์นี้นะครับ
1: ทีนี้กระบวนการลงรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับกระบวนการในการที่เขาจะทำแคปสโตนเนี่ยมันต้องเริ่มจากที่เขาจะต้องทำเป็นโพรโพซอลทำอะไรมาก่อนเลยหรือเปล่า
0: อ๋อใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงวิชาต่างๆไปแล้วแล้วสุดท้ายแล้วมั่นใจแล้วว่าจะเลือกอันเนี้ยแคปสโตนในหัวข้อนี้นะฮะก็ต้องทำโปรโพโซมาโปรโพโซเนี่ยก็จะต้องมีการสอบผ่านมีการเพรเซนต์นะฮะก็อาจจะทำออนไลน์นะเมื่อยอมรับแล้วมีแผนชัดเจนแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะแอปพรูฟให้ทำตรงนี
1: ้
0: นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการแนะนำเนี่ยนะว่าจะมีมายสโตนนิดนึงนะฮะก็คือเมื่อทำเสร็จแล้วมีสมมติว่าเราตั้งมายสโตนไว้สัก3มายสโตนเนี่ยนะฮะแต่ละมายสโตนก็ต้องมาเสนอผลงานมาพรีเซนต์ให้อาจารย์รับทราบ
1: แล้วก็จนกระทั่งจบครบมายสโตนแล้วก็
0: มาสอบเรียกว่าสอบสุดท้ายแล้วตอนนี้สอบแคปสโตนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาจะจบเนี่ยก็ต้องผ่านแคปสโตนตัวนี้ก่อนครับแคปสโตนตัวนี้เนี่ยถ้าจะจบเนี่ยนะฮะก็มีอยู่2เคสด้วยกันก็คือมาสอบที่ AT ก็ได้นะโดยเพราะคนที่อยู่เมืองไทยก็จะมาสอบออนไซต์แต่คนที่อยู่ต่างประเทศก็จะสอบออนไลน์นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้น
1: มีเงื่อนไขไหมฮะว่าตัวแคปสโตนที่เขาทำวันนี้เนี่ยมันต้องไปใช้งานได้จริงๆหรือว่าไม่จำเป็น
0: จริงๆแล้วเราต้องการอย่างนั้นจริงๆครับก
1: ็
0: คือแต่มันก็คงไม่ rigid มากนะคือมันอาจจะใช้ได้บางส่วนเพราะว่าอันนี้เราต้องการได้ให้นิสิตเนี่ยนะฮะมีประสบการณ
1: ์
0: นะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำสนุกสนุกนะ เราทำเพื่อที่เอาไปใช้งานจริงนะเพราะฉะนั้นมันต้องเกาะติดกับงานที่ตัวเองทำหรือว่าสิ่งที่เราสนใจแล้วก็เอาไปใช้งานจริงแต่ก็ไม่ถึงขนาด 100% ว่าจะต้องพิสูจน์ว่ามันใช้งานแพร่หลายขนาดไหนถึงจะเรียกว่าจบได้นะอันนั้นคงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นครับ
1: แต่ว่าประโยชน์ที่จะได้อันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาจากพวกที่มาจากบริษัทต่างๆทั้งหลายใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เอางานที่เป็นปัญหาของภายในบริษัทจริง
0: ๆคือข้อประโยชน์ที่เห็นชัดๆก็คือว่าแทนที่เราจะไปจ้างที่ปรึกษาเนี่ยนะครับนะเราใช้คนของเราเองนะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะมาเป็นคนช่วยแนะนำสุดท้ายแล้วเวลามันเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็อยู่กับบริษัทแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์
1: เพราะฉะนั้นคนที่เรียนที่มาจากบริษัทก็คือเอาความรู้หรือว่าเอาแคปสโตนจริงๆเลยนะครับเอาไว้ใช้ประโยชน์ที่บริษัทจริงให้เรารับทั้งในทั้งต่างประเทศด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับทั้งคู่ครับ
1: เรามีโควต้าไหมว่าต่างประเทศสักเท่าไหร
0: ่คือในช่วงแรกที่เรากำกับไว้กำหนดไว้50ท่านเนี่ยนะครับ
1: ก็
0: คิดว่าไม่ควรจะเกินอย่างละครึ่งนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะช่วยประเทศไทยพอสมควรนะฮะแต่ว่าในอนาคตเนื่องจากการเรียนออนไลน์เนี่ยนะฮะมันสเกลอัพได้นะฮะเราก็ไม่ได้จำกัดเลยเท่าไหร่แต่ว่าเราก็ต้องการที่จะให้จำนวนนักเรียนในชั้นเนี่ยนะฮะมันไม่มากเกินกว่าที่อาจารย์จะแฮนด์เดิลได้เพราะว่าทุกอย่างมันเรียนเป็นลักษณะอินเทอร์แอคทีฟนะ ก็คิดว่ารวมๆแล้วสุดท้ายแต่ละคลาสก็คงจะไม่เกิน100คนนะฮะ
1: กลุ่มของต่างประเทศเนี่ยเราเล็งไว้ที่ไหนบ้าง
0: โอ้ต่างประเทศนี่เรามองเราอาจจะ ambitious หน่อยนะฮะ คือเรามองทั่วโลกเลยแม้ทั้งแอฟริกานี่เราก็ตั้งเป้าว่าเนี่ยจะต้องไปแอฟริกา เพราะว่าศาสตร์ทางด้านนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะฮะคือหมายความว่าถ้าเราทำเป็นจิตลักษณะเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นอันดับแรกๆของโลกนะที่ทำเป็นโครงการลักษณะนี้นะ
1: ค
0: ือส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะ executive programเรียนเพื่อเอาเซอร์ติฟิเคตนะฮะขึ้นคอร์สเอาไว้แล้วก็ไปเรียนกันเองอันนั้นก็ไม่ได้เป็นฟอร์มอลอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะฟอร์มอลเอดูเคชันพอสมควรนะแล้วเราคิดว่าประเด็นปัญหาที่เมืองไทยเจอเนี่ยมันก็คงเจอกับหลายประเทศนะฮะนะเริ่มต้นก็คือเอาจากประเทศในภูมิภาคนี้ที่เราเอทีเซิร์ฟอยู่เนี่ยนะและซึ่งเขาก็ตื่นเต้นที่มีโปรแกรมนี้มานะเพราะว่าเขาไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่นี่แล้วเขาก็เรียนที่นู่นแล้วก็จำเป็นจริงเข้ามาแต่ว่าเรามองบิยอนนั่นนะฮะเรามองแม้ทั้งยุโรปอเมริกาแอฟริกานะฮะถ้าคืออาจจะไม่ได้โฟกัสที่ไหนที่หนึ่งแต่ว่าเราก็เปิดให้ทุกประเทศมาเรียนได้แล้วที่ข้อดีข้อหนึ่งก็คือว่าอาจารย์สอนเนี่ยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องเอาจากเอทีอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยสอนที่ไหนก็เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์เก่งๆจากที่ไหนเนี่ยเรามีคอนเนคชั่นเราก็เชิญเขามาสอนได้นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในแง่นี้ว่าไอ้ระบบการเรียนการสอนแบบนี
1: ้
0: มันทำให้เราขยายวงได้นะฮะแทนที่เราจะจำกัด expertise เฉพาะในกลุ่มของเราเราก็ขยายวงนะฮะแล้วถ้ามันติดตลาดจริงเนี่ยคนก็อยากจะมาสอนนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนานาชาติจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเราไปเรียนอเมริกาไปเรียนในประเทศต่างๆส่วนใหญ่ก็เราก็เป็นส่วนน้อยนะฮะที่ AAT นี่ผมว่ามันดิสทริบิวได้ดีพอสมควรนะฮะทุกคนก็มีความเป็นเจ้าของในหลักสูตรเท่าๆกัน
1: โอเคโอเคครับก็ท่านฟังครับเราได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับAAT Spin มาพอสมควรแล้วนะครับทีนี้กลับมาดูเรื่องราวในประเทศไทยกันสักนิดหนึ่งนะครับเรามองเรื่องของ AI นะครับว่ามันเริ่มเข้ามามีบทบาทอะไรต่างๆหลายเยอะเลยในประเทศไทยนะครับอยากจะถามความเห็นของอาจารย์ว่าถ้าเราจะใช้ประโยชน์จาก AI จริงๆให้มันเกิดประโยชน์กับในประเทศไทยเนี่ยอาจารย์มองสเต็ปขั้นตอนในการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยควรจะไปในทิศทางไหนอย่างไรทำอย่างที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ในปัจจุบันแจก AI ใช้ฟรีกันในปัจจุบันหรือว่าเราควรจะเริ่มจากตรงไหนจากสถาบันการศึกษาจากภาคอุตสาหกรรมหรือจากที่ไหนยังไง
0: ครับผมขอเริ่มต้นโดยที่เอาประเทศจีนเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลย
1: ครับ
0: ประเทศจีนเนี่ยนะฮะตั้งแต่สมัยที่เขาแข่งหมากโกกันเนี่ยนะฮะ2016เนี่ยนะครับกศนะฮะหมากล้อมนะฮะก็เขาก็มีความรู้สึกว่า AI มันต้องมาแน่นะฮะเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นอ่ะที่ลีเซโดเป็นแชมป์โลกเกาหลีเนี่ยนะแพ้หมากโกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่จีนนะฮะมาแพ้มาโกยับเยินเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่า AI ต้องมาแน่แล้วเพราะฉะนั้นสภาประชาชนจีนเนี่ยนะฮะเขาประกาศเลยนะฮะหลังจากนั้นปีหนึ่งประกาศเลยว่าปี25เนี่ยนะฮะจีนจะเป็นผู้นำทางด้าน AI เขาจะวางบลูพรินท์ไว้เลยนะบลูพรินท์อาจจะไม่เหมือนของไทยนะฮะคือทำแล้ววางแล้วก็ทำจริงนะคือเขาจะมีงบประมาณให้แล้วก็มีกลไกในท้องถิ่นเนี่ยที่จะทำสิ่งที่เขาต้องการทำก็คือเขาต้องการปูพรม คนที่รู้ AI เนี่ยนะในระดับชาวบ้านนะฮะซึ่งก็มีการลงทุนมากมายในการที่จะสร้างเครือข่ายในการที่จะอบร
1: ม
0: แม้ทั้งชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะก็อบรมทุกคนก็มาร่วมกันอบรมนะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยนะฮะความสม่ำเสมอของคนที่รู้ AI ในเมืองจีนเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับ
1: ค
0: ือไม่ได้รู้เป็นจุดๆๆนะฮะที่บ้านเราก็มีความรู้มากแต่ในขาเดียวกันมันก็รู้เป็นจุดๆนะฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไม่รู
1: ้
0: นะฮะทีนี้เราเอาตัวนั้นเป็นตัวอย่างเนี่ยผมว่าจุดแรกที่ต้องทำนะถ้าประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็คือเ จะต้องมาปลูกพรมให้คนมีพื้นฐานที่จะเข้าใจ AI นะฮะในระดับชาวบ้านเนี่ยนะครับคือมันเราไม่ได้พูดถึงการทำโค้ดทำอะไรวิทยาศาสตร์แต่ว่าการใช้อย่างมีวิจารณญาณนะการรู้ว่า AI ทำได้ทำอะไรทำไม่ได้อะไรมันเป็นเฟกอะไรมันเป็นจริงเนี่ยนะให้เขามีความรู้ประเภทนี
1: ้
0: คือรู้เท่าทันนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขามีโอกาสที่จะใช้เครื่องมือที่จะมาใช้ AI เขาก็มีความรู้พอสมควรที่จะใช้อย่างถูกต้องนะไม่อันตรายแต่ถ้าเราไปให้เครื่องมือเขาก่อนเนี่ยถามว่าเขาจะใช้เป็นไหมนะอันนี้คือข้อหนึ่ง คืออาจจะใช้เป็นแต่ใช้แบบเป็นอันตรายก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยเจตนาของที่บ้านเราที่ให้AI ใช้นะฮะในลักษณะที่ซื้อมามากมายแล้วก็ผมเกรงว่าคนจะใช้ไม่ค่อยเป็นนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่ปูพื้นก่อนนะฮะเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาเทรนคนก่อนดีกว่านะฮะก็ระดับบนระดับที่เรียนอยู่อันนั้นผมว่าโอเคก็ทางอวก็ทำอยู่แล้วนะแต่ว่าในระดับชาวบ้านเนี่ยนะฮะทำไงเราจะสามารถที่จะเทรนให้เขามีความรู้ในระดับหนึ่งที่เขาสามารถที่จะมาเล่น AI ได
1: ้
0: อย่างมีประโยชน
1: ์
0: นะไม่งั้นซื้อมามันก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์มากเท่าที่ควรนะครับ
1: ถ้าให้ยันมองเนี่ยนะครับสื่อที่จะไปถึงชาวบ้านให้ได้เรียนรู้ AI จริงๆเนี่ยยันมองอาจารย์คิดว่าจะใช้ควรจะใช้สื่อให้ชาวบ้านไงยังไงครับ
0: ผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะฮะเราเริ่มจากหน่วยงานที่มันมีเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยนะครับเช่นผมยกตัวอย่างมหาลัยราชภัฏนะฮะซึ่งเขามีเครือข่ายทั่วประเทศเนี่ยนะผมว่าทำสแตนดาร์ดคอร์สที่สำหรับปูพื้นให้ชาวบ้านเนี่ยแล้วให้เขาทำในระดับท้องถิ่นเนี่ยผมว่ามันจะเวิร์กนะคือกรุงเทพผมไม่เป็นห่วงเท่าไหร่มากเท่ากับท้องถิ่นนะคือให้เขาปูพรมระดับท้องถิ่นแล้วในท้องถิ่นคนก็จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคือมันไม่ได้ห่างไกลกันเท่าไหร่นะการลักษณะที่ไปรัดให้ทุนไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยแทนที่ไปใช้สร้างนู่นสร้างนี่นะเอามาสร้างคนดีกว่า
1: คร
0: ับ นะให้คนมีความอย่างน้อยก็มีภูมิที่จะเรียนรู้ติดตามเทคโนโลยีได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าไม่ติดตามเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยอีก 3-4 ปีมาเนี่ยมันโอกาสที่จะตามเนี่ยมันยากมาก
1: ไม่ทัน
0: อันเนี้ยจะต้องถือเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายเนี่ยผมว่าคิดว่าอย่างนั้นนะฮะที่เราจะต้องทำจะต้องปูพรมให้ประชาชนเราเนี่ยอย่างน้อยก็มีพื้นฐานนะฮะมีความรู้พอสมควรที่จะติดตามเทคโนโลยีได
1: ้คร
0: ับ นะไม่อาจจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะได้ไม่ได้เป็นผู้สร้าง AI แต่ว่าใช้อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็รู้ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได
1: ้
0: หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าสามารถที่จะมี AI ให้เขาใช้นะใช้ฟรีอันนั้นก็ผมว่าดีมากเลยนะฮะแปลว่าได้ใช้ประโยชน์จริง
1: ๆ
0: แต่ว่าถ้าเอามาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยมันก็เสียดายเงินนะเอาเงินนั้นไปบริหารเรื่องของการพัฒนาคนดีกว่า
1: คือขนาดนี้จริงๆฟรีมันก็มีอยู่แล้วเนาะปัญหาคือว่าทำยังไงคนถึงจะเรียนรู้แล้วก็ใช้กับมัน
0: ใช
1: ้กับมันให้เป็นให้ได้นะครับเราถ้าจะทำเป็นสื่อการสอนหรือเป็นเท็กซ์หรือเป็นตำราต่างๆหลายเผยแพร่กันออกทางวิทยุทางทีวีทางอะไรพวกนั้นด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์ครับคืออันนี้ก็ทำไม่ยากอันนี้ผมคิดว่าคือที่จีนเนี่ยถ้าไปศึกษาเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นมาตรฐานการเรียนรู
1: ้
0: ที่เขาให้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลต้องเรียนอะไรมาไปประถมต้องเรียนอะไรมัธยมต้องเรียนอะไรนี่ก็ทำเป็นสแตนดาร์ดออกมานะฮะของเราก็อาจจะต้องทำลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็คิดว่าข้อหนึ่งก็คือถ้าเด็กเรียนรู้นะบางทีเขาไปสอนพ่อแม่นะ
1: ใช
0: ่นะเรื่องอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยตอนนี้มือถือนะฮะบ้านเราก็แพร่หลายไปหมดแล้วนะฮะที่เมืองจีนทุกคนถ้าใช้มือถือไม่เป็นนี่ก็อยู่ไม่ได้นะฮะซื้อของไม่ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นบ้านเราตอนนี้ก็เริ่มละอย่างมือถือนี่ก็คือคนอายุมากเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเผื่อว่าเสียดายอยากจะใช้ไอ้ไทยช่วยไทยอะไรนี่ก็ต้องอาศัยลูกหลานนั่นแหละนะโอ้ AI อย่างเดียวกันอีกหน่อยก็ออกลักษณะไทยช่วยไทยแต่ใช้ AI นะก็ผู้ใหญ่ใช้ไม่เป็นอยากจะใช้เด็ก นะลูกหลานที่บ้านก็จะช่วยนะก็จะเรียนรู
1: ้
0: นะผมว่าอันนี้มันเป็นอินเซนティブอันนึงที่รัฐต้องมานั่งคิดนะว่าเอ๊ะทำไงจะให้คนทั่วๆไปเนี่ยนะฮะได้รู้ AI ได้ใช้ AI เป็นพอใช้เป็นปั๊บเนี่ยนะมันก็ค่อยๆกระเถิบไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปก็ค้นหาวิธีใช้ที่มันสูงกว่านั้นได้นะครับนะผมคิดว่าเริ่มต้นตรงนี้สำคัญ
1: น่าจะเป็นงานของกระทรวงอะไรนะมหาไทยไหมหรือว่า
0: ส่งดีหรือมหาไทยกรมการปกครองอะไรประเภทนี้นะเพราะว่าท้องถิ่นผมว่าให้เขาดูแลกันเองก็อาจจะส่งให้งบประมาณในการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันมีอินเซนティブหน่อยอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะมาใช
1: ้อ
0: ันนี้ก็ดีนะถ้าอินเซนティブอย่างเรื่องไทยช่วยไทยเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วตอนนี้คนใช้มือถือเป็นก็เพราะอันนี้ด้วยนะฮะก็หาวิธีที่จะเอา AI มาจับนะฮะแล้วก็คนจะใช้ AI เป็นก็สามารถที่จะเรียนรู้จากโครงการประเภทนี้นะ
1: ครับอาจารย์ดูหลักสูตรในหลายๆของเมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงเรื่องของ AI มันพอไหมหรือว่ายังควรจะต้องเพิ่มเติมปรับปรุงอะไร
0: คือผมว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีหลายค่ายนะบางค่ายก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยว่าจะใช้ AI เต็มที่นะผมเองมองว่าเราปิดกั้นยากอะ
1: ่
0: ะคือประโยชน์อันนึงที่เห็นชัดๆนะเห็นชัดๆเลยภาษาอังกฤษเราแต่ก่อนเราสู้ฝรั่งไม่ได้นะเวลาเขียนตำราเวลาเขียนเปเปอร์เนี่ยนะโอ้มันใช้เวลานานมากนะแล้วทำไมปัจจุบันมีเครื่องมือให้เราใช้แล้วมันเขียนดีขึ้นทำไมเราไปห้ามอ่ะใช่ไหมฮะคือโอเคเราต้องตรวจสอบนะต้องแก้ไขต้องอะไรก็ทำแต่ว่าเราบอกว่าเด็กต้องเขียนจากศูนย์เนี่ยนะมันเหมือนกับไอ้เครื่องคิดเลขเนี่ยสมัยก่อนเรามีเครื่องคิดเลขมาแล้วบอกถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขแล้วเด็กคิดในใจไม่เป็นมันก็จริงนะแต่ว่ามันก็เป็นโลกอ่ะโลกมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วอ่ะนะในชีวิตความเป็นจริงเขาไม่ต้องคิดเลขในใจแล้วนี่คือโอเคเราเกิดในสมัยที่เราคิดเลขในใจเป็นนะนะแต่สมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยก็มาคิดตรงนี้ AI มันก็คล้ายๆกันอ่ะในเมื่อมันมีเครื่องมือทำให้เราแข่งกับฝรั่งได้นะแล้วเราไปปิดกั้นเพื่ออะไรนะเราก็ต้องแนะนำให้เขาใช้อย่างถูกต้องเท่านั้นเองเพราะมหาลัยเนี่ยนะฮะผมว่าเราไม่ควรปิดกั้นอันนี้ข้อแรกนะฮะเพียงแต่ว่าเราต้องการtransparency นะใครใช้ก็ต้องบอกว่าใช้นะฮะก็อันนี้ก็คือที่ไหนก็เหมือนกันนะแล้วก็ในระดับหนึ่งเนี่ยนะเช่นระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาให้ใช้แต่เขาให้วิจารณ
1: ์
0: สิ่งที่ตัวเองใช้เนี่ยว่าดีไม่ดียังไงนะฮะอันนี้ให้พยายามรู้จักคิดให้เป็นว่าที่เราทำยังไม่ได้เนี่ยนะเป็นเพราะอะไรที่เขาทำได้เพราะอะไรนะก็คือให้วิจารณ์เอาเสร็จแล้วตัวเองก็จะเริ่มเรียนรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นระดับมัธยมในระดับมหาลัยเนี่ยผมว่าไอการค้นคว้าต่างๆเนี่ยตอนนี้มันต้องใช้ AI มันไม่มีทางไม่ใช้นะ
1: จริ ง
0: นะฮะ AI เนี่ยภายในเสี้ยววินาทีเนี่ยเขาไปหาข้อมูลต่างๆทั่วโลกมานะเปเปอร์มาเป็นร้อยนะแต่ก่อนเราทำ literature review นะอันนึงใช้เวลาตั้ง 3-4 เดือนกว่าจะออกมานะฮะรีวิวเดี๋ยวนี้เขาพูดถึงแค่นาทีอ่ะนะฮะแล้วมันก็ช่วยเราแล้วเราจะไปคัดค้านได้ยังไงนะฮะเราต้องใช้ให้มันถูกต้องเท่านั้นเองนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับท่านฟังครับเราได้ประโยชน์อย่างมากนะครับจากการรับฟังท่านศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์ สนมทุกุลชัยวส. 2510ท่านเป็น Founding Executive Director สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียแล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร AIT Spin นะครับเปิดแล้วนะครับใครที่สนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ AIT ได้นะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยอย่างยิ่งหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับบริษัทต่างๆทั้งหลายเชิญชวนสมคนเข้ามาเรียนรู้กับพวกเราได้นะครับในวันนี้รายการพูดจาสาช่างต้องขอบคุณศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์ สนมทุกุลชัยนะครับที่ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆหลายพวกเรารับฟังคุยกันเรื่องของ AI แล้วก็ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับในโอกาสหน้าคงได้เรียนเชิญอาจารย์มาพูดคุยกันอีกขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับอาจารย์
1: ครับผมปริทัศน์ พลพงศ์ยงสวัสดีครับ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: เปิดมุมมองความคิดกับงานวิจัยรอบทิศนวัตกรรมรอบด้านติดตามทุกสถานการณ์ในรายการรอบตัวเราทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz สำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมโดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองให้ชัดเคลียร์ทุกประเด็นงานวิจัยกับช่วง2เจนเล่นสองสังคม
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.อยู่กับธนกรวราภิทักษ์นนท์ในช่วง2เจนเล่นสองสังคมเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะก็เป็นประเด็นน่าสนใจเช่นเคยที่แบงค์คิดว่าเราน่าจะหยิบมาคุยกันนะคะคือก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าไอ้เดือนสิงหาคมอะค่ะไม่ใช่เป็นเดือนที่เราเนี่ยจะมีความที่เป็นเหมือนกับเราคุยกันเรื่องผู้หญิงเยอะเนาะในเดือนนี้รวมไปถึงเรื่องของเด็กเรื่องของอะไรทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะประเด็นเนี้ยค่ะมันอยู่ภายใต้กรอบใหญ่ที่เราเรียกกันว่าครอบครัวใช่ไหมคะเราก็แน่นอนว่าในทุกๆวันหยุดนะคะทุกท่านก็น่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอยู่แล้วค่ะทีนี้ค่ะประเด็นณปัจจุบันที่รู้สึกว่าในทางสังคมเนี่ยเริ่มคุยกันมากขึ้นคือมันคือเรื่องของวาระใหม่ทำไมมาถึงมีเรื่องของวาระใหม่ในเรื่องของครอบครัวเนื่องเพราะว่าในยุคปัจจุบันนะคะเราเห็นแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงของประชากรใช่ไหมคะหรือว่ารูปแบบการทำงานของคนในครอบครัวบทบาทหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันทำให้ระบบหรือว่าการเลี้ยงบุตรการเลี้ยงลูกในครอบครัวในยุคใหม่เนี่ยค่ะเปลี่ยนไปใช่หรือไม่รวมไปถึงว่ามันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราต้องมาดูกันว่าเราจะสร้างสังคมอย่างไรเพื่อให้ซัพพอร์ตการตัดสินใจที่จะมีลูกมากยิ่งขึ้นเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอะค่ะว่าโครงสร้างประชากรเราเนี่ยเด็กน้อยลงครอบครัวมีขนาดเล็กลงใช่ไหมคะรวมไปถึงว่าตัวตลาดแรงงานนะคะเราต้องการแรงงานจากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยมากยิ่งขึ้นการตัดสินใจของการมีลูกของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็น้อยลงเนี่ยค่ะแต่มันสิ่งที่หรือว่าที่จริงแล้วเนี่ยตัวระบบเองเนี่ยเราอาจจะต้องออกแบบกลไกอะไรบางอย่างหรือเปล่าใช่ไหมคะเพื่อให้เห็นว่าถ้าคุณมีลูกหรือการเลี้ยงลูกของคุณเนี่ยคุณไม่ได้เลี้ยงลูกเพียงลำพังหรือว่าคุณไม่ได้เลี้ยงลูกเฉพาะแค่คุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวมีสังคมมีระบบนิเวศที่จะช่วยซัพพอร์ตการเลี้ยงลูกของคุณอันนี้แหละค่ะจะเป็นประเด็นที่วันนี้มันคิดว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะแนวคิดตอนนี้ค่ะ เริ่มที่จะมีการพูดถึงมากขึ้นคือการแชร์ parenting คือการร่วมกันเลี้ยงดูรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของการดูแลซึ่งมันจะนำไปสู่การออกแบบนโยบายหรือว่าการปรับใช่ไหมคะปรับทัศนะของการทำงานของตัวองค์กรการทำงานที่มีต่อผู้ที่มีครอบครัวและมีลูกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสำรวจกันทีเนี้ยค่ะมันเริ่มต้นแบบนี้อย่างที่เมื่อกี้มันบอกว่าตอนนี้เราคุยกันเรื่องของแชร์พาร์เทนติ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมมาถึงได้กลายมาเป็นวาระสำคัญใช่ไหมคะคือแน่นอนค่ะอย่างแรกมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวโครงสร้างประชากรใช่ไหมคะอัตราเจริญพันธุ์หรือว่าการมีลูกการจำนวนเด็กเกิดเนี่ยค่ะน้อยลงไปเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีผลต่อตลาดแรงงานเนี่ยในระยะยาวไปจนถึงว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะไม่อยากมีลูกผลสำรวจที่ 69.4% ของแรงงานวัยเจริญพันธุ์เนี่ยไม่มีแผนที่อยากจะมีลูกเลยใช่ไหมคะซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปกับประเด็นในเรื่องของต้นทุนการเลี้ยงดูรายได้เวลาความก้าวหน้าในอาชีพหรือความรับผิดชอบที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ไปจนถึงก็คือเรื่องของงานดูแลที่ไม่มีค่าตอบแทนอันนี้ก็สำคัญนะคะที่โดยเฉพาะอย่างคุณแม่ที่ไม่ว่าจะต้องเลี้ยงดูลูกในวิธีนี้ก็ตามนะคะให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมพาไปหาหมอรับส่งตรงนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะมันไม่ปรากฏอยู่ในตัว GDP ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีรายได้รายจ่ายเกิดขึ้นแต่ว่ามันคือสิ่งที่มันอยู่ภายใต้การกดทับเข้าไปในครอบครัวอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเราอาจจะต้องมาช่วยกันปลดล็อกตรงเนี้ยเพื่อให้มีใครสักคนเข้าไปแชร์ภาระของคุณแม่ที่เลี้ยงลูกมากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นที่มาของแชร์ parenting คืออาจจะเป็นคุณพ่อมาช่วยเลี้ยงลูกใช่ไหมคะหรือว่าการที่จะเริ่มให้เห็นการคิดการวางแผนการตัดสินใจของลูกโดยที่เป็นภาระร่วมกันของทั้งสองฝ่ายอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ยูนิเซฟเนี่ยค่ะกำลังบอกแล้วก็กำลังชี้เลยว่าในช่วงแรกของชีวิตของเด็กอะค่ะสมองเด็กเนี่ยสามารถสร้างการเชื่อมต่อได้ในเซลล์ประสาทมากกว่า1ล้านจุดต่อวินาทีมันจะปฏิสัมพันธ์กับผู้ดูแลเพราะฉะนั้นถ้าผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณพ่อได้สร้างความสัมพันธ์กับลูกตั้งแต่ช่วงแรกเกิดเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการที่หนึ่งคือมีแนวโน้มต่อศักยภาพของสมองเด็กและสองก็คือก็จะมีลักษณะของการมีส่วนร่วมเข้ามาเพื่อเลี้ยงดูลูกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันเลยเป็นจุดของตัวแนวคิดแชร์ parenting ที่หนึ่งแน่นอนคือเรื่องของความเท่าเทียมเนาะที่จะสมรรถภาพมากยิ่งขึ้นว่าผู้ชายผู้หญิงมาแชร์การเลี้ยงลูกด้วยกันและสองคือประโยชน์สูงสุดก็จะไปตกกับเด็กเพราะว่ามันก็จะมีงานที่ระบุชัดเลยว่าถ้าเด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะแล้วซึ่งประเทศไทยเราเองเนี่ยค่ะเราก็ขยับเรื่องนี้นะคะแล้วเราก็พยายามที่จะผลักเข้าไปให้มันกลายเป็นนโยบายเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปีล่าสุดเลยค่ะฉบับเมื่อปีแค่2568ล่าสุดเลยที่ขยายสิทธิ์ลาคลอดเป็น120วันนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ใส่เข้าไปคือให้ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสซึ่งคลอดบุตรได้15วันโดยได้รับค่าจ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้เห็นว่าภาคเลเวลบายเองเนี่ยเราก็ตอนนี้เราได้เริ่มหันเหแล้วก็เริ่มใส่ใจเข้าไปในที่คุณพ่อมากยิ่งขึ้นว่าให้มาช่วยเหลือคู่สมรสของตนเองได้ในระยะแรกของการที่เพิ่งคลอดลูกประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในมุมทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็เลยพยายามที่จะชี้ว่าตัวเลขไม่ได้อยู่แค่15วันที่ได้รับมาแต่ยังได้รับค่าจ้างอยู่อันนี้แน่นอนมันคือความความแฟร์ในรูปแบบหนึ่งแต่ว่า

ือสัญญาณทางสังคมที่กำลังจะบอกว่าการดูแลและเด็กแรกเกิดนะคะเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทั้งพ่อและทั้งแม่ใช่ไหมคะ ILO ก็พยายามจะชี้เลยว่าสิ่งนี้ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกสูงมากเพราะว่ามีนักศึกษาหลายชิ้นที่ก็บอกชัดเหมือนกันค่ะว่าลูกหลายคนเนี่ยเติบโตมากับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมีคุณแม่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแน่นอนลูกก็จะต้องผูกพันกับคุณแม่เป็นพิเศษมันเลยทําให้ในบางครอบครัวบางบริบทครอบครัวหรือบริบทสังคมเนี่ยลูกแทบจะไม่ได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกับคุณพ่อเลยแทบจะรู้สึกไม่มีพันธะไม่มีความรู้สึกใดๆกับคุณพ่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณพ่อเองแน่นอนความจำเป็นของคุณพ่อก็ต้องออกไปทํางานใช่ไหมคะทํางานหาเงินเข้ามาเลี้ยงลูกหรืออะไรก็ตามแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณพ่อต้องลาออกมาเพื่อมาเลี้ยงลูกไม่ใช่แต่คือในระยะหลังๆเนี่ยค่ะสิ่งที่กําลังเดินหน้าหรือก้าวหน้ากันอยู่ก็คือในระยะแรกๆของการเริ่มมีลูกให้คุณพ่อสามารถที่จะลางานมาช่วยเลี้ยงลูกได้ในระยะเวลาหนึ่งโดยที่ยังได้รับค่าจ้างอยู่นะคะหรือว่าให้สังคมเนี่ยพยายามที่จะช่วยกันดูแลลูกของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งสิ่งนี้มันจะทำให้เห็นว่าเราอะตัดสินใจหรือว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนที่ทำให้คนไทยอะค่ะอยากมีลูกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มากไปกว่านั้นคือมันสามารถที่จะสร้างสังคมที่ทำให้คนกล้ามีลูกแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปแลกเวลาหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าในชีวิตเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าแต่ก่อนนะคะคุณแม่ต้องลาออกมาเพื่อเลี้ยงลูกหรือว่ายุติงานชั่วขณะมาเพื่อเลี้ยงลูกคือหมายความว่าคุณแม่ต้องแลกชีวิตตัวเองบางส่วนเพื่อเลี้ยงลูกใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเนี้ยทางนโยบายภาคสังคมเองเนี่ยเราเข้าใจคุณแม่เราเข้าใจภาระเราเข้าใจความเหนื่อยยากของคุณแม่เป็นอย่างมากทีเนี้ยเราก็เลยต้องมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบ่งภาระคุณแม่เหล่านี้ออกมาให้สังคมช่วยแชร์เข้าไปได้อย่างไรนะฮะแต่ทีนี้ค่ะแน่นอนว่าในทุกๆการเคลื่อนของความคิดหรือเคลื่อนของนโยบายหรือเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะแน่นอนมันจะต้องมีในแง่ของอุปสรรคบ้างหรือในแง่ของข้อจำกัดในสังคมที่เรายังมีอยู่ค่ะโดยสรุปอะค่ะมันจะมีอยู่สักประมาณ3-4กำแพงละกันสามสี่กำแพงกำแพงแรกค่ะคือมันมีช่องว่างระหว่างสิทธิทางกฎหมายกับชีวิตจริงค่ะคือแม้ว่ากฎหมายแรงงานฉบับใหม่เนี่ยค่ะจะให้สิทธิ์ลาเพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่คลอดบุตร15 วันแต่ว่าการดูแลทารกอะค่ะมันไม่ได้สิ้นสุดแค่ภายใน15 วันทีนี้ค่ะในช่วงหลายเดือนแรกอะค่ะเต็มไปด้วยการฟื้นตัวของทั้งคุณแม่แล้วก็การดูแลที่คุณแม่ต้องให้นมการนอนการติดตามสุขภาพพัฒนาการตลอดจนการสร้างความผูกพันของเด็กกับผู้ดูแลเพราะฉะนั้นนะคะในระยะแรกเริ่มต้นนะคะมันเลยดูเหมือนเป็นระยะสั้นแต่ว่าตามจริงอะมันควรที่จะต้องมีระยะที่ออกแบบให้มันสอดคล้องกับวงจรชีวิตของเด็กและครอบครัวคือมันอาจจะไม่ใช่แค่15 วันตัวอย่างเช่นของทางสวีเดนค่ะโมเดลของสวีเดนเนี่ยคือให้การติดลาเลี้ยงบุตรเอาไว้90 วันสำหรับพ่อและแม่แต่ละฝ่ายโดยไม่สามารถโอนให้อีกฝ่ายได้นะฮะจุดสำคัญคือเราอาจจะไม่ได้ต้องใช้จำนวนวันเท่าสวีเดนแต่อยู่ที่ว่าโดยลักษณะบางประการเนี่ยจะทำให้คุณแม่มักจะเป็นผู้ลามากกว่าคุณพ่อใช่ไหมคะหรือว่านโยบายบางประการจะถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณพ่อเนี่ยยังคงต้องทำงานอยู่ทีนี้อันนี้มันก็จะทำให้เกิดการจูงใจให้คุณพ่อเนี่ยสามารถที่จะออกมาเป็นผู้ดูแลหลักได้ในบางช่วงขณะเสร็จแล้วก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะแล้วก็สลับกันสลับที่กันเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นโมเดลที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันที่อาจจะเอามาดูของบริบทบ้านเรากำแพงที่สองที่สำนักงานสถิติแห่งชาติพยายามที่จะบอกคือความเหลื่อมล้ำของสิทธิในการมีเวลาดูแลลูกค่ะคือไทยอ่ะมีแรงงานนอกระบบเยอะมากนะ20

1.09 ล้านคนก็คือร้อยละ52.7ของผู้มีงานทำทั้งหมดคือหมายความว่าคนทำงานมากกว่าครึ่งประเทศอะค่ะอยู่ในสถานะที่ถ้าเมื่อไหร่ที่หยุดงานจะเป็นวันที่สูญเสียรายได้ไปเลย

บางครอบครัวที่แม่ขายอาหารรายวันอันเนี้ยมันคือความแตกต่างในความสามารถในการซื้อเวลาเพื่อดูแลลูกไม่เท่ากันแรงงานรายวันแรงงานแพลตฟอร์มผู้ประกอบอาชีพอิสระใช่ไหมคะหรือว่าที่เราพยายามที่จะดูกันเรื่องของกลุ่มคนเปราะบางที่เราคุยกันมาตลอดนะคะสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับสิทธิในการดูแลที่ไม่เท่ากันด้วยเหมือนกันเพราะกลุ่มเหล่านี้จะเปราะบางมากเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ได้ทํางานในวันนั้นเท่ากับการสูญเสียรายได้หมดนั้นไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ้ยเรายังไม่ได้มีกลไกในการที่จะชดเชยรายได้หรือว่าให้สิทธิในการหยุดเลี้ยงลูกแต่ยังนับว่าเป็นงานอยู่อันเนี้ยก็เราก็อาจจะยังปลดล็อกในเรื่องของการช่วยกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มแรงงานรายวันเหล่านี้ไม่ได้นะคะหรือว่าอ่ะกำแพงที่สามกำแพงนี้คือพยายามจะบอกว่ากฎหมายอาจจะต้องตามให้ทันความหลากหลายของครอบครัวค่ะเพราะว่าครอบครัวไทยทุกวันนี้คือเราจะเห็นครอบครัวลักษณะหลายๆแบบเราไม่ได้มีแค่ครอบครัวเล็กพ่อแม่ลูกหรือครอบครัวใหญ่ที่มีสามรุ่นขึ้นไปอยู่ในบ้านเดียวกันอีกต่อไปนะเราเห็นบางครอบครัวที่เป็นพ่อหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวเราเห็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวข้ามรุ่นในลักษณะที่ปู่ย่าตายายเป็นผู้ดูแลหรือครอบครัวที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือครอบครัวที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ในอนาคตก็จะต้องไปคุยกันต่อว่าแล้วตัวนโยบายเนี่ยควรที่จะกำหนดว่าคู่สมรสจะมีสิทธิ์ควรมีสิทธิ์ลาเท่าไหร่ไปจนถึงว่าแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลหลักของเด็กแล้วเราก็จะรับรองสิทธิ์ในการดูแลตามชีวิตจริงของครอบครัวได้ที่มันสอดคล้องกับบริบทของครอบครัวนั้นๆที่มันมีความหลากหลายของรูปแบบครอบครัวในสังคมเรามากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็กำแพงที่สี่ค่ะกำแพงสุดท้ายคือในแง่ของวัฒนธรรมการทำงานค่ะอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ในงานศึกษาก็พยายามบอกว่าจะเปลี่ยนยากที่สุดเพราะว่ามันคือสิ่งที่แฝงฝังเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมองค์กรมายาวนานเนาะเพราะฉะนั้นต่อให้เราจะมีกฎหมายที่ให้สิทธิแต่ว่าทีนี้เนี่ยในบางลักษณะถ้าสมมติว่าคนทํางานจะรู้สึกว่าถ้าลาแล้วองค์กรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะหรือว่าถ้าลาแล้วจะกระทบกับหน้าที่การงานหรือไม่นั่นหมายความว่าความรู้สึกเหล่านี้ก็จะไปขัดกับสิทธิที่พึงได้อยู่แล้วแล้วก็จะไม่เกิดการใช้สิทธิเหล่านั้นแน่นอนเพราะด้วยความรู้สึกบางประการที่คนทํางานจะมีอยู่ในที่ทำงานไปจนถึงว่าในงานศึกษาด้านครอบครัวหรือแรงงานนะคะก็อาจจะใช้แนวคิดที่เรียกว่า workplace stigma เนาะก็คือภาพของ ideal worker คือคนที่ทำงานและมีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องฉายภาพคนที่พร้อมทำงานตลอดเวลาใช่ไหมคะหรือว่าไม่มีภาระครอบครัวหรือว่าในบางประเทศที่เราเห็นว่าการยอมรับจะต้องมาจากการที่มีภาพของการทำงานหนักอยู่ในนั้นนะฮะซึ่งบรรทัดฐานเหล่านี้ก็จะสร้างข้อจำกัดว่าผู้ชายหรือคุณพ่อเนี่ยจะมีหรือไม่มีครอบครัวเนี่ยจะอยู่ในบทการทำงานที่หนักหน่วงมากจึงทำให้บทบาทของผู้ดูแลเนี่ยถ่ายโอนมาที่ผู้หญิงคาดหวังมาที่ผู้หญิงเป็นหลักโดยผู้ชายก็จะถูกคาดหวังว่าจะไม่ควรให้การดูแลลูกหรือครอบครัวเนี่ยเข้ามากระทบการทํางานเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นเวอร์เล่นเนาะกลายเป็นภาระจํานวนมากเนี่ยที่ถูกผลักเข้าไปในตัวคุณแม่สิ่งที่ตามมาคืออะไรคือสภาพร่างกายสภาพจิตใจ mental load ใช่ไหมคะก็คือแน่นอนลูกคุณแม่ก็ต้องเลี้ยงตัวเองคุณแม่ก็ต้องดูแลครอบครัวที่อาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในครอบครัวคุณแม่ก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างนั่นหมายความว่าเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ตัวคุณแม่ตัวคุณผู้หญิงเนี่ยเผชิญหลายๆอย่างพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันเลยเป็นกำแพงหลายๆกำแพงที่ทำให้สังคมหรือภาคนโยบายเนี่ยพยายามที่จะผลักเรื่องของแชร์ parenting เพื่อแชร์ความเหนื่อยแชร์ภาระอันหนักหน่วงของคุณแม่ออกมาและโดยที่แชร์มาถามว่าแชร์

0: ไปที่คุณผู้ชายหรือไม่ใช่แชร์มาที่สังคมว่าสังคมจะพยายามออกแบบระบบนิเวศเพื่อเอื้อต่อการที่คุณแม่จะได้เลี้ยงดูลูกคุณพ่อมาช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็สังคมก็จะช่วยคุณเลี้ยงลูกไปด้วยไปพร้อมๆกันอันนี้คือการสร้างแคร์อินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานในการดูแลซึ่งสิ่งนี้ค่ะมันมีผลอย่างมากต่อการที่เด็กจะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพในหลายๆมิติด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่แค่มิติของการศึกษาอย่างเดียวหรือมิติของการที่เสริมสร้างการรับรู้ของเด็กแต่มันคือมิติของการพัฒนาศักยภาพพัฒนาการของเด็กนะคะแล้วก็ความผูกพันที่นะตอนนี้เราเห็นมาโดยตลอดว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยค่ะเรื่องความผูกพันเนี่ยลดน้อยถอยลงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติหรือว่าระหว่างกันเองเนี่ยลดน้อยถอยลงหรือในคนรุ่นเดียวกันที่นั่นอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันก็ลดน้อยถอยลงนะคะเนี่ยมันคือโอกาสที่ทําให้เราจะต้องมาสร้างให้มันให้ครอบครัวรู้สึกว่าเนี่ยคือเราช่วยกันดูแลนะคะทีนี้ถามว่าแล้วในท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่ที่สุดอาจจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นในสมัยว่าแล้วในอนาคตของสังคมไทยเนี่ยค่ะเราควรที่จะออกแบบแชร์ parenting รุ่นใหม่อย่างไรเพื่อให้ทั้งวัยพร้อมเจริญพันธุ์หรือว่าวัยที่พร้อมที่จะมีลูกหรือใดๆก็ตามเนี่ยอยากที่จะมีลูกจริงๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวนี้มันก็คือการสร้างระบบนิเวศทั้งออกแรกก็มีการเสนอขึ้นมาว่าอาจจะต้องออกแบบสิทธิในการลาใหม่นะฮะที่โดยที่แน่นอนเพื่อนเราปรับกรอบแล้วว่าทั้งพ่อและแม่คือผู้ดูแลนะฮะต้องพยายามลดช่องว่างไม่ให้เกิดช่องว่างว่าแม้ว่าบทบาททางเศรษฐกิจของผู้ชายผู้หญิงจะเปลี่ยนไปเราต้องไม่ผลักให้ภาพหรือว่าภาระของการดูแลไปอยู่ที่คุณแม่เป็นหลักแต่หมายถึงว่าทุกคนมีศักยภาพมีสิทธิ์แล้วก็มีส่วนในการที่จะดูแลเด็กเท่ากันหมดนะคะแล้วก็อันที่สองแน่นอนเมื่อกี้ที่เรากำลังบอกไปว่ามันคือการสร้าง Care Infrastructure นะคะคือต่อให้พ่อและแม่มีเวลาเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่แน่นอนในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยก็ต้องกลับไปทำงานแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่เราคุยกันว่าเราจะต้องไม่พยายามที่จะไปดึงเวลาชีวิตของคุณแม่โดยที่ให้เขาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันต้องไปพร้อมกันได้ดังนั้นเราก็เลยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานบางประการที่จะเป็นโรงเรียนเป็นระบบสุขภาพหรือเป็นศูนย์เด็กเล็กหรืออะไรที่ช่วยพ่อกับแม่ทํางานได้แต่ว่าตัวศูนย์นั้นเนี่ยก็จะช่วยเด็กในอีกทางนึงในการเสริมพัฒนาการสมองสุขภาพและธรรมนุษย์ของเด็กแบงค์เล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะแบงค์เคยไปลงพื้นที่ของศูนย์แห่งหนึ่งเนาะในย่านคลองเตยอะค่ะแน่นอนในย่านนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ลูกเล็กไม่มีเวลาเลี้ยงลูกทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องออกไปทํางานแล้วก็ค่อนข้างเป็นงานแบบหาเช้ากินค่ําด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลากลางวันทั้งหมดนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเลยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเอาน้องๆอะค่ะมาฝากเอาไว้ที่ศูนย์เพราะฉะนั้นที่ศูนย์เนี่ยก็จะวางเป็นตารางเอาไว้ให้เลยว่าเราจะไม่ได้ให้แค่เรื่องของการศึกษาเพียงอย่างเดียวละเราจะต้องดูว่าในเมื่อถ้าคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยมีเวลาให้ลูกค่อนข้างน้อยแม้แต่เวลาที่มารับลูกกลับบ้านในตอนเย็นหรือตอนค่ำตรับไปเนี่ยค่ะก็แทบจะไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันสักเท่าไหร่ศูนย์เหล่านี้ก็เลยจะต้องทําหน้าที่เป็นเสมือนครอบครัวเสมือนอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆไม่ได้ขาดความอบอุ่นนะมีคนที่พร้อมดูแลน้องๆนะแล้วก็สามารถที่จะได้พัฒนาการได้การศึกษาการเรียนรู้การเล่นไปพร้อมๆกันในส่วนนี้เพื่อที่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะไปหนึ่งก็ไปช่วยลดใช่ไหมคะลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ลงได้และสองก็คืออาจจะทําหน้าที่เสมือนได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่จะให้แทนทั้งหมดเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ทางออกที่สามก็อาจจะไปดูว่าเอ๊ะถ้าเรามีความหลากหลายของครอบครัวเนี่ยอย่างที่เบนบอกว่าละก็อาจจะต้องมีระบบสิทธิที่รองรับความหลากหลายของครอบครัวด้วยเช่นกันคนดูแลน้องๆคนดูแลลูกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คุณแม่เสมอไปอาจจะไม่ใช่คุณพ่อเสมอไปอาจจะเป็นใครก็ได้ที่อยู่ในครอบครัวที่ดูแลน้องๆอันนี้ก็อาจจะต้องออกแบบติด ระบบติในการรับรองครอบครัวหลากหลายแล้วก็ผู้ดูแลที่หลากหลายด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางออกสุดท้ายก็คือสถานที่ทํางานแล้วก็การเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางานว่าในตอนนี้ก็ในแง่หนึ่งอะค่ะคือเราต้องเราก็อาจจะต้องคุยกันว่าสวัสดิการหรือการที่ให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะลาช่วงเวลาหนึ่งไปเลี้ยงลูกซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ต้นทุนที่เสียไปขององค์กรนะแต่เรากำลังสร้างแรงงานรุ่นใหม่ที่ให้คุณค่ากับคุณภาพชีวิตแล้วก็ให้สมดุลระหว่างงานกับครอบครัวคือเหมือนกับเราต้องปรับพาราไดม์กันใหม่ว่าคุณค่าชีวิตของมนุษย์เนี่ยไม่ใช่แค่งาน100%นะแต่มันจะต้องมีหลายมิติอยู่ในนั้นด้วยกันทั้งงานทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนทั้งคนรักทั้งใดๆก็ตามเนี่ยค่ะคือมันต้องสมดุลกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คงก็จะทําให้ถ้าองค์กรปลดล็อกตรงนี้ได้ใช่ไหมคะคิดว่าโดยงานศึกษาครับจะบอกว่าก็อาจจะมีแรงจูงใจที่ทำให้คนอยากที่จะมีลูกกันมากยิ่งขึ้นนะคะทีเนี้ยทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะคะที่วันนี้แบงค์ชวนคุยชวนมองในประเด็นของวันนี้ค่ะคือเหมือนกับว่าในอนาคตถ้าแชร์พาร์เรนติ้งเนี่ยเริ่มแข็งแรงขึ้นนะคะมันจะไปซัพพอร์ตปัญหาโครงสร้างประชากรที่ตอนนี้มันเป็นเพนพอยต์เรื้อรังของเราอยู่ว่าอัตราการเสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นเยอะมากเลยแต่อัตราการเกิดสวนทางลงมาเยอะมากเลยแล้วแก๊ปมันเริ่มถ่างมากเลยจริงตอนนี้มันจะไปซัพพอร์ตที่ทําให้ย่นแก๊ปเหล่านี้ได้ลดน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นในอนาคตที่เด็กเกิดน้อยลงเนี่ยค่ะเรายิ่งต้องลงทุนกับเวลาในการดูแลแล้วก็ผู้ดูแลรวมไปถึงระบบนิเวศของการดูแลให้ได้มากที่สุดอย่างน้อยก็ดึงให้คนอยากที่จะมีลูกแล้วก็สังคมก็จะพยายามจะบอกว่าโอเคคุณแม่เลี้ยงลูกคุณพ่อเลี้ยงลูกสังคมก็พร้อมจะเลี้ยงลูกไปกับคุณนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับวันนี้เราก็สมควรเก็บเวลานะคะก็ขอขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาตลอดนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในช่วงสองเจนในส่วนสังคมสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ธนกรวรพิทักษ์สันนิขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สำรวจทุกเรื่องราวพูดคุยประเด็นทางสังคมผ่านโลกของงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมร่วมพูดคุยและติดตามกับนักวิจัยด้านสังคมศาสตร์จากสถาบันวิจัยสังคมศูนย์กลางการทำวิจัยทางสังคมศาสตร์ของประเทศทุกวันอาทิตย์9นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายด้วยงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์กับช่วงสนามปฏิบัติการ
2: สวัสดีค่ะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของสนามปฏิบัติการกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันปริชาติชินุกูล
3: และดิฉันพิชยาสุรพลชัยค่ะในวันนี้นะคะพี่แนทค่ะเรามีประเด็นที่สำคัญแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันในสังคมไทยเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องแม่และเด็กนั่นก็คือนมแม่นั่นเอง
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: ซึ่งเราก็เรียกว่าประเทศไทยของเรานะคะก็หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนเนาะเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ทีเนี้ยวันเนี้ยเราจะมาพูดกันว่าเอ๊ะสถานการณ์หน้างานจริงๆของคนที่เป็นแม่ต้องเผชิญกับภาวะท้าทายอะไรบ้าง
4: อืมค่ะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์
3: งั้นเราเริ่มเป็นคำถามแรกดีไหมคะคุยกันเนาะ
4: ได้เลย
3: อยากให้ทุกท่านนะที่กำลังตั้งครรภ์ดีหรือว่าเพิ่งคลอดลูกเนี่ยถ้าทุกท่านฟังนะจ๊ะนะอยากให้ทุกคนลองย้อนมองประสบการณ์ของตัวเองไปอย่างของพี่นัดเอง
4: ค่ะ
3: ก่อนตั้งครรภ์กับสลังนะคลอดอย่างตัวพี่นัดคิดว่าต่างกันไหม
4: ต่างกันมากนะคะก็ตอนที่ตั้งครรภ์ก็คือจริงๆคือก็อายุพอสมควรคือไม่ได้อายุน้อยมากก็คิดว่ามีความกังวลอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่เท่ากับตอนหลังคลอดถึงแม้จะแบบตอนก่อนคลอดก็มีความกังวลว่าว่าแบบลูกจะแข็งแรงไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอหลังคลอดเนี่ยมีความกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนมแล้วก็ลูกว่าจะแบบว่าจะ เติบโตยังไงว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็เหมือนมีสภาวะแบบซึมเศร้าพอสมควรใช่ค่ะ
3: ซึ่งคิดว่าหลายๆคนน่ะน่าจะเป็น

0: แต่ว่าบ่งก็เป๊กถ้าพูดถึงก่อนตอนประสบการณ์ที่เราแบบอ่ะก็เพิ่งผ่านกันแบบคลอดมาสักพักหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนที่เราคลอดลูกเนี่ยตอนท้องนะเริ่มจากตอนท้องก่อนเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาดีมากเลยโหบำรุงสารพัดลูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ถ้าลูกรู้สึกว่าเริ่มตัวเล็กอัดโปรตีนอัดไข่เข้าไปลูกก็ตัวกลับมานะตามเกณฑ์อันเนี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เราแบบได้ยินเสียงหัวใจลูกเห็นลูกเคลื่อนไหวผ่านทางอันตราซาวด์เราก็จะรู้สึกว่าดีจังเป็นสิ่งมหัศจรรย์แต่วันเมื่อคลอดออกมา
1: ค่ะ
0: เรารู้สึกว่าโลกเราเปลี่ยนไปทั้งทุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป
1: เราต้องรับผิดชอบสิ่งเล็กๆที่มีชีวิตสิ่งนี้แบบสุดชีวิตเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เรามากกว่านั้นก็คือคำว่ารับผิดชอบอ่ะมันไม่ใช่เหมือนก่อนท้องตอนท
1: ้
0: องเนี้ยค่ะ
1: แท
0: นเพราะว่าตอนท้องอ่ะถือว่าโอเคเราอ่ะที่ออกมาเราเนี่ยหนึ่งคนกับคนน้อยๆอีกคนหนึ่งที่อยู่ในท้องแต่พอออกมามันเหมือนกับว่ามีอีกคนหนึ่งที่เราต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงแบบเราไม่ได้พักเลย
1: ใช่ใช่
0: มันมีความกดดันอย่างมาก
1: ค่ะ
0: ทีนี้มันก็มีเรื่องหนึ่งค่ะอย่างเมื่อกี้ที่พี่แนทพูดออกมาแล้วว่าแน่นอนเรื่องนมแม่ทุกคนก็ทราบดีแล้วเนาะที่เขาพูดว่าหยดแรกนะดีที่สุดคลอสตัมไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหมเป็นน้ำนมสีเหลืองถ้าเกิดว่าลูกกินอันนี้ก็ลูกจะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันดีต่อลำไส้ของลูกเนาะซึ่งคุณหมอก็บอกแบบนั้นแล้วเราก็เชื่อแน่ๆว่านมแม่ดี
1: ใช่ทุกคนก็ทุกคนเป็นแม
0: ่ค่ะ
1: เชื่อว่าอยากจะให้นมแม่กับลูก
0: ค่ะ
1: ตัวเองเป็นที่สุดนะคะเพื่อให้ลูกได้ออกแบบได้มีสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ผู้เชี่ยวชาญคุณหมออะไรต่างๆได้แนะนำค่ะแต่อย่างสถานการณ์ที่แบบอย่างไปเองเนี่ยยังไงก็ไม่มีน้ำนม
0: ยังไงก็ไม่มีอยากให้เล่านิดนึงว่าคำว่ายังไงก็ไม่มีคือยังไงคะ
1: ก็คือพยายามคือเหมือนกับปวดนะคะแต่พอยังไงก็คั้นออกมาก็คือไม่มีให้เขาพยายามดูดก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะไม่รู้ว่ามีจากเรื่องประเด็นอะไรหรือสาเหตุอะไรตอนนั้นก็ไม่ได้สมัยนั้นไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าแบบไปเตรียมความพร้อมพอในการที่จะเลี้ยงลูกได้ดมแม่ตอนหลังจากคลอดค่ะ
0: เพราะว่าเนื่องจากทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: ในอีกมุมหนึ่งของตัวเองบางก็เรียกว่านมมาน้อย
1: นะ
0: ทีเนี้ยมันก็จะมีการตั้งคำถามกับเราว่าทำไมเราถึงไม่มีน้ำนมล่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามนะแต่ว่าไม่มีอ่ะเราเข้าใจว่าอาจจะเป็นด้วยหลักเรื่องแบบพันธุกรรมกรรมพันธุ์หรือเปล่าที่ทำให้ไม่มีเพราะว่าที่บ้านก็คือแบบ
1: ไม่ค่อยมี
0: น้ำนม
1: ค่ะ
0: แต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะเราจากที่แบบตอนนี้เราก็เลี้ยงลูกมาโตในระดับนึงแล้วอ่ะเราแค่รู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ข้อดีอย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือ1ภูมิคุ้มกันเนาะจากนมแม่อันเนี้ยมาเต็มแน่ๆอันที่2เลยค่ะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทุกครั้งที่คุณเอาเข้าเต้าทุกครั้งที่เรามองหน้าเขามันคือการส่งสายใยผ่านไปหากันละกันข้อที่3ก็คือว่านมแม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยในการค่ะเอาลูกเข้าเต้าหรือแบบปั๊มนมให้ลูกค่ะในขณะที่ถ้าหากว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วยนมผง
1: ใช่ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ใช่ไหมค่าใช้จ่ายอ่ะกล่องนึงกับนมผงกล่องนึงนมผงกระปุกนึงก็หลายพันมากแล้วเพราะฉะนั้นต่อเดือนเนี่ยเยอะมากแน่นอน
1: ค่ะ
0: แต่ส
1: ิ่
0: งที่เรารู้สึกมากไปกว่านั้นน่ะก็คือการที่มีนมแม่อ่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เกิดมาแล้วมันจะมีนมแม่ได้เนาะเหมือนที่เรารู้กัน
1: ค่ะ
0: เพราะเราอย่างที่ที่นัดบอกก็คือว่าแบบด้วยฟันหนึ่งเตรียมตัวไม่พร้อมหรือเปล่าสองสภาวะจิตใจไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็มีความเศร้าใจนะมันทั้งซึมเศร้าโอ้ทำไมเราไม่มีน้ำนมให้ลูกบวกกันแบบหลายอย่างมากสุดท้ายก็เลยรู้สึกแบบกดดันไปหมด
1: ค่ะ
0: อืม
1: ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอะค่ะอยากพูดถึงว่านอกจากนมแม่จะมีข้อดีอะเราอยากให้มองมุมนี้คือสุขภาวะรอบด้านของคุณแม่พอผู้หญิงคนหนึ่งนึกภาพว่าผู้หญิงคนหนึ่งอะคลอดเด็กคนหนึ่งออกมาหนึ่งเลยเพราะมีแผลเจ็บแหละแต่ทนได้เนาะเราทนได้บางคนนะฟ้าธรรมชาติก็ฟื้นตัวเร็วกว่าแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือว่าสภาพฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนไปฮอร์โมนลดลงอย่างรวดเร็วบางคนถ้ามีที่พึ่งทางใจครอบครัวเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีจะทำให้คุณแม่ไม่อาจจะไม่มีอาการม้าบลูหรืออาจจะมีน้อยลง
0: ค่ะ
1: อันนี้คือสิ่งแรกที่ต้องดูแลคุณแม่ก็คือสภาวะทางใจข้อที่สองเรารู้สึกว่าสิ่งที่ต้องดูแลอีกก็คือว่าถ้าคู่ของเราเนี่ยเข้าใจคุณแม่ไม่กดดันหรือคนรอบข้างไม่กดดันว่าจะต้องมีน้ำนมอ่ะเราคิดว่าน้ำนมน่าจะมาแต่อย่างที่บอกมันก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะบางคนก็อาจจะมีมันก็ไม่มีก็ได้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าทุกคนจะนึกถึงก็คือเวลาลูกออกมาเนี่ยโอ้นอนเป็นยังไงคะช่วงแรกที่ออกจากโรงพยาบาลเรียกว่าน่าจะนอนได้แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นแหละ
0: แม่จะไม่มีเวลาพักผ่อน
1: ถูกต้อง
0: ใช่
1: พอเราไม่พักผ่อนนะสิ่งที่ตามมาก็คือร่างกายเราก็อ่อนเพลีย
0: ใช
1: ่พอร่างกายอ่อนเพลียบวกกับความเครียด
0: เรียกกดดัน
1: กินอาหารดื่มน้ำอะไรดูมันชีวิตมันไม่จอยอ่ะมันสะสมมันก็ส่งผลกับน้ำนมอยู่ดีเนาะมันเป็นความเหนื่อยล้าจากการให้นมด้วยความพยายามต่อปั๊มนมทั้งกลางวันกลางคืนความรู้สึกเครียดต่างๆความกังวลและสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะคือความรู้สึกผิด
0: อันนี้สำคัญมากเลยครับเรื่องความรู้สึกผิดว่าเราไม่มีน้ำนมอะไรคนรอบข้างคาดหวังและลูกจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แต่จริงๆอยากบอกเลยว่าไม่ผิดเลย
0: ค่ะ
1: เพราะเราเชื่อว่าแม่ทุกคนอะทำดีที่สุดแล้วในสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ทุกคนอะที่เป็นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาเราอาจจะไม่รวมถึงบางคนที่คลอดมาเราไม่ได้เลี้ยงเนาะแต่หมายความว่าคนเป็นคุณแม่ที่อยากมีลูกเนี่ยเรามองว่าเขาต้องทำที่ดีที่สุดและทำทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกอะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกเนาะสื่อสารออกไปแล้วก็อยากจะให้กำลังใจค่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงคุณไม่มีน้ำนมอ่ะก็ไม่เป็นไรมันก็มีนมโผล่มาเสริมได้เนาะถ้าเกิดว่าคุณทำคุณรู้สึกว่าคุณอันเนี้ยคือสิ่งที่แบบคุณทำได้เต็มที่ในสถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่แล้วอะค่ะ
0: ค่ะก็คิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือแม่เนี่ยสามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างมีความสุขหรือว่าถ้าไม่ก็คือสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขในการที่จะทุ่มเทเนี่ยนะคะค่ะแล้วก็ที่คิดว่าสังคมหรือว่าครอบครัวเนี่ยน่าจะต้องแบบเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยพยุงแม่กับลูกเนี่ยเพื่อที่ให้ผ่านสถานการณ์แบบที่กดดันหรือว่าความรู้สึกที่ผิดจากสิ่งที่ได้คาดหวังไปให้ได้อะ
1: โอ้นี่มันสำคัญมากเลยนะคะเราจะอยากจะเล่าแบบมีเคสที่เราเคยได้ยินมาคือพอมีเรามีทุกคนอะเป็นแม่ครั้งแรกลูกคนแรกอะเรามีลูกคนแรกเราก็เป็นแม่ครั้งแรกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันคงไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์สมบูรณ์อะประเด็นก็คือว่าอยากให้รู้ว่าเราทำดีที่สุดอะเวลานั้นแล้วอะค่ะลูกต้องเรียนรู้เราเองก็ต้องเรียนรู้การเป็นแม่เช่นเดียวกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าบางทีอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าโดนเปรียบเทียบทำไมคนนี้ทำได
0: ้
1: ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมคนนี้มีนมทำไมเราไม่มีน้ำนมมันเป็นสิ่งที่เราห้ามกันไม่ได้เนาะอยากจะบอกแล้วก็อยากจะ empower

0: เวอร์ค่ะว่าเราทำดีคุณแม่ทุกคนอะทำดีที่สุดแล้วแล้วก็อย่าไปกังวลนะคะไม่มีลูกเอ้ยถ้าไม่มีนมเนาะไม่มีนมเอานมผงไปเลยจ้ะเพราะสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกต้องมีกิน
1: ค่ะ
0: ลูกต้องไม่หิวเราจะไม่ปล่อยให้ลูกท้องร้องไม่ปล่อยให้ลูกร้องไห้แบบนานๆเพื่อที่บอกว่าฉันต้องให้นมจากเต้าเท่านั้นนะแต่ถ้าลูกขาดสารอาหารขึ้นมาเราคิดว่ามันไม่คุ้มกันเลยอะ
1: ก็คือเข้าใจได้ว่าสิ่งสำคัญของที่ครอบครัวต้องคอยเป็นกำลังใจให้กับคนเป็นแม่ค่ะเพื่อแม่เพราะไม่ให้แบบต้องต่อสู้อยู่คนเดียวเพื่อที่ว่าจะได้สามารถที่จะลุกขึ้นมากลับมามีแรงมีกำลังในการที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวเองต่อไปนะคะค่ะ
0: ทีเนี้ยค่ะมากกว่านั้นเนี่ยถ้าวันเนี้ยถามในฐานะของคนมีประสบการณ์เนาะขออนุญาตถามก่อนว่าในมุมมองของพี่นัทเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่เนี่ยสามารถหนึ่งให้นมลูกได้อย่างมีความสุขหรือถ้าไม่มีนมให้คือสามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขต่อไปอะค่ะพี่นันคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยสำคัญ
1: คือปัจจัยสำคัญก็คือลูกอยากให้ลูกแข็งแรงเนาะ
0: นึกถึง
1: ให้ลูกใช่ให้ลูกแข็งแรงลูกหัวเราะได้ลูกไม่งองแงลูกมีความสุขอันนั้นก็เป็นปัจจัยแรกที่เราอยากจะเห็นภาพตรงนั้นไม่ว่าเราจะสามารถที่จะรองรับความคาดหวังของคนอื่นได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแม่จะอยากให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็ตามแต่ทันทีที่เห็นลูกอิ่มหรือว่าลูกยิ้มเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในณเวลาตอนนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคนรอบข้างนะคะพี่นันคิดว่าควรจะทำอย่างไรเพื่อทำให้คุณแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูกในทุกๆวัน
1: คือคนรอบข้างบางทีก็เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นคู่ครองเป็นพ่อหรือว่าจะเป็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงพยายามเต็มที่ที่อยากจะให้หลานหรือให้ลูกอ่ะเติบโตมาแข็งแรงเช่นกันแต่บางทีความคาดหวังบางประการอาจจะแบบถ้ามากดดันคนเป็นแม่ก็อาจจะแบบเกิดภาวะที่ทำให้จิตใจเราเนี่ยซึมเศร้าหรือแย่ลงได้นะคะคราวนี้เนี่ยในการที่จะให้คนรอบข้างที่จะช่วยก็อยากจะให้ทำความเข้าใจ
0: ค่ะ
1: ว่าไม่จำเป็นต้องแบบสมบูรณ์แบบถ้าสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็คือสามารถที่จะมีสิ่งทดแทนที่จำเป็นกับการดำเนินอยู่บางอย่างแล้วก็ให้แม่เนี่ยมีความรู้สึกที่แบบสดชื่นขึ้นได้หรือว่ามีความรู้สึกที่เติมเต็มกับสิ่งที่ทำได้สิ่งที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: หาสิ่งทดแทนให้ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: จะได้แบบสามารถที่จะกลับมารู้สึกว่าแบบว่าฉันก็ทำหน้าที่เป็นแม่ได้อย่างเต็มที่ไม่ใช่หน้าที่เป็นแม่มีอยู่แค่ต้องให้ดูแม่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้คนรอบข้างต้องเข้าใจให้มากมาก
1: อันนี้ใช่ไหม
0: คนรอบข้างต้องเป็นกำลังใจ
1: ค่ะ
0: เรารู้แหละว่าเด็กหนึ่งคนเกิดมาทุกคนเหนื่อยคุณพ่อเหนื่อยคุณแม่เหนื่อย
1: ค่ะ
0: หรือบางทีอาจจะลามไปคนรอบตัวเนาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเหนื่อยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้กำลังใจกันและกันในวันที่ทุกคนรู้สึกเหนื่อยอะค่ะถ้าเรามีซัพพอร์เตอร์เนาะมีคนคอยสนับสนุนอยู่ข้างๆมันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยน่าจะเป็นยาที่ดีมากกว่าอะไรในโลกคุณอาจจะให้เงินคุณภรรยาคุณอะไปซื้อของได้แต่ถ้าคุณทิ้งข้ามความรู้สึกของภรรยาคุณนะคะเงินนั้นอะบางทีอะก็แทบไม่มีความหมายเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดว่าก็คือคุณพ่อจะต้องเข้าใจแล้วก็คอยอยู่ข้างๆคุณแม่นะคะเพราะว่าอยากให้นึกว่าวันหนึ่งที่คุณเลือกเขามาเนี่ยเขาคือผู้ชีวิตของคุณเนาะมันไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นแม่ให้กับลูกของคุณเท่านั้นนะคะแต่คุณเนี่ยให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาก็ได้เสียสละให้กับลูก

0: ุคุณไปแล้วเพราะหลังจากวินาทีที่ลูกเด็กคนหนึ่งออกมาแน่นอนความเป็นส่วนตัวแทบจะหายไปเลยนะทีนี้ขอเนี้ยเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเราลองมาแชร์กันวันนี้เราเป็นคุณแม่นะถ้าย้อนกลับไปบอกตัวเองในวันที่เพิ่งเป็นแม่อยากบอกอะไรกับตัวเองและอยากฝากอะไรถึงแม่ที่กำลังให้นมลูกหรือแม่ที่กำลังประสบปัญหาการให้นมลูกอยู่ในวันนี้ค่ะ
1: ก็อยากจะบอกว่าเก่งมากที่ผ่านมาได้เนาะกับการที่แบบว่าสำหรับคนที่ไม่มีน้ำนมให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีภาวะกดดันหลายๆอย่างจากความคาดหวังที่แบบเราต้องเพอร์เฟกต์นะต้องมีนะทำไมไม่มีมีนะทำไมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราเองก็คาดหวังว่าลูกจะได้สิ่งดีที่สุดนั่นแหละค่ะแต่ก็ทำไม่ได้ก็ผ่านมาได้ด้วยความรู้สึกว่าก็ทำดีที่สุดจนทุกวันลูกก็ยังแข็งแรงยังปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเกิดอะไรสามารถเลี้ยงผ่านมาได้ด้วยนมชนิดอื่นเช่นกันนะคะ
0: อยากบอกว่าในมินของปางก็โอ้คำนี้แบบทัชชิ่งมากคือแบบเก่งมากที่ผ่านมาได้แล้วนอกจากนี้นะคะอยากบอกเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยการเป็นแม่เราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบทุกอย่างทำตามแบบตำราทุกอย่างก็ได้แต่สิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือการมอบความรักและความปรารถนาดีให้กับลูกอันนี้คือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่สุดของเราแล้วที่มันอยู่นอกเหนือตำรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าการเป็นแม่เรามีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยเรามีสิทธิ์ที่จะท้อนะแม่มีสิทธิ์ที่จะขอความช่วยเหลือนะคะแล้วคนเป็นแม่เองก็ไม่ควรตัดสินจากคนรอบข้างว่าคุณทำดีหรือไม่ดีหรือยังนะคะเพราะว่าคนเป็นแม่เราทำเต็มที่ในทุกๆวันและสุดท้ายอะค่ะอยากจะบอกเลยว่าสุขภาพของแม่ก็สำคัญพอๆกับสุขภาพของลูกเช่นกันเพราะว่าลูกน่าจะต้องการไม่ใช่น่าจะด้วยเพราะคนเป็นลูกอะค่ะต้องการแม่มากกว่านมแม่ลูกไม่มีนมแม่ลูกก็อยู่ได้โอเคแต่เราอย่างที่บอกว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องภูมิคุ้มกันหรือสุขภาพเนาะเพราะนมแม่ดีอยู่แล้วแต่อยากจะฝากบอกทุกคนที่วันนี้อาจจะมีปัญหานมน้อยนมไม่มาต่างๆนะคะจะบอกว่าสุดท้ายอะค่ะลูกไม่รู้หรอกว่าลูกเขาทานอะไรเข้าไปแต่ลูกเขารู้ว่าเขาอิ่
1: ม
0: แต่วันหนึ่งอะถ้าลูกไม่มีแม่ลูกจะอยู่ไม่ได้ลูกจะหมดขาดอะไรบางอย่างไปเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนนะคะและให้คุณค่ากับตัวเองให้มากๆค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าลูกไม่มีนมแม่ลูกอยู่ได้ลูกไม่มีแม่ลูกอยู่ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายนะคะการเป็นแม่ที่ดีอะค่ะมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแม่ที่ให้นมแม่ได้มากมากหรือให้นมแม่ได้ถึงหลายๆปีอันนั้นอาจจะไม่ใช่แต่การเป็นแม่ที่ทุ่มเทเพื่อลูกการเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วก็สอนให้ลูกเป็นคนดีขึ้นมาเติบโตขึ้นมาในสังคมเป็นคนดีในสังคมสามารถเรียนรู้ปรับตัวยืดหยุ่นกับโลกได้อันนี้คุณถือว่าเป็นคุณแม่ที่เพอร์เฟคที่สุดแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะวันนี้ก็นะจับหัวใจของคนเป็นแม่สองคนมาพูดกันวันนี้นะคะค่ะ
0: แล้วก็ขอชื่นชมนะคะคุณแม่ทุกคนนะคะที่โอ้เห็นเลยนี่นมเป็นสต๊อกเต็มเลยนะอันเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบยอดเยี่ยมมากๆนะคะคุณแม่ส่วนคนที่ไม่มีน้ำนมไม่ต้องกังวลไปนะคะเรามีตัวเลือกอะไรหลายๆอย่างมากเลยที่ทำให้ลูกได้อิ่มท้องแล้วก็สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพได้ค่ะขอขอบคุณคุณแม่ทุกๆคนเลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้าฟังนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนวัตกรรมสังคมสารคดีความรู้จากงานวิจัย

คมกดิชาตินัทพศรกรอกกลางจากสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยทั้งความรู้การดูแลสุขภาพอาหารการเล่นและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแต่คำถามคือหากครอบครัวหนึ่งไม่มีเงินซื้อของเล่นราคาแพงอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหรือมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลเด็กควรได้รับโอกาสในการเติบโตที่น้อยกว่าหรือไม่นี่คือจุดที่นวัตกรรมสังคมเข้ามีบทบาทเพราะนวัตกรรมที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงหรือซับซ้อนแต่ต้องช่วยให้คนได้เข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพได้ง่ายมากขึ้นในวันนี้ขอยกตัวอย่าง3นวัตกรรมที่น่าสนใจนวัตกรรมแรกคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้พ่อแม่ดูแลลูกได้จากมือของตนเองอย่างแอปพลิเคชันคุณลูกที่ช่วยบันทึกและติดตามการเจริญเติบโตพัฒนาการภาวะโภชนาการการได้รับวัคซีนและสุขภาพของเด็กพร้อมคำแนะนำตามช่วงวัยจุดที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีช่วยเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยดูแลสุขภาพและพัฒนาการของลูกและช่วยให้ผู้ปกครองสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เร็วขึ้นนวัตกรรมต่อมาคือการเรียนรู้ผ่านการเล่นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ของเล่นที่ราคาแพงสำหรับเด็กการเล่นคือการเรียนรู้ครอบครัวสามารถใช้วัสดุปลอดภัยใกล้ตัวเช่นกล่องกระดาษฝาขวดน้ำหรือของใช้ในบ้านมาประดิษฐ์เป็นเกมจับคู่สีเรียงรูปทรงหรืองานสร้างสรรค์หัวใจไม่สำคัญว่าอยู่ที่ของเล่นราคาเท่าไหร่แต่อยู่ที่เด็กได้เล่นได้คิดและมีผู้ใหญ่เล่นไปด้วยกันนวัตกรรมสุดท้ายคือธนาคารนมแม่การแบ่งปันที่มีระบบความปลอดภัยสำหรับทารกบางคนโดยเฉพาะทารกป่วยหรือที่มีความจำเป็นทางการแพทย์แม่อาจไม่สามารถให้นมของตนเองได้เพียงพอธนาคารนมแม่จึงทำหน้าที่รับนมจากแม่ผู้บริจาคผ่านการคัดกรองตรวจสอบและกระบวนการด้านความปลอดภัยก่อนนำไปให้ทารกที่มีความจำเป็นตามการพิจารณาทางการแพทย์สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนทรัพยากรที่คนคนหนึ่งสามารถแบ่งปันให้กลายเป็นระบบที่ช่วยดูแลชีวิตของเด็กอีกคนได้อย่างปลอดภัยทั้ง3นวัตกรรมทำให้เห็นว่านวัตกรรมเพื่อแม่และเด็กไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเทคโนโลยีราคาแพงบางครั้งอาจเริ่มจากโทรศัพท์1เครื่องของใช้ธรรมดาในบ้านหรือการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีความรู้ระบบสนับสนุนและการออกแบบที่ทำให้ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้เพราะโอกาสในการมีสุขภาพที่ดีและพัฒนาการที่เหมาะสมไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวหนึ่งมีรายได้มากหรือน้อยและนี่คือคุณค่าของนวัตกรรมสังคมการทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วถูกออกแบบใหม่เพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมมากขึ้นให้กับแม่และเด็กสำหรับวันนี้ช่วงนวัตกรรมสังคมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับท่านที่ต้องการรับฟังข้อมูลย้อนหลังสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและรับฟังรายการได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz หรือจุฬาเรดิโอ Plus ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ

กลับมาติดตามการสำรวจเรื่องราวของสังคมผ่านการวิจัยใหม่ทางสังคมศาสตร์ในรายการโลกใหม่กับวิจัยสังคมทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz โดยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: พี่คนนี้ทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนนี้ยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุก

0: เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืนเริ่ม3สิงหาคมนี้เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Pass รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
2: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society ค่ะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz นะคะกับดิฉันพลินีค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะ Aging Society มาพูดคุยกับคุณฟังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรับมือสังคมสูงวัยนะคะในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสภาพแวดล้อมหรือทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่เราหมุนเวียนเปลี่ยนประเด็นที่มาพูดคุยกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทางรายการพูดคุยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการบริหารจัดการการเงินในช่วงวัยเกษียณนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของการออมเงินเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรามีการออมเงินตั้งแต่ในช่วงที่ใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ทันแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะหรือวัยทำงานนะคะวันนี้ทางรายการจึงได้เรียนเชิญกองทุนการออมแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการออมวันนี้เราจะพาคุณฟังไปพูดคุยกับท่านจารุรักษ์เรืองสุวรรณนะคะเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติจะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงภารกิจของกองทุนการออมแห่งชาตินะคะว่าทำหน้าที่มีบทบาทภารกิจพันธกิจอะไรบ้างในตรงนี้แล้วก็ช่วยในเรื่องของสังคมสูงวัยได้อย่างไรคนไทยตอนนี้เนี่ยเรามีคนสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสถานการณ์เรื่องการเงินนั้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ท่านจารุรักษ์อยู่ในสายกับเราในรายการแล้วค่ะขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะอยากจะให้ท่านเล่าถึงความเป็นมาของการก่อตั้งกองทุนการออมแห่งชาติค่ะว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรคะ
3: ต้องบอกว่ากองทุนการออมแห่งชาติหรือกอชอนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ต้องบอกว่าพรบเป็นกฎหมายโดยเฉพาะนะคะออกมาตั้งแต่ปี2514แต่มีการเริ่มรับสมัครนะคะเป็นสมาชิกเข้ากองทุนตั้งแต่สิงหาคม2518นะคะกองทุนกอชอคืออะไรคือกองทุนเหมือนกบขภาคประชาชนเนื่องจากว่าตัวแรงงานของบ้านเรามี2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มในระบบหมายถึงกลุ่มที่มีประกันสังคมนะคะแล้วก็กลุ่มกบขนะคะที่มีเหมือนนายข้าราชการต่างๆเนี่ยแต่มีกลุ่มนึงคือกลุ่มแรงงานนอกระบบแรงงานระบบก็คืออะไรอาจจะระบบไหนก็คือระบบที่ไม่มีนายจ้างอะค่ะเป็นผู้ประกอบที่อิสระชาวไร่ชาวนานะคะคนขับมอเตอร์ไซค์คนขายอะไรอะขายออนไลน์อะไรเงี้ยคือดูแลตัวเองไม่งั้นเถอะนะคะเป็นกลุ่มนี้ตั้งมาเพื่อให้กลุ่มนี้มีเงินบำนาญเหมือนข้าราชการก็เลยเป็นที่มาของกอชอนะคะ
2: ค่ะ
3: ทีนี้ต้องบอกว่าตัวกอชอเนี่ยรูปแบบในการที่จะสมัครยังไงคืออะไรคือก็บอกว่ากอชอเนี่ยจะให้เฉพาะแรงงานนอกระบบเท่านั้นนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกได้ก็คือคนที่ไม่มีประกันสังคมมาตรา39 40.2 หรือ3ที่มีทางรัฐบาลอุดหนุนบางส่วนไม่ให้สมัครหรือข้าราชการหรือเป็นสมาชิกกบขนะคะหรือกองทุนสตรองชีพที่มีทนายนายจ้างเขาออกให้อยู่แล้วนี่สมัครไม่ได้เพราะฉะนั้นการสมัครกอชอปัจจุบันเนี่ยจะต้องมาตรวจสอบสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเราก่อนนะคะเพื่อจะเข้ามา
2: ท
3: ีนี้การออมที่กอชอเนี่ยพอส่งเงินเข้ามาปุ๊บตอนนี้กฎหมายเราเปิดให้ออมขั้นต่ำนะคะครั้งละ50บาทครั้งละนะคะรวมกันทั้งปีไม่เกิน 30,000 รัฐบาลจะคอยเติมตังค์ท็อปอัพให้นะคะกับคนที่เข้ามาออมกับเราเป็นเปอร์เซ็นต์ตาม3ช่วงวัยก็คือถ้าอายุ15ถึง30ปีรัฐบาลก็จะให้ครึ่งหนึ่งของเงินออมที่ออมเข้ามา

0: าทแต่ไม่เกิน 1,800 บาทสมมุตินะคะน้อง15นะคะมาสมัครคอชอวันนี้100บาทเดือนหน้าทางคอชอให้เหลือ50บาทน้องจะมีเงินทันที150บาทนี่เป็นหลักการของคอชอนะคะแล้วก็เงิน150บาทเนี่ยไปบริหารจัดการเหมือนกองทุนรวมทั่วไปเหมือนกองทุนสำรองชีพทั่วไปเหมือนกอบขทั่วไปคล้ายๆกันนะคะแต่คราวนี้ในกรณีน้องคนเดียวนี่แหละสมมุติอายุ15เหมือนกันมาส่ง 10,000 บาทเกินไม่เกิน 30,000 เนี่ยเขาจะให้ครึ่งนึงไม่เกิน 1,800น้องส่ง 10,000 ก็จะได้แค่ 1,800 เพราะแคปที่ 1,800 ต่อปีน้องต้องส่งทุกๆปีถ้ามองว่า 10,000 บาทมาเป็นเงินออมกับรัฐบาลให้อีก 1,800 มันคือ 18% แล้วเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่จำครับต้องออมเท่ากันทุกปีแล้วเราจะส่งจนถึง60เราก็จะให้คำนวณเงินกลับไปเป็นบำนาญรายเดือนให้เขาอันนี้คือหลักการของกอชนะคะคราวนี้เขาอนุญาตให้คนที่มาเป็นสมาชิกกอชตั้งแต่15จนถึง60ปีบริบูรณ์เท่านั้นเกิน60เข้ากอชอไม่ได้แหละหลัง60เราจะจ่ายเป็นรายเดือนให้คำนวณให้เป็นตามสิทธิ์บำนาญซึ่งจะต้องมีบำนาญขั้นต่ำเดือนละ600บาทไปเรื่อยๆจนถึงจะเสียชีวิตหรือคือเรามองว่าคนไทยอายุเฉลี่ยตอนนี้คือ80ปีเราก็จ่าย600ไปเรื่อยๆนี่แล้วแต่เงินนะแต่ละคนเพราะเป็นบัญชีของใครของมันนะคะก็คือว่าสูงสุดจะได้เดือนละหมื่นก็ได้แล้วแต่เขาจะออมมันแล้วแต่เงินที่เขาจะมีด้วยพอ80ปุ๊บยังมีชีวิตอยู่เราก็คงจ่ายบำนาญเดือนที่เขาได้ไปเรื่อยๆนะคะจนเขาจะเสียชีวิตเลยวุฒิได้10,000ก็10,000ถึงอายุ100ปีก็จ่ายกันไปเลยนะคะแต่ถ้าเสียชีวิตก่อน80สมมุติ65ไปแล้วเนี่ยเราก็จะคืนเงินส่วนที่เหลือของเขาทั้งหมดคือสุทธิยับเงินก่อนนี่คือหลักการของกอชนะคะเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวไว้ทำไมไม่รู้จักเลยเพราะว่าจริงๆกองทุนเนี้ยเฉพาะคนที่อยู่นอกระบบที่มีสวัสดิการอะไรต้องมาสมัครกับเราแล้วก็มาส่งกับเราก็จะท็อปอัพให้นะคะเงินตรงเนี้ยก็บอกว่ากอชอเป็นหน่วยงานที่พยายามดูแลแต่ว่าความยากของกอชอคือเป็นภาคสมัครใจแรงงานนอกระบบเหล่านี้จะไม่ให้ความสนใจกับเรื่องการออมเพื่อการเกษียณเพราะว่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็หาได้แต่จริงๆคนเรานะคะ60ปีมันก็เริ่มจะหมดแรงแล้วเนาะทำให้ทำตัวเรื่องนี้เราพยายามรณรงค์นะคะลงพื้นที่ให้กับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจในการเก็บเงินให้แก่ก่อนรวยไม่ใช่รวยก่อนแก่อะไรเงี้ยนะคะพยายามให้เขาเข้าใจว่าเตรียมตัวสังคมสูงวันเนี้ยน่ากลัวมากพอเราไม่มีแรงจะเอาไหนมาเงินไหนมากินนะครับก็ต้องเอาเงินของเราหรือเปล่าจะไปหวังพึ่งพาลูกหลานมันก็คงเป็นไปได้ยากนะบางนี่บางคนยิ่งตัวคนเดียวเนี่ยคุณต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งก็จะดูแลชีวิตของตัวเองหลังเกษียณอันนี้เป็นภารกิจของกอช
1: อืมค่ะถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยรู้ว่าคนไทยเนี่ยแก่ก่อนรวยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการออมของคนไทยเนี่ยดูสถานการณ์แล้วน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าบางคนที่อายุเกษียณแล้วเนี่ยก็ยังมีหนี้แม้แต่คนที่มีเงินเก็บออมไว้แล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะโดนมิจฉาชีพเอาไปอีกด้วยอะไรทำนองเนี้ยนะคะเรื่องว่าด้วยการเงินเนี่ยมันมีการบริหารจัดการที่มากมายทีนี้ในคำกล่าวที่ว่าแก่ก่อนรวยตรงนี้เนี่ยค่ะท่านมีความคิดเห็นยังไงคะที่คนไทยตอนนี้เนี่ยเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีเงินเพื่อที่ใช้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะคะ
0: จริงๆต้องบอกสำคัญมากคือการจัดการการเงินส่วนบุคคลนะคะทุกคนต้องมีการวางแผนเงินรายรับที่เรามาแล้วต้องบอกว่าเรามีรายรับกับรายจ่ายถูกไหมในการเก็บเงินเราต้องจัดสรรรายรับของเราอะค่ะต้องเก็บอย่างน้อยนะอย่างน้อยเลย 10% ต้องเก็บแล้วจากเงินที่เราได้เก็บเลย
1: ต้องเก็บตั้งแต่เมื่อไหร่คะจริงๆแล้วควรจะต้องเก็บตั้งแต่เมื่อไหร่
0: จริงๆจะมีเงินเดือนแรกต้องเก็บเลยค่ะต้องเก็บเลยอย่างน้อย10จริงๆให้ดีคือ20เพราะจะมีส่วนนึงคือออมเพื่อการฉุกเฉินด้วยเราไม่รู้เราจะตกงานไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางเพราะนั้นมองกับไอ้ออมเพื่อการเกษียณเดียวยังไม่พอต้องออมเผื่อยามกรณีที่ฉุกเฉินอย่างเช่นโควิดที่ผ่านมาจะเห็นเลยว่ามีไหมช็อกโรคคือห้ามออกจากบ้านห้ามขายของอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเงินในหลังบ้านเรามาเลี้ยงหล่อเลี้ยงเราตอนที่เราทำงานไม่ได
1: ้
0: คราวนี้อย่างที่บอกพอยังไม่เข้าใจเรื่องหลักการการจัดการการเงินเนี่ยก็มีเท่าไหร่กับช่างนั้นบางคนก็ใช้เกินตัวแหละพอจะรู้ตัวอีกทีเมื่อเราพูดกันบ่อยๆก็จะเห็นว่าอ้าวเหรอตายละคือว่าแก่มาจะมียังไงแล้วบางคนยังสร้างนี่มาอายุ50ก็ไม่ถูกแล้วมันต้องหยุดการสร้างนี่ตั้งแต่ต้องบอกไม่เกิน10ต้องหยุดสร้างนี่เพื่อจะผ่อนให้หมดนะคะ60ปีคนปอดอ่ะคนปอดนี่อ่ะบางคนยังสร้างนี่อายุ50 55พอ60ก็ไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะนะคะแล้วคราวนี้ต้องกลับมาดูว่าเราจะมีเงินรายเดือนหลังเกษียณเท่าไหร
1: ่
0: สำคัญนะคะพอมีเงินเดือนก็สนุกสนานแต่พอถึงเวลาแต่หลักการทางที่เขาวางกันว่าคุณต้องมีอย่างน้อยครึ่งนึงของเงินสุดท้ายที่คุณอยู่เพื่อจะอยู่รอดแต่บางคนจะแบบ พอฟังเนี้ยแล้วก็ใจเหี่ยวแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเงินเอาหลักใหม่นะคะหลักใหม่ว่าคุณจะมีเงินเท่าไหร่หลังเกษียณถ้าบอกว่าเราต้องการมีเงินเดือนแบบพออยู่ได้นะพอแบบเกษียณเนี่ยเดือนละ 3,000 บาทสมมุตินะคะเราตั้งใจว่าจะอยู่ถึง80ปีนะตั้งใจนะถ้าเดือนละ 3,000 บาทคุณต้องมีเงินเท่าไหร่คุณต้องมีปีละ 36,000 ถูกไหมถ้าอยู่10ปี 36,000 ถ้า20ปีคือ 720,000 ตอนนี้มีหรือยังแค่เดือนละ 3,000 นะต้องถามเลยว่ามีหรือยังถ้าตาย80นะคะแต่ถ้าไม่ตายเป็น100เนี่ยก็ต้องอีกเท่าไหร่ก็อีก 170,000 คือล้านกว่าบาทมีหรือยังเดือนละ 3,000 ในอนาคตอาจจะไม่พอด้วยซ้ำเพราะมันเป็นเงินเฟ้อด้วยอันนี้เราพูดเอาหลักการก่อนนะคะ
1: ค
0: ราวนี้บอกอยากมี 20,000 ต่อเดือนหลังเกษียณหลัง60มีทุกเดือนให้ใช้เดือนละ 20,000 เนี่ยมีตังค์เท่าไหร่ก็คิดกลับไปเลยว่า 20,000 ปีนึงคือ 240,000 10ปีคือ 24,000 มีแล้วหรือยังถ้าวันนี้ทุกคนอายุ30ตั้งโจทย์ยังไงคะเราจะไม่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เก็บให้มันถึงคราวนี้การเก็บเงินก็ต้องเขาเรียกว่าต้องวางเงินถูกที่ถูกทางเอาฝากธนาคารก็ร้อยละหนึ่งร้อยละสองมันก็ไม่โตเท่ากับเงินเฟ้อเหลือก็ตามแล้วก็ต้องหาการลงทุนที่มันถูกกับเรานะคะต้องรู้จักมันด้วยนะถูกไหมคะอย่างกอชอที่บอกว่าแนะนำที่ต้องมีเลยเพราะอะไรเพราะมันมีท็อปอัพรัฐบาลเข้าให้เขาให้อยู่แล้วนะคะให้สิทธิ์แต่ตามสิทธิ์เฉพาะคนที่ไม่มีอะไรก็ให้มาเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์กอชอไปก่อนแล้วว่ากันในอนาคตคราวนี้อยากจะตอบปัญหาคนที่โดนหลอกหลังเกษียณเนี่ยพอที่พูดอย่างนี้ใช่ไหมคะว่าคุณต้องมี4.8 ล้านตายแล้วตอนนี้มีแค่ล้านกว่าบาทไหนนะใครจะให้อะไรที่ผลตอบแทนที่มันดีกว่านี้อาจจะลงไปหลอกลงทุนอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็จะต้องไปตามเขาว่าอยากมีเงิน4 ล้านตัวเองมีแค่ล้านเดียวเนี่ยก็ทำให้เกิดการโลภแล้วก็โดนหลอกอันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยไม่มีที่ไหนนะคะจะให้ผลตอบแทนได้ขนาดนั้นต้องบอกงี้เอาแค่ 2-3% นี่ก็เยอะแล้วนะคะเป็นลงทุนกองทุนที่เรารู้จักหรืออะไรที่มันเซฟๆหน่อยพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจำอะไรก็ว่าไปนะคะหรือการจัดการเงินหลังเกษียณก็ต้องสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้คุณจะต้องให้ความรู้กับผู้หลังเกษียณด้วยว่าคุณอายุ60แล้วความเสี่ยงคุณขนาดไหนคุณต้องอยู่ในความเสี่ยงต่ำก็คือเงินต้นทั้งหายหรืออาจจะมีมาซื้อหุ้นบันผลบางส่วนเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องจริงๆมันสำคัญมากนะคะเรื่องความรู้เรื่องการเงินเรื่องการจัดการเงินของเราเนี่ยความรู้นี่สำคัญมาก
1: เนี่ยค่ะเป็นประเด็นที่นั้นก็อยากจะพูดคุยเหมือนกันนะคะในเรื่องของความรู้ทางด้านการเงินซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กเลยเนาะที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของการออมใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการการเงินในคนในวัยทำงานนะคะอย่างท่านบอกว่าเริ่มแรกเดือนแรกเนี่ยก็ควรจะต้องเก็บ10-20%ซึ่งอันนี้เหมือนกับเป็นประหนึ่งเป็นเงินในอนาคตที่เราเก็บเพื่อใช้ในอนาคตใช่ไหม
0: คะ
1: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออมของกองทุนการออมเนี่ยให้เริ่มได้ตั้งแต่อายุ15ปี
0: คือ
1: กำลังเรียนเลย
0: เริ่มแล้วจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ทำให้บุตรได้นะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในมัธยมเนี่ยก็สามารถเริ่มเก็บให้เขาได้แหละเก็บผ่านกอชสมมติค่าปีละ10,000มันก็ได้ผมทบจากรัฐบาล1,800อ่ะคุณจีนถามว่าแล้วถ้าเขาเป็นนักเรียนไปแล้วสอบราชการได้ล่
1: ะ
0: สิทธิเขาหายไปไหม
1: ค่ะ
0: เรื่องกอชอต้องบอกว่าสิทธิ์กอชอเกิดตั้งแต่ต้นไม่หายค่ะแต่มันจะมีแต
1: ่
0: ถ้าเขาไปอยู่กบขหรือเป็นประกันสังคมแล้วตามที่เข้าสู่ระบบแรงงานเนี่ยเขาเป็นสมาชิกกอชอต่อได้1ส่งเงินได้เหมือนเดิ
1: ม
0: 2เงินส่งเขาสามารถลดหย่อนภาษีประจำปีได้เหมือนเดิ
1: ม
0: อันที่3เงินเขาก็ยังบริหารเหมือนเดิมตามนโยบายของเราแต่รัฐบาลไม่สมทบเงิน1,800ให้แล้วเพราะถือว่าคุณได้ของกบขคุณได้สังคมที่ทางอุปนัดอุดหนุนไปทางนั้นแล้วจะไม่ได้แต่คุณนี่เป็นสมาชิกอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: หรือจะไม่ถกไม่ส่งแล้วทิ้งไว้กันแล้วก็ได้มันมีตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กๆนะคะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำให้ลูกตัวเอง15
1: ค่ะ
0: แล้วก็25เขาขับราชการเขาออมกับเรา10ปีออมถูกไหมก็คือประมาณเงินต้นประมาณสัก300,000กว่าบาทแล้วก็บวกสมทบเนี่ย
1: ค่ะ
0: เงิน300,000กว่าบาทนี้ทิ้งไว้กับเรานะคะจนถึงอายุ60เนี่ยเขามีเงินเกือบล้านอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะ
1: เ
0: ขาเรียกการบริหารจัดการแบบดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเพราะเงินเราเอาไปทำงานให้นะคะเราไม่ได้ปล่อยกู้ให้ใครเราไปทำงานคือไปบริหารจัดการเงินของเขาให้ดอกเบี้ยมันทบไปเรื่อยๆเนี่ยจากอายุ15-25ทิ้งให้เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยกองทุนเราเนี่ยโดยประมาณการผลตอบแทนสัก 2.5% ต่อปีเนี่ยจะมีถึงอายุ60ประมาณ900,000เขาจะได้ประมาณเดือนละ4,200เนี่ยคือนี่คือหลักการนะคะคือง่ายๆแล้วเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานที่ยังไม่เข้าอะไรเลยเนี่ยมาเป็นสมาชิกกอชอนะคะเพื่อจะได้เอาเป็นเงินเหมือนกับเงินอันนึงที่เป็นเงินบำนาญพื้นฐานที่เขาให้สัก2,000ต่อเดือนให้เขาได้ใช้แล้วหลังนั้นก็ไปหาเองอันนี้พยายามเราให้เรียนนะคะไปบอกผู้ปกครองแล้วเล่าสู่กันฟังแล้วก็ลงมา ช้ในการเอากอชอนี้เป็นเครื่องมือการให้กับลูกอะค่ะอันนี้พยายามอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็พยายามคุยกับกระทรวงศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆก็ลงพื้นที่ไปให้ความรู้บางคนก็สนใจก็ทำเลยก็มี
1: โอ้อันนี้

0: ระหว่างเดือนระหว่างจะมีติดลบบวกแล้วก็เราเป็นของทุนที่ต้องบันทึกราคาตลาดหรือมาร์คมาร์เก็ตที่เขาเรียกเนี่ยไม่ต้องตกใจเอาไปดูตอน60แล้วจะคืนยังไงกันแล้วกันแล้วก็ถ้าชนะเงินฝากก็เอาไปเลยถูกบุ๊ดด้วย3เดือนก็เอาไปเลยไม่ได้ว่าอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับการออมด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่แล้วแต่สมาชิกแต่เราพยายามให้เขาส่งทุกปีเพราะอะไรการส่งทุกปีคือสมทบทุกปี
1: นั่นแสดงว่ามีการกำหนดไว้ในพรบเลยอันนี้เป็นสิ่งที
0: ่มั่นคงค่ะ
1: มั่นคงใช่ค่ะ
0: ใช่บางคนมองว่าเอ๊ะรัฐบาลเปลี่ยนไปไม่เกี่ยวค่ะมันเป็นกฎหมายซึ่งไม่มีลดนะคะมีแต่จะเพิ่ม
1: ค่ะณปัจจุบันนี้มีสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุนออมกับกอช.เนี่ยค่ะมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ประมาณ2.7 ล้านอะค่ะ
1: ประมาณ2.7 ล้านแล้วคนที่อยู่ในนอกระบบที่คิดว่าเป็นเป้าหมายของกอช.เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่คะท่าน
0: วันนี้ที่สำรวจนะคะประมาณ8 ล้านที่ไม่มีอะไรเลยเนื่องจากว่ากอช.จะต้องเป็นคนที่อยู่นอกระบบจริงๆซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาตรา40วงเล็บ2หรือ3ที่ส่งเดือนละ100หรือ300สมัครเราไม่ได้ด้วยมันก็แล้วกอช.มีอีก2.7 ล้านแล้วตัวประกันสังคมมี10 ล้านยังตกลงมา8 ล้านคนนะคะที่ไม่มีอะไรเลยใช่ซึ่งเราก็ทางรัฐบาลพยายามทำ data อะไรให้พยายามถามให้เจอว่าเขาอยู่ไหนให้เขาหันมาออมหรืออะไรก็ว่าไปมันต้องแล้วแต่คนเนาะว่าจะมีอะไรบางคนอาจจะไม่พอกินไม่พอออมแต่จริงๆก็ต้องเก็บออมค่ะอย่างเช่นสมมติคุณมีรายได้เดือนละ300ไอ้วันละ300 บาทอ
1: ่ะ
0: เก็บสัก50 บาทแม่ต่อวัน20 บาทได้ไหมดีกว่าไม่เก็บต้องบอกอย่างนั้นก็จะผลักดันในการซื้อหวยเงินไม่หาย
1: อันนี้ยังไงนะคะหวยเกษียณเนี่ยค่ะรายละเอียดเป็นยังไงนะคะ
0: จากพฤติกรรมต้องบอกจากพฤติกรรมคนบ้านเราก็ไม่ได้ว่าบ้านเราอะไรนะคะบอกว่าชอบลุ้น
1: อ่
0: ะ
1: ลุ้นใช่ค่ะ
0: อันเนี้ยเราก็จะให้ไอตัวนี้นะคะเป็นกอชอประเภท2นะคะ
1: ค
0: ือให้คนไทยทุกคนนะคะไม่ใช่นอร์เวย์อย่างเดียวอายุ15 ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมซื้อฉลากกอช
1: อ
0: ได้นะคะใบละ50 บาทเดือนนึงไม่เกิน3,000 บาทโดยที่เงินถอนของคุณที่ซื้อไว้เราเก็บให้หมดเลยเป็นเงินออมใช้ยายามเกษียณอายุแล้วจะมีการซื้อกันทุกวันออกรางวัลทุกวันศุกร์นะคะมีรางวัลทั้งหมดเราขายประมาณสัปดาห์ละ5 ล้านฉบับนะคะวันศุกร์เนี่ยมีทั้งหมดที่จะถูกรางวัลมีทั้งหมด5 รางวัลรางวัลที่1มี5 ใบละล้านนะคะฉบับละล้านก็คือ5 ล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วรางวัลที่2มี 1,000 บาทประมาณ 10,000 ใบนะคะถ้าท่านถูกรางวัลท่านเอาไปเลยแล้วก็ยิงให้เขาไปในพร้อมเพย์ประชาชนเลยแต่เงินที่ซื้อทุกวันทุกตังเก็บไว้ให้ค่ะแล้วไปบริหารจัดการให้เป็นเหมือนกองทุนปกติที่เราทำนี่แหละก็คือลงทุนในพันธบัตรเงินฝากว่าไปเก็บไปท่านเรื่อยๆท่านถือว่าท่านไม่ถูกวันนี้วันหน้าก็ซื้อใหม่แล้วก็ไม่ถูกก็แล้วต่อแล้วไปนะเก็บไปแล้วคืนให้กับท่านเมื่อ60 ปีเป็นเงินก้อนในคราวเดียวเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการสร้างแรงจูงใจกับคนที่หวังรวยทางลัดก็เอาเงินที่หวังมาเป็นเงินเก็บซะก็จะช่วยให้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนคนไทยซื้อได้นะคะถึง15 ปีขึ้นไปเขาที่บอกว่า
1: เป็นแรงจูงใจใช่ไหมคะถือว่าเป็นแรงจูงใจในการที่จะ
0: คืออย่างนี้ถ้า15เราจะคืนเงิน60แต่เขาที่เราบอกว่าคน60 ปีตอนนี้มีเยอะนะคะเพราะว่าสังคมสูงไว้ 20% แล้วเนาะต้องจัดกี่ล้านคนเยอะก็เปิดให้คนสูงอายุมาซื้อได้ด้วยก็คือคน60 ปีขึ้นไปนะคะจะต้องซื้อฉลากกับเราเนี่ย5 ปีถึงจะคืนให้สมมติอายุ61นะคะเราก็จะคืนตอน66พอครบ5 ปีก็คืนไปแล้วเริ่มใหม่เป็นรอบอย่างนี้ไปเรื่อย
1: ๆค่ะอันนี้ถือว่าเป็น
0: ให้คนไทยต้องบอกว่าเราเห็นแล้วว่าคนไทยออมเงินชราภาพไม่พออย่างที่พูดไปเดือนละ 3,000 700,000 มีได้ยังอ่ะก็ยังคนนี้ไม่มีนะมันก็รู้ช้าไปแล้วเข้าใจว่าทุกคนก็ต้องหาก็ต้องเป็นการเตือนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ทันลูกหลานเราต้องทันก็ต้องบอกให้ลูกหลานเราทำ
1: ค่ะคุณฟังที่ฟังรายการในวันนี้นะคะถ้าหากว่ามีลูกหลานที่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการออมนะคะแล้วก็คิดว่าอันนี้วันนี้จริงๆเราตั้งประเด็นไว้ว่าออมก่อนรวยกว่าก็คือถ้ายิ่งออมเร็วแล้วก็มีจำนวนปริมาณการออมที่เยอะเนี่ยในช่วงที่เราอยู่ในวัยเกษียณเนี่ยคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นเพราะอย่างน้อยเราก็จะมีเงินในการใช้จ่ายต่างๆนะคะที่ท่านเล่าให้ฟังเรื่องวัยเกษียณเนี่ยก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นอีกกองนึงในการที่จะให้คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออมด้วยวิธีนี้ได
0: ้โดยที่เงินต้นไม่หายเป็นกอช.ประเภทสมาชิกประเภทผู้ออมทรัพย์ผ่านฉลากค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือต้องเป็นสมาชิกของเราเท่านั้นใช่ไหมคะ
0: ค่ะก็เป็นสมาชิกก็ต้องเข้ามาสมัครลงทะเบียนค่ะเดี๋ยวจะเปิดคนไทยทุกคนซื้อได้ค่ะอันนี้ค
1: ่ะตอนนี้คุณฟังติดตามได้เลยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยถึงไหนอย่างไรนะคะวันนี้ท่านเลขาได้มาเปิดประเด็นใน

0: ในเรื่องนี้นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิธีการในการออมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจ่ายเนี่ยมันจ่ายง่ายแต่เวลาที่เราจะเก็บเนี่ยเก็บยากเหลือเกินนะคะ
1: แล้วตอนที่เก็บแบบเก็บดึงยากๆนะคะต้องเก็บลืมอ่ะดึงแล้วก็มาเอามาใช้อีกอะไร
0: อ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการของแต่ละคนนะคะถ้าเราจะวิธีการในการออมของแต่ละคนการบริหารจัดการการเงินนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องทางกระทรวงศึกษาเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยที่กอช.ไปทำงานเนี่ยค่ะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้คนมาเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกอช.เนี่ยค่ะเรามีช่องทางอะไรยังไงคะที่จะทำให้ถ้าเกิดคุณฟังสนใจจะวิธีการในการออมตรงนี้ยังไงอะคะ
1: ค่ะจริงๆนะคะง่ายๆเลยนะคะอยู่บ้านก็ทำได้ก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกอช.นะคะกอไก่ออ่างช.ช้าง
0: เป็นแอปพลิเคชันนะคะ
1: ใช่ค่ะหรือเป็นเพื่อนไลน์ก็ได้คือแอดไซน์นะคะ nsf.th หรือนะคะเราจริงๆเรามีเครือข่ายที่ทูวอลเล็ตก็ได้ในทูวอลเล็ตก็ได้นะคะแล้วก็มีในแอป MyMo ในเป๋าตังก็มีนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะคือการสมัครของเราง่ายมากใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวแล้วเลขหลังบัตรนะคะแล้วก็ใส่ผู้รับผลประโยชน์ทั้ง1คนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็สมัครตามขั้นตอนง่ายๆเองนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเงินเราเข้าเท่าไหร่เดือนหน้าถ้ามาสมทบไหมก็จะเห็นเลยแล้วก็ดูเป็นติดตามได้ตลอดเวลาค่ะก็สามารถทำได้แล้วก็สมัครในที่ธนาคารของรัฐนะคะก็ได้เดินไปหาที่เคาน์เตอร์ธนาคารก็จะมีธนาคารออมสินกรุงไทยธกส.อาคารสงเคราะห์และอิสลามแบงค์ด้วยค่ะแล้วก็ที่เคาน์เตอร์สิริก็มีนะคะและที่คลังจังหวัดที่ศาลากลางและที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครือข่ายอยู่แล้วนะคะ
0: โอ้มีช่องทางเยอะมากนะคะเนี่ยในการที่จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเรื่องของการออมอยากจะให้ท่านให้คำแนะนำค่ะว่าถ้าเราจะทำอย่างไรที่จะบริหารจัดการเรื่องของให้มีเงินออมอะค่ะเมื่อกี้ที่นั่นได้กลิ่นว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะใช้ง่ายการใช้จ่ายเนี่ยใช้ง่ายแต่เวลาที่จะออมเนี่ยออมยากเนี่ยท่านจะมีวิธีในการจูงใจในเรื่องของการให้คนเราหันมาออมยังไงคะ
1: ยูต้องบอกว่าอนาคตมันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะบางคนก็บอกอยู่เป็นวันๆหรือบางคนก็บอกไว้ก่อนไม่เป็นไรตอนไหนไม่รู้อันนี้อย่าคิดนะคะเราคิดว่าเราต้องมีชีวิตต่อไปแต่คราวนี้อย่างที่บอกว่าเรามีรายรับทางเดียวสิ่งที่ต้องทำคือบริหารรายจ่ายค่ะต้องเก็บให้ได้ต้องตั้งเป้าอย่างบางคนที่มีสำรองเลี้ยงชีพนะคะหรือมีอะไรหรือกบขอข้อตามเนี่ยแนะนำเลยคุณต้องค่อยๆเพิ่มทีละปีเขาให้เก็บปีละเท่าไหร่ 3% ก็ปีหน้าก็ 4, 5, 6, 7, 15ตามลิมิตถ้าบังคับโดยธรรมชาติเก็บแล้วคนจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็พยายามหาหนทางในการออมของเราอาจจะเป็นในกองรูปแบบกองทุนรวมหักรายเดือนไปใส่หรือใส่ในพวกตัวซื้อฉลากออมสินหรือจะออมเงินฝากประจำพยายามเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่อยๆเริ่มอะค่
0: ะ
1: แต่ต้องเก็บนะคะแล้วก็บริหารรายจ่ายแต่ถ้าคุณใช้จ่ายเก่งคุณต้องบริหารรายรับด้วยคุณต้องไปหาเงินเพิ่
0: ม
1: ต้องบอกถึงบอกว่าเราอย่าลำบากตอนแก่กันเลยนะคะผมว่าอย่างที่ฝรั่งนี่เขามาเที่ยวเมืองไทยเพราะเขาโดนบังคับเก็บนะคะเขาโดนแท็กมัน50%นะซึ่งในตอนแก่ซึ่งมาเห็นมาเที่ยวเมืองไทยอยู่สบายๆเพราะเขามีเงินเก็บตอนแก่เราตรงกันข้ามคือตอนหนุ่มสาวเราอยู่สบายสบายพอตอนแก่ไม่มีตังค์ใช้เนี่ยมันก็เป็นที่เราเห็นมันก็น่ามันก็อดหัวค่ะแล้วลูกหลานหลังๆเนี่ยคนก็มีลูกน้อยนะคะบางคนลูกเลยเนี่ยสมัยก่อนเรายังมีสมบูรณ์สมบูรณ์แบบโบราณนะพ่อแม่มีลูกเป็น10 คนเอาไหมก็เหลือ4 คนพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็แบ่งกันเลี้ยงคนละคนแต่วันนี้มีลูกคนเดียวต้องเลี้ยงพ่อแม่2 คนนะคะบางคนบางลูกบางคนยังพึ่งไม่ได้เลยด้วยซ้ำเราต้องพึ่งตัวเองเพราะนั้นเราต้องดูว่าการจัดการการเงินสำคัญคือตัวเองต้องดูแลตัวเองให้ได้ซะก่อนนะคะอยากจะฝากว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คุณสามารถทำได้ต้องมีวินัยค่ะแค่นั้นเองค่ะ
0: นั่นก็คืออ๋อท่านพูดสำคัญมากนะคะอันนี้ก็คือเราต้องมีวินัยบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่เก็บออมก่อนได้เงินมาปุ๊บเนี่ยออมก่อนเป็นอันดับแรกเหลือเท่าไหร่ค่อยมาใช้จ่าย
1: ใช่ไ
0: หมคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าอย่างของหน่วยงานราชการที่เป็นกบข.ที่ท่านพูดเนี่ยเขาก็จะหักไปเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: หักไปเลยโดยที่ไม่เห็นเลยว่าเงินนั้นมันไม่ได้ผ่านเราเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราต้องเพิ่มพยายามเพิ่มทุกปีเหลือเปอร์เซ็นต์ให้มันครบ15 หรือ 30ที่เขาให้ไปดานมา
0: แต่ว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบหรือเป็นอย่างเป็นขับวินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเงินผ่านเราตัวเราเองตลอดถ้าไม่มีวินัยตรงนี้ก็เงินก็จะหมดไปใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะต้องเก็บค่ะต้องหักเลยต้องหยิบใส่กระปุกแล้วก็เอามาฝากธนาคารหรือก็ว่าไปใส่กอชก็ดีเพราะธนาคารรอเติมตั้งให้อยู่แล้วค
0: ่ะค่ะอนาคตเนี่ยค่ะของกอชในการทำงานเนี่ยค่ะท่านคิดว่าจะทำให้กองทุน

0: ตรงนี้เนี่ยโตขึ้นได้อย่างไรแล้วก็เราจะชนะในเรื่องของค่าครองชีพที่ในอนาคตไหมคะ
1: จริงๆแล้วเรามกสมองว่าเป็นกองทุนขั้นพื้นฐานนะคะเพราะว่าเรามีแคปในการออมด้วยคือไม่ให้เกินปีละ30,000ถูกไหมแล้วก็หวยก็ไม่เกินตัวซื้อสลากกสไม่เกิน36,000คือมันแคปเท่านี้อันนี้คือน่าคนจะทุกคนคนต้องมีกอง
0: เป็นพื้นฐาน
1: อีกทางหนึ่งแต่คุณต้องไปเสริมอย่างอื่นนะคะก
0: ็
1: ต้องไปซื้อไปพวกเป็นสำรองที่บ้างหรือไปเป็นกองทุนรวมอะไรบ้างหรือ RMF หรือ ESGX อะไรแล้วแต่เนี่ยม
0: ัน
1: ต้องเป็นส่วนเสริมอันนี้เป็นส่วนเล็กๆเองเพราะว่าเขาแคปเรื่องการออมเขาไม่ใช่คนจะออม 4-5 แสนได้ปีแค่ปีละ30,000นะคะเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่เล็กๆที่มีเราต
0: ้
1: องพยายามสร้างเงินออมแล้วก็หาหนทางในการลงทุนให้เป็นโดยผ่านเงินที่คือกองทุนรวมซึ่งแนะนำกองทุนรวมเลยนะคะว่าแนะนำกองทุนรวมอยู่เพราะมองว่าเป็นเงินพันสองพันก็ซื้อได้อะคุณสามารถจะซื้อหุ้น10ตัวบนกองทุนรวม1,000 บาทก็ได้นะคะแต่ถ้ามีสตางค์เยอะหน่อยก็จะไปซื้อหุ้นปันผลอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกดูดีๆก็ต้องศึกษาดีๆกับการลงทุนต้องศึกษาและเข้าใจจริงๆที่ลงทุนนะไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องเชื่อฟังพยายามหาข้อมูลที่ตอนนี้ยิ่งข้อมูลยิ่งเยอะมากยิ่งสบายสมัยก่อนยังหายากตอนนี้คือ Google ใช้ ChatGPT มันก็สามารถบอกได้แล้วนะคะก
0: ็
1: สามารถน่าจะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะตรงนี้ค่ะ
0: ค่ะแม้วันนี้เราได้รับความรู้มากทีเดียวนะคะกับการพูดคุยกับท่านเลขากอชอนะคะทำให้เห็นว่าการจัดการการเงินการบริหารการเงินเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนเนี่ยควรจะต้องตระหนักอย่างมากทีเดียวนะคะเรื่องของการออมเนี่ยอย่างที่ท่านบอกเลยว่าเด็ก1คนนะคะต้องเลี้ยงผู้ใหญ่อีก2คนหรือ3คนในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราต้องดูแลตัวเราเองถ้าหากว่ารอหมดแต่รอลูกหลานที่จะมาดูแลตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ยากนะคะที่จะมาเจือจุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรที่มันจะเกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเราดูแลตัวเองตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ได้ซึ่งช่องทางของการเป็นสมาชิกของกอช.นี่ก็มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในแอปพลิเคชันนะคะใน LINE นะคะ @nsf.th นะคะใน True Wallet ใน MIMO ในเป๋าตังนะคะแล้วก็ธนาคารสารกลางแต่ละที่ทุกจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยทุกคนที่เหลืออีก8ล้านคนนะคะที่ท่านบอกว่ายังอยู่นอกระบบไม่ได้อยู่ในหน่วยงานราชการหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานสำหรับการออมให้กับคนไทยแต่ว่าถ้าจะมากไปกว่านั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่พอแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีเงินเพิ่มเราก็เพิ่มเรื่องของการออมเข้าไปอีกนะคะการออมเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆกอช.เนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับนะคะเพราะฉะนั้นเงินต้นท่านไม่หายแน่นอนได้เพิ่มมากกว่าด้วยรัฐมีการสนับสนุนทำให้เราได้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเก็บเงินค่ะขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะคุณฟังคะวันนี้เวลาของรายการ Aging Society ก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะช่วงเวลา10 นาฬิกาถึง10 นาฬิกา 30 นาที Aging Society มาพบกับคุณผู้ฟังทุกๆวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
3: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนกันและกัน
2: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
4: นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
5: สวัสดีครับ

0: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุจากสถานีวิทยุจุฬาและก็ท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook และ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราครับรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชาวนิชและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยทั้งหลายนะฮะจะให้ความสนใจนะครับผมได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิติพลนะครับคันธวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกันนะครับว่า AI ในวัยเกษียณเรียนรู้ AI ในวัยเกษียณนะฮะคืออันนี้จริงๆแล้วนะผมเรียนอาจารย์นะครับว่า มันเหมาะสำหรับผม ตอนนี้เวลาผมคุยอะไรกับลูกๆเนี่ย นะลูกๆก็จะพูดอยู่เสมอว่าอย่าไปเชื่อนะในทีวีหรือในแอปอะไรทั้งหลายใน Facebook ใน YouTubeมันมีแต่ AI ทั้งนั้นผมก็ถามว่ามันคืออะไรหรอคือความที่ไม่รู้ตอนนี้ก็เรียนถามอาจารย์ว่า AI ตอนนี้มันไปถึงไหนยังไงแล้วก็อย่างคนสูงวัยนะสูงวัยจริงๆเนี่ยควรจะต้องระวังอะไร
1: อ๋อโอเคครับก็ AI ตอนนี้มันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่ในกระดาษหรือในเปเปอร์นะขึ้นหิ้งแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามาเป็น10ปีแล้วนะครับตัวอย่างเช่นมันจะมีเทคโนโลยีพวกสแกนม่านตาเพื่อเข้าพื้นที่สแกนลายนิ้วมือสแกนหน้านะครับหรือว่าบางทีเราพิมพ์ Facebook พิมพ์ LINE เนี่ยเราคุยมันก็เราพูดแปลงจากเสียงของเราไปเป็นตัวเทกซ์เป็นข้อความนี่เป็น AI ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวมันค่อยๆอยู่ในรอบๆตัวเราแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเช่นบางทีสแกนหน้าเราเอ๊ะทำไมหน้าเราไม่ยอมเปิดให้บางทีเราพูดไปมันก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกแสดงว่ามันมีความผิดความถูกอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเห็นไงครับว่ามันผิดมันถูกยังไงแต่ทีนี้ช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเลยก็คือไอ้พวก Generative AI หรือว่า Large Language Model นะครับพวก ChatGPT Gemini พวกเนี้ยมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้จากเดิมที่ AI มันอยู่เป็นที่เป็นทางของมันเนาะมันออกมาเข้ามาในชีวิตเราตุ้มเข้ามาเลยนะครับพอสมัยก่อนเราอยากจะหาร้านข้าวอะไรหาข้อมูลอะไรเราก็หาใน Google หาในนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวนี้เราก็ง่ายหน่อยก็เปิด ChatGPT มาแล้วถามเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันสะดวกกว่าไงครับเพราะมันคุยรู้เรื่องมันคุยมาสวัสดีครับคุณนั่นนู่นนี่ข้อมูลที่คุณหามาเป็นนั่นนู่นนี่มันดูแนบเนียนมากแต่ไอ้ความแนบเนียนนี่แหละมันทำให้บางทีเวลามันตอบเราผิดเราไม่รู้ตัวกับเช่นมันบอกว่าร้านนั้นอยู่ตรงนี้พอไปปุ๊บอ้าวร้านปิดอ๋อขอโทษร้านมันเปลี่ยนที่ไปแล้วอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้ผมสั่งร้านข้าวเงี้ยอ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วเงี้ยหรือว่าบางทีมันให้ข้อมูลเราว่าเราน่าจะเป็นโรคนี้โรคนั้นนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเราไปหาหมอแล้วเราหมอเขาเจาะเลือดเขาดูค่าเลือดค่าไตค่าแล้วก็เห็นเราครบไงแต่เราคุย AI เราก็จะใส่ค่าเลือดค่าอะไรก็ไปยังไงมันเห็นข้อมูลแค่บางส่วนไงมันก็เลยตีต่างว่าเราเป็นนั่นไม่เป็นนี่บางทีเราไปเชื่อมันซะเยอะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายบางที
0: คืออย่างที่อาจารย์เล่ามานี่นะผมเริ่มคิดอะไรมั้ยฮะเมื่อสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรายงานให้ผมตรวจจากวช.มาเริ่มเบลอเลยผมก็นั่งงงๆนะว่าจะทำยังไง ลูกสาวก็มาบอกว่าคุณพ่อใช้ อะไรนะไอ้ GPT เนี่ยนะ
1: ครับใช้ GPT ครับ
0: ใส่ไฟล์เข้าไปเลยนะหรือ Gemini อะไรเนี่ยนะ Gemini อะไรเนี่ยใส่ผมว่าแล้วมันทำยังไงลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อเอาไฟล์มาเขาก็ใส่ให้ดูแล้วก็เนี่ยแล้วก็ให้ตรวจ
1: ครับ
0: มันจะบอกว่าโอ้อย่างนั้นผมก็นั่งงงเฮ้ยเล่มมันตั้ง300หน้ามันบอกผมภายในเวลาไม่ถึงนาทีผมก็ถามแล้วมันคืออะไรลูกเขาก็จะอธิบายว่ามันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: ผมว่าแล้วเชื่อได้แค่ไหนเขาบอกคุณพ่อก็ต้องใช้อะไรนะความรู้คุณพ่อในการพิจารณาว่าถูกต้องไหมอะไรไหมหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มสงสัยเงี้ยตอนหลังมาพอรายงานทุกอันมาผมก็ใส่เข้าไปหมดแล้วก็ดูแต่ว่าเวลานั้นเราต้องอ่านเองอยู่แล้วใช่ไหมตามที่ใส่ใช่ไหมก็เลยเริ่มกังวลเริ่มกังวลว่าเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเนี่ยมาก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขนาดผมอ่านทั้งเล่มแล้วก็มาให้มันศึกให้มันวิเคราะห์ให้ผมเนี่ยนะมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะไม่ได้ตรงนะใกล้เคียงและสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่สนใจเลยใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อเลยเนี่ย มันจะเกิดปัญหาเยอะไหมกับคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เกษียณ
1: ครับโอเคงั้นผมตอบอย่างนี้ก่อนมันอยู่ที่ความเสี่ยงของงานที่เราจะทำผมยกตัวอย่างเช่นนะเราถามเรื่องทั่วไปเช่นเนี่ยมือถือใหม่จะออกจะซื้อดีไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรวันนี้ก็ถามมันคุยสนุกดีพอเริ่มเรื่องสมมติตรงข้ามเลยนะแบบความเป็นความตายเลยว่าฉันเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งไหมแบบนี้มันค่อนข้างเสี่ยงที่เราจะเชื่อนะครับแบบนี้ถอยมาตรงกลางงานวิชาการงานตรวจรายงานงานอะไรพวกนี้เสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องtake serious กับมันต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนั้นมิตินึงเน
0: า
1: ะอีกมิตินึงก็คืองานบางประเภทมันแม่นบางประเภทมันไม่แม่นผมยกตัวอย่างเช่นงานที่แม่นๆเลยนะงานพวกสรุปบทความเรามีบทความให้มันเราใส่เข้าไปให้มันย่อยแล้วเราก็ถามมันนั่นอันนั้นเป็นยังไงไอ้นี่ดีไหมพวกอย่างเงี้ยในบทความที่เราอัพไปอันนี้ 99% คือแม่น
0: yeah.
1: แต่ถ้า เราถามอะไรที่เป็นความรู้ทั่วไปกว้างเช่น เรื่องนั่นนู่นนี่มันแบบที่มันไม่ได้เราอัพโหลดไอ้ตัวซอร์สเข้าไปเนี่ยไอ้เงี้ยมันมีความเสี่ยงแล้วที่มันจะไม่แม่นเพราะว่ามันอาจจะไปเอาความรู้ที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ที่ผิดหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้ยืนยันไงไอ้ความรู้นะแล้วบางทีมันก็คิดเองแต่งเองเข้ามาเสริมอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานข้อที่1สรุปบทความอย่างเงี้ยค่อนข้างแม่นเชื่อได้ 99% ในความคิดผมนะครับแล้วยิ่งมันเก่งขึ้นอีกในประเภทหนึ่งประเภทสองคือพวก brainstorm เช่นตั้งชื่อคุกกี้ให้หน่อยออกแบบคุกกี้ใหม่สำหรับควอเตอร์4นี้เพิ่มยอดขายชื่อคุกกี้อะไรดีคุกกี้เป็นแมวใช่ไหมก็เป็นแบบ Pearl Tower Whiskey Whisper อะไรก็ว่าไปหรือว่าเพิ่มยอดขายยังไงดีมันก็บอกมา5วิธี1ทำรสชาติ limited edition 2ทำแพ็คเกจสวยๆ3ทำ buy more save more ไอ้พวกอย่างเงี้ยพวก brainstorm พวกเนี้ยเป็นทั่วๆไปใช่ไหมครับมันช่วยเสนอแนะนั่นนี่มาที่มันแม่นว่าไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องทั่วไปที่มันเป็นความจริงทั่วไปในหลักการทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นงานพวกอย่างเงี้ยวิชาการการแพทย์หรือจะเป็นว่าเช่นนะผมสามอันเนี้ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าสามอันนี้ห้ามเชื่อเด็ดขาดนะต้องดูเยอะๆหนึ่งเรื่องการแพทย์สองเรื่องการเงินสามเรื่องกฎหมายสามอันนี้สตริกเลยว่าห้ามเชื่อแบบว่าเชื่อเด็ดขาดต้องดูเองต้องเช็คเองอย่างละเอียดซีเรียสมากเนี่ยครับ
0: ก็ผมเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่เตือนตลอดเวล
1: า
0: เวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยให้ดูให้ดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันของ AI หรืออันไหนของจริงเนี่ยผมก็นั่งงงแล้วยิ่งคนแก่นะอย่างพวกผมเนี่ยตาไม่ค่อยดีแล้ว
1: ครับ
0: บางทีก็ดูว่าคือเนี่ยเพราะถ้าคนที่เกษียณแล้วทั้งหลายเนี่ยจะเจอปัญหาที่เห็นข่าวนะว่าโดนมิจฉาชีพตลอดผมเองก็โดนมาแล้วนะหลายหลายเรื่องแล
1: ้
0: วแต่ตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสไหมครับที่จะให้คนเกษียณเนี่ยได้มีความรู้พวกนี้ได้อย่างน้อยๆให้ระวังเรื่องนี
1: ้
0: เพราะว่าสังเกตดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงคนเกษียณ นะเวลาก็มีข่าวมีอะไรออกมาเนี่ยก็จะสอนเด็กๆกันซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยว่าคนที่รับผลกระทบจาก AI จริงๆเนี่ยคนที่เกษียณเนี่ยมีเยอะมากพอสมควร
1: ครับอันนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าก่อนอื่นจะใช้แบ่งประเด็นออกเป็น2สเต็ปก่อนสเต็ปที่1ก็คือว่าตัว AI เนี่ยมันมีคุณประโยชน์เหมือนมันก็เหมือนมีดเหมือนดาบเนี่ยเราใช้มันทำกับข้าวตำครัวมีประโยชน์แต่คนก็มีอุตรีนะเอาไอ้ของพวกนี้ไปทำอะไรแปลกๆที่มันเป็นมิจฉาชีพอะไรเนี่ยอันนี้ก็เจตนาของเขาก็ไม่ดีนะครับงั้นถ้าเราแยก2ส่วนนี้ออกจากกันแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนจะมี AI มันก็มีพวกมิจฉาชีพมีอะไรแปลกๆมาตลอดแล้วพอมันมี AI ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพยิ่งสะดวกใหญ่เลย
0: ใช่
1: ไหมครับทีนี้ไงก็ตามเนี่ยความรู้เท่าทันของเราเนี่ยเช่นเราเคยมีประสบการณ์ว่าไอ้นี่มันน่าจะจริงไม่จริงหรืออะไรถ้าเรามีต่อมเอใช่ไหมครับเราเองก็จะหยุดฉุกคิดแล้วถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยขอให้เกียร์เป็นทางไม่เชื่อไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเลือกจะเชื่อเนี่ยก็อันที่สองก็คืออาจจะตรวจสอบจากคนรอบข้างเพราะว่าเวลามีเมสเซจมีอะไรมา AI มันเนียนมากว่าอย่างงั้นมันโอ้มันหาคำผงคำผิดอะไรหรือว่าในอีลาการพูดโทนวิธีการสเต็ปการชักชวนมันออกแบบมาอย่างดีเลยเนี่ยเราก็ลองเช็คกับให้กว้างๆไว้เช่นในลูกหลานหรือตอนที่เด็กก็ตามเช็คกับพ่อแม่นะครับเพื่อนร่วมอาชีพของเราหรือว่าเช็คจากข่าวในGoogle หรือในนี้ก็ได้ชีวิตเราใช้ ChatGPT อย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็ถอยกลับไปสเต็ปนึงไปถาม Google ดูพอเช็ค Google ปุ๊บมันขึ้นมาเลยบอกว่าอันนี้ข่าวเก่าหรือไม่ก็เช็คปุ๊บอันนี้รูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่หรืออย่างเงี้ยคือผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยพยายามช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเช่นพยายามอย่าเชื่ออะไรที่มันดูไม่มีหลักไม่มีแหล่งอะไรเงี้ยจริงๆผมก็เจอกับตัวคือผมเจ จะส่งมีพอดีมีนิสิตมาจะแลกเปลี่ยน

0: ที่เกาหลีเขาส่งมาบอกว่าเนี่ยจะรับนิสิตไปแลกเปลี่ยนก็นั่นนู่นนี่ผู้ปกครองบอกว่าไอ้นี่ปลอมหรือเปล่าไปเช็คดูสแกมเมอร์หรือเปล่าบอกว่าผมก็ดีแล้วผู้ปกครองทำถูกแล้วอย่าไปว่าแกผมก็บอกว่ามีตัวตนจริงผมเคยเจอโปรเฟสเซอร์คนนี้แล้วไปแลกเปลี่ยนนี้มีคนเคยไปแล้วพ่อแม่ก็เชื่ออย่างนี้แสดงว่าพ่อแม่ทำถูกแล้วนะคืออยู่ๆจะไปแลกเปลี่ยนฟรีอย่างเงี้ย
1: แต่ต้องนิดนี้เนี่ยคนรุ่นระดับกลางนี่นะยังพอมีคนคุยได้แต่คนเกษียณน่ะแต่ที่ผมกังวลก็คือคนเกษียณอย่างรุ่นผมเนี่ยอยู่คนเดียว
0: นะ
1: แล้วก็หรือมีสามีหรือมีภรรยาซึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะพอเจอพวกนี้เข้าไปเนี่ยไม่ต้องอะไรแค่รูปอะรูปแต่เด็กเต้นๆเนี่ยทีแรกนะผมก็โอ้เด็กคนนี้น่ารักจังเลยไปให้ลูกชายดูไม่ใช่พ่อนั่น AI แล้วมันคืออะไร AI เขาก็เลยทำรูปออกมาให้ดูว่าอ๋อไอเนี้ยมันแค่เอาหน้าไปใส่มันก็มาเต้นนะบอกอ้าวตายแล้วแล้วอุตส่าห์แหวนน่ารักนะเด็กคนนี้ก็บอกนี่คือ AI เอาแล้วอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามันมีอะไรออกมาให้ทำให้เราตื่นเต้นอย่างเงี้ยแล้วคนเกษียณมันไม่ทันไงคืออายุมากแล้วก็อยู่คนเดียวตรงนี้เราจะมีทางช่วยเขาได้ไหม
0: อ๋อครับก็แบ่งๆออกเป็นหลายมิติเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอะไรที่แบบสวยๆงามๆเช่นมีภาพหรือว่ามีดนตรีมีอะไรอย่างนี้มาเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเราก็สามารถรับชมรับฟังไปเพื่อความเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้ดนตรีนะเขาจะเพลงโฆษณาเพลงแบบเป็นจิงเกิลเขาก็จะ AI ทำเอาลดต้นทุนหรือภาพประกอบเนี่ยภาพอาหารเวลาเราจะไปเข้าดูเว็บสั่งอาหารบางทีดูก็เขียนว่าภาพนี้สร้างจาก AI หรืออย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าก็ช่วยอย่างงี้ไงแล้วก็ดูแล้วก็ไอ้พวกนี้ความเสี่ยงต่ำแล้วก็อะไรแล้วก็ดูแล้วก็อืมไปนะครับแต่พอมาเป็นเรื่องที่ซีเรียสขึ้นในระดับกลางเช่นวางแผนการเดินทางวันนี้จะต้องไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือไปเช็คนู่นเช็คนี่เราให้ AI ใช่ไหมครับมันให้คำแนะนำมาแล้วก็สมมติคุยกับมันดูแล้วเอ๊ะอันนี้มันแผนนี้ไม่เวิร์กหรือเปล่าอย่าไปเชื่อมันลองแทงไอ้นี่ไปเส้นนี้รถติดนะคิดดีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้อากาศหนาวนะช่วยเช็คอีกทีว่าเห็นว่าจะมีโลกร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเช็คอีกทีมันก็จะไปเช็คคือเราสามารถถามมันกลับไปได้อันนี้เป็นทริคข้อที่หนึ่งนะครับเราคุย AI เนี่ยเราไม่รู้มั่นใจมันถูกไหมถามกลับไอ้ที่บอกมาเนี่ยเช็คใหม่สิผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะกลับไปเช็คให้บางทีเช็คไปเช็คมาเนี่ยผมบอกอ๋อด้วยนะครับผมผิดครับก็มี แต่ว่าถ้าบอกเช็คแล้วผมถูกนะอย่างน้อยมันก็อันที่สองก็คือพอเริ่มความเสี่ยงสูงแล้วผมคิดว่าเราต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญเช่นเวลาเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเราเจ็บคอเราเจ็บท้องนี่เล่าให้มันฟังมันก็จะนะบอกว่าอันนี้ให้ไปพบแพทย์ถ้าไปพบแพทย์เนี่ยก็แล้วก็ไปแต่บอกว่าอันนี้ความเสี่ยงต่ำครับอะไรอย่างนี้มีอาการเพิ่มไหมแล้วคุยกับมันยิ่งคุยมันจะยิ่งถ้าเราใช้เวลากับมันนะครับคือไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเคลิ้มแต่ว่าเราฟังแล้วเรามีต่อมเอครับยิ่งท่านผู้สูงอายุเนาะมีประสบการณ์ชีวิตว่าเคยคุยกับหมอเคยคุยกับท่านนายไม่รู้นะเคยคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเคยเจอเคสนั้นเคสนี้มันเป็นงี้เราเอาไอ้ต่อม A เนี่ยเราเป็นจำไมไวทองนิดนึงนะแล้วก็คุยมันก็จะช่วยขัดเกลา A ตรงเนี้ยขึ้นมาออกมาครับ
1: ตอนนี้ต่อม A ของคนวัยเกษียณมันจะไม่ค่อยมีแล้วไงใช่ป่ะคือมันไม่ทันสมัยไปแล้วไงใช่มั้ยก็คิดว่าโอ้ออกมาโอ้ดีจังเลย
0: ครับ
1: อย่างมารอให้กดอะไรนะกดยอมรับอะไรต่างๆที่มีข่าวมาเรื่อยๆนะที่โดนคนแก่โดนหลอกไปอ่ะคือตรงเนี้ยผมกำลังนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ยังไงอ่ะในเมื่อ AI มันเปลี่ยนตลอดเวลาและพัฒนาจนคนสูงวัยคือมันไม่ทันแล้วอ่ะ
0: ครับผมคิดว่าเราอาจจะเป็นผมคิดว่าเราแทนที่จะไม่ทันเนี่ยเราเป็นฝ่ายเข้าหามันจากในมุมที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ทั่วๆไปก่อนตัวอย่างเช่นเราให้มันช่วยสรุปเอกสารใช่ไหมครับพอสรุปเอกสารมาแทนที่จะต้องเพ่ง300หน้าเราก็ทำงานได้ไวขึ้นหรือให้มันอ่านให้เราสายตาไม่ดีแล้วก็บอกมันช่วยอ่านให้หน่อยปลดปุ๊บมันก็อ่านให้นะครับหรือว่าให้มันช่วยคิดนั่นคิดนี่เช่นเนี่ยจะอยากจะทำอันนั้นแต่ไม่รู้จะไปยังไงทำยังไงแล้วก็ถามมันคือในมุมปุ๊บเนี่ยเราเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วเราเริ่มจับจังหวะมันได้หรือจับลีลามันได้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอถึงจุดหนึ่งที่เราได้ไอ้แมสเซจเล่นมาเราดูปุ๊บว่า ไอ้นี่มันคุ้นๆนะมันคุ้นๆ AI แง่ๆเลยหรืออะไรเงี้ยหรือรูปที่ว่าเมื่อกี้ที่มัน TikTok เต้นๆปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่กับมันไปสักพักเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้ AI อันนี้นี่คนนะถ้าคนถ้า AI มันจะทำแบบที่คนทำอย่างนั้นอย่างนู้นนี้ไม่ได้การพูดมันจะมีติดขัดมันจะไม่ไหลลื่นขนาดนั้นหรอกหรือภาพเนี่ยฟิลเตอร์หน้ามันจะไม่สวยเด้งเช้งป๊ะอะไรอย่างนี้มันก็จะมีนิ้วมีรอยมีอะไรที่ตาสองข้างไม่เท่ากันป๊ะใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าในอนาคต3ปี5ปีหรือ10ปีเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยมันความแนบเนียนมันจะแนบเนียนมากขึ้นแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีสมมติว่าอนาคตเนี่ยเราจะอาจจะมีเครื่องช่วยเดินผมไม่รู้นะหรือเครื่องอะไรแปลภาษาหรือเครื่องอะไรที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราถึงวันนั้นที่ต้องใช้แล้วเราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยอาจจะไม่ทันวันนั้นนะครับก็เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า
1: คือถ้าเป็นรุ่นอาจารย์นะคงไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่พอมาเจอรุ่นผมเนี่ย มันไม่ทันจริงๆนะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญอันก็คือว่าชาวบ้านชาวบ้านคือถ้าเราอย่างนักวิชาการเนี่ยยังพอพัฒนาแล้วอย่างลูกๆมันจะมาโวยผมว่าพ่อทำไมไม่ศึกษาเรื่องนี้ทำไมไม่ศึกษาเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะแต่พอชาวบ้านเนี่ยรุ่นลูกก็ไม่มีความรู้อยู่แล้วมีแต่สตังค์เพราะว่าอะไรเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตใช่ไหมทีนี้จะใช้เครื่องพวกนี้มาหลอกเลยเขาดูไม่ออกใช่ไหมว่าเฮ้ยมาหลอกด้วยของจริงเพราะเขาไม่รู้แค่คำว่า AI ยังไม่รู้จักเลยนะตรงนี้ผมนึกบอกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยคนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในเมืองนะมันมีคนต่างจังหวัดเยอะที่ถูกหลอกอยู่ตอนนี้เยอะมากทีนี้ตรงนี้มันมีโอกาสไหมที่เราจะช่วยเขาได้ยังไง
0: ครับ
1: เพราะมีทางบ้างไหม
0: ก็อันนี้ผมขอแยกกลับไปตอบเหมือนเดิมว่าตอนนี้ขอแยกเรื่องของ AI เรื่องของการสแกมเมอร์หลอกลวงเนี่ยเอาไว้จัดการคือยังไงก็ตามเนี่ยการหลอกลวงการอะไรมันต้องมีมาตลอดอยู่แล้วนะครับรวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนไปของด้าน AI เนี่ยเรียนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าในส่วนของคนในเมืองก่อนนะครับของคนอย่างผู้สูงอายุที่สามารถที่จะเข้าถึงพวกอุปกรณ์หรือพวกอะไรนี้ได้เช่นมือถืออย่างเงี้ยครับถ้าผมแนะนำส่วนตัวนะก็คือเรื่องยาคูก็ถามสาวยาคูเลยอย่างเช่นเรา AI มาเราเปิด ChatGPT ขึ้นมาคุยกับมันเลยตอนนี้ฉันเป็นผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ที่แถวนี้อยู่ในกรุงเทพนะมีนั่นนู่นนี่เนี่ยอยากรู้จัก AI ช่วยสอนฉันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมันก็จะคุยแล้วพอคุยปุ๊บแล้วก็ถ้าฉันจะทำอย่างนี้เนี่ย AI ช่วยฉันได้ไหมหรือถ้าใช้อย่างนี้ต้องระวังอะไรจาก AI บ้างคุยกับมันไปเรื่อยๆครับถ้าสายตาไม่ดีก็ใช้ให้มันเล่าให้ฟังได้เนี่ยพอคุยไปคุยมาปุ๊บแต่เนี่ยผมว่าเราเริ่มคุ้นเคยก่อนก็เหมือนกับสมัยที่เรามี LINE เนาะสมัยก่อนนี่ก็ผมยังจำได้ผู้สูงอายุสมัยก่อนมือถือก็จะบอกว่าเนี่ยจิ้มต้องการเป็นปุ่มกดดีกว่าใช่ไหมเป็นหน้าจอเป็นอะไรมันไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นสวัสดีวันจันทร์กันหมดเลยสวัสดีวันจันทร์มาคันไล่มาซึ่งจริงๆดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการเช็คว่าทุกท่านยังอยู่แข็งแรงดีอย่างไรดีเนี่ยถ้าวันไม่มีสวัสดีวันจันทร์มาผมไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมผมคิดว่ามันก็จะคล้ายอย่างนั้นครับคือเราก็จะมีทุกท่านถ้าเชียร์นะก็คือเนี่ยค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างนี้ไปกับมันไปนะครับต่อไปนี้สมมติว่าเราอยากรู้ข่าวเช่นเราบอกว่าทุกวันนี้ราคาทองเป็นยังไงนะเราก็ถามเลยวันนี้ราคาทองเป็นไงขึ้นมาวันนี้เขาเลิกลบไปที่อ่าวแล้วยังนะราคาน้ำมันเป็นไงจะไปเติมน้ำมันก็ถามมันคือใช้ให้มันคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ถามมันไอ้ที่พูดมาเชื่อได้ไหมแล้วก็เหมือนกับถ้าคิดมันได้ก็เราแซวมันไปก็ได
1: ้
0: ว
1: ่
0: างั้นวันนี้นะคือแทนที่เราจะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็หยอกมันจิ้มมันหรือว่าอาจจะแอบสมมติว่าเรามีลูกหลานใช่ไหมเราบอกว่าเราจะเขาถามมาจะจอกอันนี้มันใช่เหรอนี่เราก็กลัวลูกหลานจะบ่นเราใช่ไหมแต่ AI มันไม่รำคาญเรานะแล้วก็บ่นไปนี่ถ้อยเหรอนี่ถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าแกล้งแซวมันอะไรมันอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมคุ้นเคยคืนเล่งไปก่อนนะครับแต่ทีนี้พอถ้าถามว่าจะเอาตัวเนี้ยไปใช้ป้องกันเรื่องการหลอกลวงการไงเนี่ยโอ้อันนี้ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องของในส่วนของผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมกำกับดูแลทั้งในส่วนของภาครัฐก็ตามเนี่ยคงต้องลงไปดูตรงนี้จริงจังเพราะว่าพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นฝ่ายมิจฉาชีพเขาไวอ่ะเขาเก่งกว่า
1: เราเยอะ
0: ถ้าส่วนของภาครัฐหรือผู้ที่กำกับดูแลนี่ด้วยการใช้ AI หรือข้อมูลพวกอะไรอย่างเงี้ย ไม่เข้มข้นไม่เข้มแข็งเนี่ยประชาชนก็ลำบากอย่างเพิ่งจะดูข่าวล่าสุดอะไรนะที่มีศูนย์อะไรสักอย่างทำข้อมูลหลุดหมดเลยประชาชนอีเมลว่าเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมข้อมูลเราหลุดหมดเลยว่าอ้าวแล้วก็มีล่าสุดมีอะไรไม่รู้หน่วยงานราชการหรืออะไรนะแบบข้อมูลหลุดอีกละคือผมก็บอกว่าเป็นอยู่ในแถวๆนี้เราลำบากเนาะคือไม่มีใครที่เขามีหน้าที่แต่เขาดูแลเราได้เลยแบบเหนื่อย
1: ก็เห็นเถียงกันจังไอ้ประกันสังคมหรืออะไรเนี่ยที่ข้อมูลหลุดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วหลุดออกไปขนาดนั้นอันนั้นคือคนที่ประกันสังคม
0: ครับ
1: พวกเราก็โชคดีไปที่ไม่ได้อยู่ประกันสังคม แล้วทุกคนก็จะบ่น
0: ครับ
1: ว่าพอนี้ออกไปเนี่ยมิจฉาชีพยิ้ม
0: ครับ
1: ก็เอาเนี่ยไปใช้ต่อใช่ไหมซึ่งมีการหลอกเยอะมากเลยซึ่งอันนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วบ้านเราจะแก้ปัญหายังไงคือไม่ได้มองภาพรวมนะแต่ว่าเอาแค่ตัวเองให้รอดเนี่ยจะทำยังไงดี
0: ครับ
1: คือเพราะว่ามันมีเนี่ยอย่างข่าวมาเนี่ยผมเห็นชัดเลยนะบางอันนี้ทำไมหน้าตาคนที่ปากมันขยับมันก็ภาษาที่มันพูดมันคนละเรื่องกันเลยอันนี้ผมพอเข้าใจใช่ไหมว่าอันนี้มันคือ AI แต่ถ้าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าโอ้ข่าวนี้น่าตื่นเต้นเนี่ยตายเลยคือตรงนี้เราจะแก้ปัญหาได้ไหม
0: ผมว่าแก้ทางเดียวก็คือว่าเราต้องมีความรู้เท่าทัน AIไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในมุมด้านลบผลลบของการเอา AI มาใช้เนี่ยมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆพวกมิจฉาชีพแหละแต่ขณะที่ฝั่งเรานะสมมติว่าเรามีโรคใหม่ๆก็ได้เรามีอาหารใหม่ๆไม่จะมีโรคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดมีอะไรโรคมันมาใหม่ๆใช่ไหมครับต้องใส่หน้ากากขณะเดียวกันความรู้เท่าทันว่าต่อไปนี้เราต้องดูแลตัวเองไงต้องรู้จักออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอเดี๋ยวนี้ความเครียดอย่าไปเครียดไอ้ฝั่งนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันทำไงถึงรู้เท่าทันเราก็ต้องเข้าหามันยิ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวก็เราก็จะยิ่งไม่ทันคือผมอ่ะไปบรรยายมาหลายที่เนาะส่วนใหญ่คนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุหรอกคนทั่วไปนี่แหละไม่เข้าใจ AI เนี่ยเขาจะกลัวกัน3อย่างอย่างที่1คือกลัวโดนหลอก2กลัวข้อมูลส่วนตัวหลุดแล้วก็3กลัวว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาตามมาในเรื่องงานเช่นใช้แล้วบริษัทห้ามใช้แต่ดันไปใช้หรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าการโกแนนส่วนนี้มันไม่เคลียร
1: ์
0: นะครับเพราะว่าในกรณีของถ้ามองผู้สูงอายุเลยเนี่ยถ้าหากว่าเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยแนะนำว่าควรจะคุยจะบอกลูกหลานก็ได้ให้แนะนำช่วยลูกหลานช่วยแนะนำการใช้หน่อยช่วยเข้าหน้าเว็บนี้อย่างน้อยมีแอคเคาท์หน่อยแล้วก็ให้เล่นแล้วก็ผมว่าใช้เวลาตัวนี้คุยกับลูกหลานผมว่าลูกหลานน่าจะแฮปปี้นะที่สมมติว่าผมมีผู้สูงอายุนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอาม่าหรืออาม่าอยากจะรู้จัก AI เนี่ยช่วยสอนหน่อยผมว่าลูกหลานแฮปปี้เพราะว่าอย่างมงนึงนะก็จะได้มีที่พึ่งอ่ะเช่นมีอะไรก็โทรมาหาทุกวันเลยต่อไปนี้คุย AI แล้วก็คุย AI มาไปอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยมันช่วยลดช่วยลดตรงนี้เนาะแล้วก็ผมว่ามันก็สนุกนะคุยกับ AI เนี่ยมันก็ได้แก้เหงาอ่ะบางอย่างใช่ไหม ว่างั้นเถอะถึงแม้มันจริงไม่จริงอย่างน้อยเรื่องความเหงามันก็ลดลงไปความรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็พอทั้งก็จะเกิดความเข้าใจในครอบครัวนะครับถัดมาถ้าเป็นระดับที่เขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอันนี้ตอบยากแล้วเพราะว่าก่อนจะเข้าถึง AI ก็ต้องมีอย่างน้อยมีคอมพิวเตอร์มีสมาร์ทโฟนก่
1: อ
0: นนะถ้ายังเข้าไม่ถึงตรงนั้นนะครับหรือว่าเข้าไม่ถึงบริการพวก ChatGPT Gemini พวกเนี้ยอันนั้นยากละอันนั้นอาจจะเกินขอบเขตที่ผมจะให้ความเห็นได
1: ้คือตอนนี้พอที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะใช่ไหมผมเพิ่งจะรู้จริงๆเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอะว่ารายงานมาให้ผมตรวจผมโอ้โหอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วรู้ว่าหัดพ่อหัดใช้แชท GPT แล้วถามมีอย่างอื่นไหมพ่อเขาก็บอกว่ามันมีอะไรจะมีนายมีอะไรแต่อีเยอะแยะก็พ่อเรากดดูแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เราดูเองอะไรนั้นก็พอใช้ทีนี้คำถามที่ผมถามไม่ได้พวกคนเกษียณอ่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เองอ่ะ เคยเจอไหมวิทยานิพนธ์ที่ทำด้วย AI มาแล้วให้อาจารย์ตรวจมีเจอเคยเจอมั้งไหม
0: เจอเป็นปกติแต่ว่าต้องยอมรับมีครับผมว่าไอเรื่องขององค์ความรู้หรือเรื่องของแนวทางในการวิจัยการทำอะไรมันเปลี่ยนไปนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะใช้ AI ในการสมมตินะตรวจเรื่องแกรมมาภาษาอังกฤษสมัยก่อนเนาะผมมาครึ่งปีกว่าจะตรวจกันกับอาจารย์ส่งไปพูดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีภาษาอังกฤษผิดหรือภาษาไทยสักคนผิดมันตรวจมันไม่มีละเรื่องนี้มันจัดการให้หรือการร้อยเรียงบางทีเขียนมา5ย่อหน้าเขียนวนไปวนมาเรียบเรียงอะไรไม่รู้พูดหัวอ่านดูก็วนอยู่ในอ่างแหละแต่ว่า AI มันช่วยปรับให้ว่าประเด็นของแต่ละย่อหน้า

0: มันคืองี้งี้คือตอนอ่านแล้วรู้เรื่องบางทีมันช่วยในแง่นี้มากอย่างนี้ต้องถือว่าใช้ได้ในต่างประเทศในทุกในวงการทุกที่เขายอมรับแล้วว่า AI มันช่วยเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าในประเด็นที่เขายังห้ามเอา AI ช่วยผมยกตัวอย่างเช่นความคิดดีเริ่มหรือปัญหาว่าอัลกอริทึมนี้เราออกมาหรือปัญหานี้เนี่ยมันออริจินอลิตี้เนี่ยหรือโนเวลตี้มันต้องมาจากคนนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือ AI เนี่ยมันจะเก่งในเรื่องที่มีข้อมูลอยู่แล้วในโลกข้อมูลที่มันไม่เคยมีเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องเป็นมนุษย์คิดนะAI มันขึ้นไม่ได้งั้นตรงนี้ส่วนใหญ่พอมันมีขึ้นมาปุ๊บเป็นมนุษย์คิดแหละนะครับถัดมาสมมติว่าเรื่องการสร้างภาพเอาภาพมาในเขาไม่ค่อยยอมรับกันเขาอยากให้ภาพเนี่ยวาดเองไม่ค่อยชอบให้ AI วาดเขาจะแบนกันอยู
1: ่
0: ไอ้อันที่อันตรายที่สุดอะคือ reference ครับว่าแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการ1 2 3 4
1: อันนี้มีปัญหาเยอะ
0: อันนี้จริงๆแล้วเช็คค่อนข้างง่ายสำหรับผมนะก็คลิกให้หมดเลยปึ๊กถ้ามันมีสักอันที่มันคลิกไปแล้วไม่เจอเนี่ยก็มีปัญหาละส่วนในนิสิตรุ่นหลังๆแล้วกันในช่วงปี2ปีเขาจะรู้เขาจะเช็คเพราะว่าเราก็จะยกมาว่าถ้าเจอ reference คลิกไปแล้วไม่มีปัญหานะคือหนักเลยโดนปึ้งอะไรเงี้ยครับก็จะมีสเต็ปการใช้งานของในเชิงวิจารณ์ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอยู่ครับ
1: โอ้อาจารย์เสียดายยังไงเวลาไม่เหลือแล้วหมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอครับยังคุยสนุกอยู่ไหมครับ
1: เนี่ยผมยังมีคำถามอีกเยอะมากเลยที่อยากรู้
0: ผมก็ยังอยากเล่าอยู่เลยคร
1: ับ แปลกอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตรพลคันธวัฒน์นะครับที่มาคุยกับเราเรื่อง AI จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของ AI กับผู้เกษียณแต่เราแค่เอา general ก่อน
0: นะครับ
1: เพราะว่ามันยังมีอีกเยอะที่มีคำถามที่ผมถามอาจจะต้องเชิญอาจารย์มาอีก
0: คุยกันได้เป็นวันนะครับ
1: ก็วันนี้ก็อย่างน้อยก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเราเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
5: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆ แค่โหลดแล้วเปิดฟัง

0: ได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
2: รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการลอจุฬานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 11:05 น.ถึง 11:30 น.ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแพรวกมลทิพย์ชรัตติชัยนิสิตจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและในวันนี้แพรวก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจอีกเช่นเคยนะคะโดยประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองแรงงานค้าประเวณีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ถูกสังคมมองในหลายทัศนคติแล้วก็อาจถูกมองข้ามในด้านกฎหมายวันนี้ก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มนิสิตคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหากันเนี่ยอยากให้แต่ละคนแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรกันบ้างก็อาจจะเป็นชื่อเล่นก็ได้ให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักเล็กน้อยนึงค่ะ
3: ครับโนอานะครับเป็นนิสิตคณะนิติศาสตร์ครับภาคบัณฑิตนอกเวลาราชการครับแล้วก็อยู่ในโครงการลอแลบครับ
4: ครับชื่อปูนนะครับเป็นนิสิตนิติศาสตร์ภาคปกติครับชั้นปีที่2อยู่โครงการลอแลบเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนอีกครั้งนะคะก็ได้รู้จักกันเบื้องต้นแล้วก็เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้เล่าในภาพรวมกว้างๆนิดหนึ่งค่ะว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเกี่ยวกับการค้าประเวณีอาจจะเป็นในเชิงสถิติหรือว่ากรณีสำคัญที่เคยเกิดขึ้นก็ได้ค
4: ่
1: ะ
4: ได้ครับซึ่งปัญหาที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้เนาะก็เป็นเรื่องปัญหาการค้าประเวณีหรือว่าถ้าจะลงลึกเนี่ยก็เป็นปัญหาของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539นั่นเองนะครับซึ่งพรบนี้เนี่ยมีการเน้นการลงโทษผู้ให้บริการทางเพศเนี่ยมากกว่าการคุ้มครองซึ่งพอมีการลงโทษมากกว่าการคุ้มครองเนี่ยส่งผลให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของอุตสาหกรรมการบริการทางประเทศในประเทศไทยนั่นเองนะครับ ซึ่งที่เราพูดมาเนี่ยพรบนี้เนี่ยมีการอาจจะการห้ามให้การค้าประเวณีเนี่ยผิดกฎหมายนั่นเองนะครับแต่ว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมากๆเลยนะครับอาจจะแพร่อาจจะรู้หรือบางคนที่ผู้ฟังอาจจะรู้บ้างว่ามีเกิดขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลจาก Harvard Scope นะครับหรือว่าเป็นองค์กรที่ด้านการศึกษาตลาดมืดของโลกเนี่ยได้แสดงไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรโสเภณีมากถึง 250,000 คนนั่นเองซึ่งมีการจัดอันดับเนี่ยเป็นอันดับที่8ของโลกนี่เป็นข้อมูลของปี2017นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้ประเทศได้มากถึง 6,400 ล้านดอลลาร์นั่นเองหรือคิดเป็นเงินไทยง่ายๆประมาณ2.16 แสนล้านบาทต่อปีเลยนะครับโดยอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมีส่วนเป็น 2-14% ของ GDP ประเทศเลยนะครับซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รายได้มากที่สุดที่เป็นตลาดมืดในประเทศเองครับปัญหาหลักๆที่น่าสนใจนะครับก็คือปัญหาของโสเภณีเด็กนั่นเองซึ่งโดยการคาดการณ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับได้คาดการณ์ไว้ว่าโสเภณีเนี่ยจาก 250,000 คนที่เราพูดกันเมื่อกี้เนาะมีคนที่อายุไม่ถึง18ปีหรือว่าเป็นเด็กเนี่ยมากถึง 36,000 คนนั่นเองคิดเป็นประมาณ 14.4% จากประชากรโสเภณีทั้งหมดนะครับซึ่งจากการวิจัยของ Global Prostitution Report นะครับแสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปัญหาโสเภณีเด็กในประเทศไทยนะครับเกิดมาจากการเอาเปรียบความไร้เดียงสาและความไม่รู้เนาะซึ่งการเอาเปรียบนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมากกับประชากรที่อาจจะไม่มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาได้หรือว่าไม่สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ทำให้ไม่มีความรู้ในสิทธิและเสรีภาพของตนแล้วก็ซ้ำแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ว่าตนเองกำลังถูกค้าประเวณีหรือว่าโดนใช้แรงงานค้าประเวณีอยู่นั่นเองนะครับ จึงไม่สามารถไปขอความช่วยเหลือใครได้ก็เป็นประชากรที่เป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สุดของเราครับซึ่งอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เด็กจะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ได้เนี่ยก็คือโดยเป็นความจำเป็นในการหาเลี้ยงชีพเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าโดยความจำเป็นของตนเองว่าเด็กเนี่ยโดนทอดทิ้งจากครอบครัวให้ถูกเอาตัวรอดหรือว่าจะเป็นจากความกดดันจากครอบครัวหรือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่อาจจะยากจนแล้วก็ไม่มีโอกาสทางการศึกษาหรือไม่มีโอกาสทางการงานนะครับซึ่งเมื่อที่เป็นเด็กแล้วเนี่ยอายุยังน้อยแล้วก็จะไม่สามารถไปหาเงินหรือว่าหางานตาม

0: กฎหมายถูกกฎหมายได้ใช่ไหมครับจึงจะมีช่องทางเดียวที่เป็นช่องที่ช่องทางที่ง่ายแล้วก็อาจจะเป็นช่องทางที่เด็กที่ไร้การศึกษาหรือว่าไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยอาจจะเข้ามาได้ง่ายที่สุดก็คือช่องทางการค้าประเวณีซึ่งช่องทางนี้เนี่ยก็จะเกิดปล่อยกับโสเภณีเด็กที่เป็นบุคคลข้ามเพศหรือว่าเป็นเพศทางเลือกนะครับที่อาจจะไม่ถูกยอมรับจากครอบครัวแล้วก็ถูกขับไล่จากบ้านนั่นเองครับใช่ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกรณีโสเภณีเด็กเนาะเราก็จะมีคดีที่น่าสนใจปัจจุบันเลยเนี่ยคือเป็นผู้ที่จัดการเป็นในหน้าการค้าประเวณีหรือให้เราเรียกกันว่าแม่เล้าใช่ไหมครับเป็นปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่อายุ18ปีแบบอายุต่ำกว่า18ปีด้วยกันเองนะครับเป็นเด็กหญิงด้วยซึ่งในคดีรูปแบบนี้เนี่ยจะพบปล่อยได้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือว่าเช่นที่พัทยานะครับมีการจับกุมแม่เล้าอายุ17ปีติดต่อขายบริการเด็กอายุไม่ถึง14ปีให้กับนักธุรกิจชาวอินเดียที่อีกที่หนึ่งคือที่มุกดาหารนะครับมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเข้ารวบตัวในหน้าครับประเวณีอายุ16ปีและ17ปีดำเนินการร่วมกันเป็นเครือข่ายมีการชักชวนเพื่อนชักชวนพี่น้องๆเนี่ยเข้ามาร่วมขายบริการแล้วก็จัดการติดต่อกับผู้ซื้อบริการให้นั่นเองครับใช่แล้วก็ซึ่งเราจะเห็นแพทเทิร์นของขบวนการครับประเวณีในรูปแบบนี้เนี่ยหรือเรียกว่าขบวนการค้ามนุษย์ไวไสนั่นเองเนาะเป็นขบวนการที่มีลักษณะเป็นวงจรครับโดยอาจจะเริ่มจากการชักชวนไปของเพื่อนหรือว่าตัวรุ่นพี่เนี่ยมาค้าประเวณีแล้วผู้ที่ถูกชักชวนมาเนี่ยในอนาคตเมื่อเขาอายุมากขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการผันตัวเป็นแม่เล้าแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นต่อๆไปเป็นวงจรนั่นเองครับ
1: แล้วถ้าเราลองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยอะค่ะสังคมไทยมีมุมมองหรือว่าบทบาทยังไงบ้างต่อการค้าประเวณีค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็อาจจะไม่แล้วก็อาจจะเข้าใจกันหลายๆคนนะว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมประวัติศาสตร์ไทยมาค่อนข้างจะยาวนานเลยใช่ไหมครับตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพ.ร.บ.การป้องกันโรคสัญจรปีรศ127นะครับซึ่งพ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั่นเองนะครับในสมัยก่อนนั้นเนี่ยอาชีพผู้หญิงขายบริการนะครับมีความถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีกันอย่างจริงจังตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่4ต่อมาในสมัยที่5ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยถือเป็นยุคที่อาชีพหญิงขายบริการนั้นเฟื่องฟูมากๆเลยนะครับมากกว่ารัชกาลที่4อีกเพราะว่ามีการเลิกทาสเกิดขึ้นนั่นเองเนาะพอมีการเลิกทาสเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีจำนวนผู้หญิงมากมายที่ในชีวิตเนี่ยเขาเกิดมาเป็นทาสหรือว่าเขาถูกเป็นเข้ามอบตัวเป็นทาสตั้งแต่เด็กแล้วพอโตมาเนี่ยไม่มีอาชีพการงานหรือไม่มีความรู้ในการจะประกอบอาชีพอื่นอาชีพที่จะต้องประกอบเมื่อเลิกทาสแล้วเนี่ยก็จะเป็นอาชีพโสเภณีนั่นเองครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการจัดระเบียบแล้วก็มีกฎหมายอย่างชัดเจนเรื่องการขายบริการนะครับซึ่งกฎหมายข้อหนึ่งเนี่ยได้ระบุเกี่ยวกับการควบคุมโรคหรือก็คือพ.ร.บ.นี้นั่นเองเป็นพ.ร.บ.ป้องกันสัญจรโรครศ127นะครับซึ่งในอาชีพขายบริการเนี่ยเนื่องจากมันเฟื่องฟูมากสิ่งที่จะเกิดตามขึ้นมาก็คือในเรื่องของโรคระบาดนั่นเองครับเป็นกามโรคนะครับซึ่งพอมีกามโรคเกิดขึ้นมากมายหลังจากการเฟื่องฟูของธุรกิจเนี่ยรัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายเข้ามาช่วยควบคุมแล้วก็ช่วยลดจำนวนของโรคระบาดนั่นเองนะครับโดยกฎหมายที่อยู่ในพ.ร.บ.นี้อย่างเช่นการรักษาความสะอาดของโรงโสเภณีแล้วก็มีผู้หญิงที่ทำอาชีพขายบริการเนี่ยก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับซึ่ง process ในการขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบร่างกายตรวจสอบต่างๆแล้วก็มีการออกใบอนุญาตให้ซึ่งในส่วนของใบอนุญาตนะครับก็ไม่ใช่แค่จะเป็นของในส่วนของผู้ที่ประกอบบริการเนาะจะเป็นของเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าของโรงโสเภณีที่จะต้องขึ้นทะเบียนเช่นกันครับรวมถึงต้องแสดงสัญลักษณ์ด้วยนะครับว่าที่นี่คือโรงโสเภณีแล้วก็มีการจ่ายภาษีแล้วโดยที่โรงโสเภณีเนี่ยจะมีการใช้โคมสีเขียวบนสัญลักษณ์มาประดับอยู่ที่หน้าโรงเนาะเราอาจจะได้ยินมาจากแบบซีรีส์หรือว่าเป็นหนังย้อนยุคว่าเป็นหญิงโคมเขียวซึ่งก็เป็นหญิงขายบริการนั่นเองใช่ครับซึ่ง อีกตัวอย่างนึงของการค้าประเวณีที่มีผลต่อวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจนนะครับที่อาจจะเราจะไปได้ในปัจจุบันแบบไปเยี่ยมชมได้เนาะจะเป็นคือวัดคณิกาผลนั่นเองครับหรือว่าเรียกว่าวัดใหม่ใหญ่แฟงซึ่งวัดนี้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆ MRT วัดมังกรเนาะเดินทางไม่ยากเลยซึ่งวัดนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยยายแฟงนะครับหรือว่าย่าแฟงเขาเป็นเจ้าสำนักโสเภณี1ชื่อว่าโรงยายแฟงอยู่ที่ตอกเต้าถนนเยาวราชนะครับซึ่ง ยายแฟงเนี่ยมีความศรัทธาในพุทธศาสนามากแล้วลงโสเภณีเขาเนี่ยมีความสำเร็จอย่างมากเลยครับมีความหรูหราแล้วก็มีโสเภณีที่มาทำงานในโรงเนี่ยเยอะมากทำให้เกิดรายได้ที่เยอะเนื่องจากความศรัทธาในพุทธศาสนานะครับยายแฟงก็เลยได้รวบรวมเงินของตนเอง

0: แล้วก็รวบรวมรายได้จากโสเภณีเนี่ยมาสร้างวัดในปี2376และเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดคณิกาผลหรือว่ามีความหมายว่าวัดที่สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ของคณิกาหรือที่เรียกว่าโสเภณีนั่นเองครับใช่ครับ
1: แล้วจากประเด็นต่างๆที่เราคุยกันมาข้างต้นเนี่ยค่ะมันมีอะไรที่ส่งผลต่อกลุ่มผู้ค้าประเวณีบ้างไหมคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่พวกเขาต้องเผชิญในการทำงาน
0: ครับซึ่งเรื่องปัญหาเหล่านี้ที่ผู้ค้าประเวณีเจอกับตัวเนาะเราอาจจะบางคนอาจจะรู้แล้วว่าการค้าประเวณีเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันปกติในประเทศไทยแต่อาจจะไม่รู้ว่าผู้ที่เขาค้าประเวณีจะต้องผ่านอะไรบ้างหรือว่าเจออุปสรรคอะไรบ้างในการประกอบอาชีพนะครับซึ่งผู้ค้าประเวณีเนี่ยเป็นอาชีพที่มีฐานะที่เรียกว่าเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่ในพื้นที่สีเทาจึงทำให้เกิดความหวาดกลัวของผู้ขายประเวณีครับว่าจะไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือว่าเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้เลยเพราะว่าเมื่อเขาไปหาเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยหรือเขาไปเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นคนผิดกฎหมายแล้วก็ไม่รับความช่วยเหลือซ้ำยังโดนทำโทษหรือว่าโดนปรับอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งความหวาดกลัวเหล่านี้เนี่ยส่งผลต่อให้ผู้ขายบริการเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาใครได้เลยนะครับเมื่อเกิดเหตุร้ายหรือว่าเกิดการผิดกฎหมายมีการทำร้ายหรือการขโมยเงินขโมยของในสถานบริการเกิดขึ้นครับเป็นต้นต่อให้เกิดปัญหาอีกมากมายในการประกอบอาชีพครับตรงนี้เลยครับเช่นปัญหาหลักๆนะครับปัญหาแรกเลยก็คือการไม่รับคุ้มครองสิทธิแรงงานนั่นเองครับซึ่งในเมื่อผู้ค้าประเวณีเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาเจ้าหน้าที่หรือว่าไม่สามารถพึ่งพากระบวนการยุติธรรมได้นะครับก็จะทำให้เกิดว่าไม่มีอำนาจต่อรองในสถานที่ทำงานเลยหรือว่าไม่มีแบบมีอำนาจต่อรองที่น้อยมากนะครับส่งผลให้สถานบริการเนี่ยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการทำงานที่ค่อนข้างจะเอาเปรียบผู้ขายบริการอย่างมากเลยครับเช่นบังคับให้คุณน้ำหนักตัวบังคับให้เสียเงินตัวเองซื้อเสื้อผ้าใหม่มาใส่ตลอดโดยที่ก็ไม่ได้จ่ายเงินมาให้หรือว่าบังคับให้ปรับเงินเมื่อมาทำงานสายปรับเงินเมื่อลาหยุดรวมไปถึงการที่สถานบริการเนี่ยไม่จ่ายเงินไปรายเดือนในการที่สารบริการไม่จ่ายเงินเป็นรายเดือนเป็นรายเดือนเนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นแรงงานตามกฎหมายนั่นเองครับไม่สามารถมีการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานหรือว่าไม่สามารถท้วงในเรื่องของการผิดกฎหมายแรงงานหรือว่าการใช้งานที่เกินกฎหมายนั่นเองครับปัญหาที่2นะครับที่เราคุยกันไปแล้วเนาะแบบคร่าวๆว่าโสเภณีเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาในกระบวนการยุติธรรมได้เลยนะครับในการประกอบอาชีพค้าประเวณีเนี่ยมีไม่น้อยที่จะต้องเจออันตรายจากลูกค้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนทำร้ายการข่มขืนหรือว่าในเรื่องของการขโมยของขโมยเงินนี่ก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อโสเภณีไปหาตำรวจแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือได้ซ้ำยังมีหลายเรื่องเล่าเนาะที่ผมไปอ่านมาเนี่ยว่าพอไปหาตำรวจแล้วเขาก็จะมองในเชิงของการเหยียดแล้วก็มองว่าคนที่ประกอบอาชีพค้าประเวณีเนี่ยมีความผิดกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มีความอยากที่จะช่วยเหลือแต่ซ้ำยังจะแบบอยากจะบางทีก็จะขอสวยหรือว่าขอเป็นค่าปรับที่ผิดกฎหมายนั่นเองครับ
1: ค่ะเราพอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะยกระดับการคุ้มครองผู้ค้าประเวณีค่ะเพราะว่าเห็นในปัจจุบันก็มีร่างพระราชบัญญัติผู้ให้บริการทางเพศของภาคประชาชนด้วยค่ะก็อยากถามว่าแล้วร่างกฎหมายนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีผลกระทบในสังคมยังไงบ้างคะ
2: ครับก็จากที่ได้อ่านตัวร่างคร่าวๆเนาะนะครับก็ตั้งแต่มาตราแรกๆเลยก็คือบอกให้ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีไปเลยใช่ไหมครับตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการที่บัญญัติสิทธิ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับที่ผู้ใช้บริการทางเพศก็คือทั้งผู้ขออนุญาตเรียกว่าเป็นผู้ขายกับคนที่ซื้อใช่ไหมครับเป็นก็คือเป็นคล้ายๆกับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนสองคนของสองคนนี้ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะครับก็ความน่าสนใจเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับมีการคล้ายๆกับว่าสร้างเป็นสิทธิ์สากลในการที่เหมือนเดิมหรือว่าเป็นกฎสากลในการขายบริการทางเพศขึ้นมานะครับก็คือผู้บริอย่างสมมติว่าผู้ให้บริการทางเพศนะครับจะได้รับการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติทั้งในระหว่างแล้วก็หลังจากเลือกอาชีพไปแล้วก็คือต้องมีมาตรฐานต้องมีมาตรการมาให้ยังไงก็ได้แหละคนที่เป็นผู้ให้บริการทางเพศก็คือไม่ว่าจะระหว่างที่ปฏิบัติเป็นประกอบอาชีพนี้อยู่หรือหลังจากเลิกไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือจะต้องได้รับเรื่องของการเหมือนกับสิทธิ์ทางแรงงานทั่วไปใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการรักษาความลับเนาะนะครับทีนี้เนี่ยในตัวพระราชบัญญัติอันนี้นะครับก็จะมี

0: มีมาก่อนในประวัติศาสตร์นะครับมันก็มีเรื่องของการจดทะเบียนแล้วก็มีในส่วนของการ
1: แล้วพอจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราจะยกระดับการคุ้มครองผู้ค้าประเวณีค่ะเพราะว่าก็เห็นในปัจจุบันแล้วก็มีร่างพรบผู้ให้บริการทางเพศค่ะของภาคประชาชนก็อยากรู้ว่าแล้วร่างกฎหมายนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีผลกระทบในสังคมยังไงบ้างคะ
0: ครับแค่ก็อย่างแรกนะครับก็จะมีการทำให้เรื่องของการค้าประเวณีผิดกฎหมายใช่ไหมครับอย่างที่เช่นที่เมื่อกี้เราได้ทราบกันไปแล้วว่าในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539เนี่ยทำให้การค้าประเวณีผิดกฎหมายใช่ไหมครับก็สิ่งแรกที่ตัวร่างอันนี้ทำก็คือยกเลิกพระราชบัญญัติอันนี้ทิ้งนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการให้สร้างหน่วยงานต่างๆเพื่อมาคุ้มครองนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับว่าจัดการให้เกิดสิทธินะครับก็คือมีการบัญญัติให้มันมีสิทธิสากลในการค้าประเวณีขึ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นเรื่องของการที่ว่าคุณต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะว่าคุณเป็นผู้ค้าประเวณีใช่ไหมครับหรือว่าในเรื่องของอายุของผู้ค้าประเวณีที่ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีในเรื่องของนะครับกฎหมายแรงงานนะครับที่เห็นได้ชัดเลยว่าทางนี้ก็ในตัวพรบจะมีการreference กฎหมายแรงงานขึ้นมาอย่างเช่นนะครับถ้ามันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่เป็นผู้ให้บริการกับตัวสถานประกอบการที่เป็นนายจ้างอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะโดนบังคับให้ไปขึ้นศาลแรงงานก็คือเขาจะบัญญัติให้นิติสัมพันธ์ระหว่างตัวคนที่เป็นคนขายกับคนที่เป็นแม่เหลาเนี่ยให้มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงานกันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่น่าสนใจนะครับจะมีเรื่องของคอนเซนต์นะครับหรือก็คือการเรื่องของการให้ความยินยอมใช่ไหมครับมันจะมีเป็นบทบัญญัติขึ้นไว้เลยให้ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการปฏิเสธไม่ใช้บริการกันใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะกำหนดไว้ด้วยว่าโอเคข้อตกลงที่จะมีการขายซื้อขายบริการทางเพศกันนะครับจะไม่สามารถทำให้บังคับให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมามีเพศสัมพันธ์กับตัวเองได้นะครับซึ่งอันเนี้ยโอเคมันอาจจะซ้ำซ้อนกับหลักหนี้นิดนึงเพราะว่าตามปกติหนี้ที่มันเป็นลักษณะนี้มันบังคับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าก็คิดว่าน่าสนใจที่เขามีการบัญญัติอันนี้ขึ้นมาในตัวบทกฎหมายโดยตรงเลยใช่ไหมครับครับนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการควบคุมสถานประกอบการนะครับก็หรือสถานที่คนจะมาขอจดทะเบียนเป็นแม่เหล้าเนาะมันก็จะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้มันเกิดผลกระทบทางสังคมใช่ไหมครับอย่างเช่นมีการบอกว่าโอเคสถานที่ที่มันจะมาตั้งนะครับห้ามอยู่ใกล้ชิดกับโบราณสถานวัดสโมสรเยาวชนหอพักโรงพยาบาลสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับต้องไม่น้อยกว่า200เมตรใช่ไหมครับแล้วก็มีไปถึงว่ามีลักษณะของห้องกำหนดไว้ในตัวร่างอันนี้ด้วยนะครับก็คือต้องมีลักษณะที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้แต่ว่าทุกคนต้องเปิดประตูออกจากห้องได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ขอความช่วยเหลือกับ อุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อไว้ในห้องด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเขาจะกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นแม่เล้าว่าคนที่อายุต่ำกว่า20ปีนะครับก็คือห้ามเข้ามาใช้บริการในสถานอันเนี้ยในสถานบริการของตนนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แบบว่ามันมีการซื้อขายบริการกับคนที่เป็นผู้เยาว์เกิดขึ้นนะครับประมาณนี้ครับ
1: เป็นประเด็นที่น่าติดตามแล้วก็มีแนวโน้มที่น่าจะยังถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆเลยนะคะก็ยังไงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากเลยนะคะที่มาพูดคุยแบ่งปันความรู้กันในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานค้าประเวณีสำหรับวันนี้ค่ะและสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการ Law จุฬานิติมิติย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ที่ www.law.jula.ac.th หรือทาง YouTube Channel Law จุฬา Channel ค่ะและในครั้งถัดไปจะพบกับประเด็นทางกฎหมายอะไรรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ได้ที่รายการ Law จุฬานิติมิติทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: กลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.

เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.

0: ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
1: ์ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
2: เพิ่มศักยภาพการฟังของเด็กๆสนุกกับการฟังนิทานเรียนรู้กับการตั้งคำถามและร่วมร้องเพลงไปพร้อมๆกันกับรายการรายการวิทยุสำหรับเด็กพื้นที่ใหม่สำหรับเด็กๆที่จะได้ฟังเสียงและส่งเสียงไปด้วยกันพบกับป้าพันธ์จอมแบ่งปันพี่แมวคนรักแมวและลุงโตการ์ตูนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5 โมงเย็น FM 101.5
0: คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุภผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
3: ผมชื่อเก่งครับ
4: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
3: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
4: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย
1: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาของไทยศึกษาโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมโกมุตคงเทศดูแลรายการอยู่ตรงนี้เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะครับเราได้เชิญนักวิจัยอาจารย์นักวิจัยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดคุยกันมาสนทนากันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไทยหลากหลายมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์วรรณคดีศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับและวันนี้ครับอาจารย์ที่มาพูดคุยกันท่านก็จะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับรายการเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่

0: ท่านขออนุญาตใช้คำว่าลึกซึ้งมากๆเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้ครับท่านเชี่ยวชาญทั้งเรื่องของวรรณคดีโบราณวรรณคดีพระพุทธศาสนานะครับหรือจะเป็นเรื่องของการแต่งคำประพันธ์นะครับถ้าท่านใดที่ติดตามฟังรายการเราอยู่เป็นประจำนะครับจะได้ทราบว่าทุกครั้งที่มาพูดคุยกับท่านถึงเรื่องของวรรณคดีโอ้โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของท่านสุนทรภู่นะครับอันนี้ไม่มีใครสนุกสนานแล้วก็ลึกซึ้งได้เท่านี้อีกแล้วรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลจากภาควิชาภาษาไทยคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์โกมุลครับ
0: ครับผมเราพูดคุยกันถึงเรื่องของท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทยกันมาหลายต่อหลายตอนแต่ว่าผมก็จะเห็นว่ามีแง่มุมต่างๆที่อาจารย์ยังสามารถนำมาพูดคุยกันอีกได้เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าคงจะได้อีกมากมายมหาศาลเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเหมือนกับว่าท่านมีมิติลึกลับให้เราได้ค้นหากันได้อยู่เรื่อยๆเลยนะครับทั้งงานประพันธ์ของท่านด้วยแล้วก็ทั้งรายละเอียดที่อยู่ในงานประพันธ์ของท่านเนี่ยก็ถูกดึงออกมาขยายความได้ตลอดเวลาเลย
1: ครับแม่ต้องขออนุญาตออกตัวก่อนตอนแรกอาจารย์โกมุตพูดแนะนำผมซะเลิศลอยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญวรรณคดีของท่านสุนทรภู่ลึกซึ้งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าได้มีโอกาสได้สอนนะครับรายวิชางานของสุนทรภู่นะครับก็เลยได้ต้องอ่านมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามหาแง่มุมอะไรที่จะมาพูดคุยกับนักเรียนนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ เรามาคุยกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสุนทรภู่ในโอกาสนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่เราฉลอง240ปีชาตกาลของท่านสุนทรภู่หรือว่าจริงๆแล้วท่านมีบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระนะพระสุนทรโมหาภู่นะครับซึ่งเป็นข้าราชการในราชสำนักของวังหน้าในราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับคือท่านรับราชการในวังหน้าก็คือในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทีนี้ก็อาจจะย้อนประวัติสักนิดนึงนะครับในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยท่านเป็นท่านขุนน
0: ะ
1: เป็นขุนสุนทรโมหานนะครับก็รับราชการอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2นะครับพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็ได้ออกจากราชการนะครับก็มีเหตุอะไรมากมายที่ก็คงจะได้เคยอ่านกันแล้วในเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของท่านสุนทรภู่ที่มีหลายท่านได้เขียนถึงเช่นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าในชั้นคำวิไลอะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าท่านหม่อมเจ้าจันจิรายุวัฒน์รัชนีนี้เป็นต้นก็ได้เขียนถึงท่านสุนทรภู่ไว้มากมายนะครับแต่ทีนี้ว่าพอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยท่านก็บวชเป็นพระภิกษุนะครับแล้วก็อาจจะบอกได้เลยว่าเป็นช่วงเวลาในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเป็นรัชสมัยที่ยาวนานพอสมควรนะครับ27ปีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยได้สร้างผลงานไว้มากมายมากมายยิ่งกว่าในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่2ตอนที่ท่านยังเป็นวัยหนุ่มอยู่เสียอีกนะครับทีนี้ที่อาจารย์โกมุตมาชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการฉลอง240ปีชาตกาลของท่านสุนทรภู
0: ่
1: ซึ่งเราก็คงจะทราบดีแล้วว่าพวกเราเนี่ยเรียนงานของสุนทรภู่เนี่ยตั้งแต่เด็ก
0: ๆใช่
1: ครับอาจจะเคยอ่านนะฮะเรื่องที่รู้จักกันเป็นอย่างดีก็อย่างเช่นนิราศภูเขาทองนะครับพระอภัยมณีนี่เป็นต้นพอพูดถึงพระอภัยมณีก็อาจจะท่องจำ
0: ใช่ในบางส่วน
1: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ที่แสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าวันนี้ครับที่จะมาชวนคุยกันเนี่ยจะเป็นเรื่องวรรณคดีประเภทหนึ่งที่เป็นงานเขียนประเภทสำคัญของท่านสุนทรภู
0: ่
1: นั่นก็คือนิราศ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเราอันนี้ผมขออนุญาตใช้ตัวเองเป็นมาตรฐานนะครับในการพูดถึงก็คือผลงานของท่านเนี่ยงานประพันธ์ของท่านเนี่ยมากมายหลากหลายแต่สำหรับคนที่เรียนแล้วก็ไม่ได้ลึกซึ้งหรือไปเฉพาะทางเนี่ยจะจำได้เฉพาะแค่บางส่วนอย่างเช่นพระภัยมณีเนี่ยจำไม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องแน่นอน
1: แน่นอน
0: แล้วก็จะเป็นแค่เฉพาะ
1: ยาวมาก
0: ใช่ฮะแล้วเฉพาะบางเรื่องบางช่วงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องช่วงที่ซ้ำๆแต่ว่าส่วนที่ถูกจำได้เนี่ยจะเป็นส่วนที่มีการนำไปใช้คำว่าอะไรดีสร้างสรรค์นะ
1: สร้างสรรค์เป็นดัดแปลงเป็นการแสดงต่างๆ
0: เป็นบันเทิงอื่นๆใช่
1: ครับ
0: เหมือนกันกับเรื่องของนิราศของท่านซึ่งมีมากมายเนี่ยแต่ก็จำได้ไม่หมดหรอกจะจำได้เฉพาะแค่บางช่วง
1: บางตอนหรือบางเรื่องเท่านั้น
0: ใช่ทีนี้พอมาถึงตรงนี้ที่อาจารย์กำลังจะพูดคุยกันเนี่ยณวันนี้ตอนนี้หรืออาจจะเพิ่มไปที่ตอนหน้าบ้างเนี่ยเราจะพูดรวมๆภาพรวมของงานประพันธ์ของท่านโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของนิ

0: ราชนะซึ่งม
1: ี
0: มากมายเนี่ยแต่ว่าที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นการขยายความออกไปอย่างที่เราบอกว่ามีมิติลึกซึ้งที่มหัศจรรย์มากๆเนี่ยจากการที่นำเอารายละเอียดของงานของท่านเนี่ยมาขยายความว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: อาจารย์อาทิตย์จะพาเราขยายความแบบนี้ด้วย
1: คือความน่าสนใจของงานเขียนไม่ว่าจะเป็นงานเขียนของชาติใดภาษาใดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันยังคงสื่อสาร
0: ครับ
1: นะครับยังคงสื่อสารกับบุคคลแม้กระทั่งในเวลาที่มันอาจจะต่างสมัยกับผู้ที่แต่ง
0: ประพันธ์ครับ
1: นะครับผู้ที่แต่งขึ้นมาอย่างเช่นงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าท่านเป็นกวียุคต้นรัตนโกสินทร
0: ์ครับ
1: ต้นรัตนโกสินทร์ที่ว่านี้ก็คือตั้งแต่รัชกาลที่1
0: ต้นจริงๆเลย
1: รัชกาลที่4นะครับก็ท่านก็เกิดในสมัยรัชกาลที่1นะครับ2329นะคร
0: ับ
1: ผมยังจำได้ตอนผมเด็กๆเนี่ยเมื่อประมาณ40ปีก่อนนะยังมีการฉลอง200ปีท่านสุนทรภู่ตอนปี2529
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคำกล่าวเรียกท่านว่ากวี4แผ่นดินอยู่เสมอๆนะครับทีนี้งานของท่านเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันมีมิติของความที่จะสามารถสื่อสารกับบุคคลได้มากกว่าพ้นไปจากที่สมัยที่ท่านแต่ง
0: ใช่ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันก็จะมีคติสอนใจมีเรื่องราวนะครับมีการบันทึกนะครับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าบันทึกสิ่งต่างๆที่ท่านพบเห็นเนี่ยซ
0: ึ่
1: งมันสามารถที่จะเชื่อมโยงกับชีวิตของพวกเราใน
0: ไปได้
1: ท
0: ุ
1: กวันนี้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นมิติในแง่ของจิตใจมิติทางความคิด
0: ครับ
1: หรือว่าในแง่ของการที่เอาความคิดของท่านมาคิดต่ออย่างน
0: ี้
1: ก็ได้นะครับ
0: หรือ
1: ว่าการที่ท่านมองเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยเราท่านบันทึกลงไปมันก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้พบอยู่ในงานเขียนเป็นเอกสารทางการเช่นพระราชพงศาวดารอะไรแต่ว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ทางความคิดประวัติศาสตร์ความทรงจำที่สามารถจะส่งต่อมาให้พวกเราในโลกปัจจุบันได
0: ้
1: ท
0: ี
1: นี้งานเขียนประเภทที่สำคัญที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับก็คิดว่างานของท่านสุนทรภู่เนี่ยมีหลากหลายประเภทที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นนิทานคำกลอนนะครับมี4เรื่องด้วยกันที่เท่าที่เราค้นพบนะครับจริงๆอาจจะมีมากกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าที่เป็นที่รู้จักกันชัดเจนก็คือโคบุตรลักษณะวงสิงห์ไกรภพแล้วก็เรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้ท่านมากที่สุดเลยก็คือเรื่องพระอภัยมณี
0: ครับ
1: ซึ่งมีลักษณะของโครงเรื่องมีความสนุกสนานของเรื่องเนี่ยแล้วก็มีตัวละครเนี่ยซึ่งมีลักษณะแตกต่างกับเร
0: ื่อง
1: อ
0: ื่
1: น
0: ๆ
1: อย่างมากเลยนะครับแล้วก็มีอย่างเช่นวรรณคดีคำสอนอย่างเช่นเพลงยาวถวายโอวาทนะครับหรือว่าสวัสดีรักษานี่เป็นต้นนะครับแล้วก็มาถึงนิราศเนี่ยนะครับที่เป็นงานเขียนที่เป็นประเภทสำคัญเพศหนึ่งของท่านสุนทรภู
0: ่
1: นะครับมีอยู่9เรื่องด้วยกันนะครับ
0: ครับจริงทีนี้หลายท่านนะครับถ้าหากว่าได้ติดตามประวัติของท่านมาก็น่าจะพอเทียบเคียงลักษณะของประเภทต่างๆของคำประพันธ์เนี่ยกับชีวิตท่านได้พอสมควรอย่างน
1: ิ
0: ราศเนี่ยเพราะว่าท่านเองชีวิตจริงๆระหกระเหินมากแล้วก็ชีวิตที่บอกว่ามีขึ้นมีลงเนี่ยท่านเนี่ยขึ้นลงเป็นโอ้โหเป็นคลื่นเป็นสึนามิมากเลยครับขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงวูบๆเงี้ยนะ
1: คือถ้าถามผมในฐานะที่เป็นครูที่สอนวรรณคดีนะครับบางท
0: ี
1: เราอ่านวรรณคดีเนี่ยเราก็สกัดเอาความคิดนะฮะของกวีหรือว่าผู้นักประพันธ์เนี่ยออกมาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นชีวิตที่ส่วนตัวที่ท่านบันทึกเอาไว
0: ้ครับ
1: แต่ว่าในความเป็นนักกวีเนี่ยเราก็อาจจะบอกไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านเขียนบันทึกลงไปเป็นความจริง 100% หรือเปล่
0: าน
1: ะอาจจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าความสะเทือนอารมณ์ที่ท่านแต่งเสริมเติมเข้าไปนอกเหนือจากความเป็นจริงก็ได้นะครับแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าที่อาจารย์กมุตพูดว่าในแง่ของความระหกระเหินอะไรต่างๆเนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าท่านอาจจะไม่ได้ถึงขนาดระหกระเหินขนาดนั้นเพียงแต่ว่าท่านอาจจะไม่ได้รับคือไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นนะคร
0: ับ
1: ไม่ได้มีชีวิตที่ราบรื่นนักแต
0: ่
1: ว่าแม้ว่าจะไปบวชเป็นพระอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทั่วไปก็ถ้าเราพูดว่าระหกระเหินนี่ดูโหเหมือนกับว่าต้องไปผจญภัยอะไรต่างๆแต่จริ งๆแล้วเนี่ยท่านก็คือยังมีบวชเป็นพระภิกษุนะครับแต่ว่าที่บอกว่าระหกระเหินเนี่ยก็อาจจะกล่าวในแง่ที่ว่าท่านก็ย้ายที่พัก
0: ใช่ครับ
1: ย้ายที่จำพรรษาไปหลายที
0: ่ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยได้จดบันทึกภาพชีวิต นะครับหรือว่าความคิดความรู้สึกหรือว่าความเป็นอยู่ความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ

0: ลงไปในนิรา
1: ศนิราศใช่ครับ
0: ครับ
1: นั่นน่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีนิราศอยู่หลายฉบับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็นิราศเนี่ยก็มีถึง9เรื่องด้วยกันนะครับจริงๆแล้วที่เรียกว่านิราศ9เรื่องเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราดูจริงๆเนี่ยเรามักจะบอกว่านิราศนี่เกี่ยวกับข้องกับการเดินทาง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราดูในตัวของวรรณคดีประเภทนิราศเนี่ยที่แต่งขึ้นมีตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยนิราศก็จะไม่ได้เป็นการเดินทางไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางก็ได
1: ้
0: แต่ว่ามันมีการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ที่หรือว่าคน2คนที่ไม่ได้อยู่ในเทศะหรือในที่เดียวกันแล้วก็อาจจะมีความเคลื่อนที่ของเวลาหรือว่าเวลามันเคลื่อนคล้อยไปมีความคิดถึงคะนึงหากันนะครับมีความคิดถึงคะนึงหากันก็เขียนรำพันออกมาในลักษณะที่เรียกว่านิราศ
1: นั้นจริงๆถ้าเป็นนิราศเนี่ยคือคนโดยทั่วไปคิดว่าต้องเป็นเรื่องการจากพรากซึ่งก็ถูกต้องแหละ
0: เป็นการจากพรากใช่ครับ
1: แต่ว่าการจากพรากเนี่ยอาจจะไม่ได้จากกายแต่เป็นเรื่องของความคิดคำหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: ก็ได
0: ้ก็อาจจะจากกายแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางก็ได้
1: ครับ
0: เช่นอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับหรือว่าพออาจจะไม่อยู่ด้วยกันอาจจะพัดพรากจากกันไปแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับจริงๆก็ไม่ง่ายหรอกเป็นวรรณคดีที่ค่อนข้างลึกซึ้งอยู่ก็คืออย่างเช่นเรื่องทวาทศมาศโครงดันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นกวีสมัยอยุธยาแต่งนะครับในเรื่องทวาทศมาศชื่อก็บอกว่าด้วย12เดือนนะครับเรื่องราวของ12เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเดินทางนะครับเป็นลักษณะที่กวีเนี่ยคิดถึงเวลาที่มันเคลื่อนคล้อยไปแล้วก็กล่าวถึงพระราชพิธี12เดือนยังจำได้ที่เราเคยคุยกันนะครับก็จะกล่าวถึงพระราชพิธี12เดือนแล้วก็จะบอกว่าเหมือนคล้ายๆพรรณนาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยสามารถมาเชื่อมโยงกับความรัก
1: เทียบเคียงความรู้สึก
0: ใช่ครับอย่างเช่นพระราชพิธีตรียัมพวายตรีปวายอย่างนี้นะครับซึ่งมีการพระราชพิธีตรียัมพวายเนี่ยซึ่งเป็นการรับเสด็จพระอิศวรใช่ไหมครับก็จะมีการโลชิงช้านะครับแล้วก็มีการพรรณนาบอกว่าเห็นไม้กระดานนะครับที่พรามไว้สำหรับโลชิงช้าเนี่ยไม้กระดานก็จะมีลักษณะเป็นยังไงครับเป็นไม้แผ่นเรียบนะครับไม้แผ่นเรียบแล้วก
1: ็
0: แผ่นยาวใช่ไหมครับกวีก็เปรียบเทียบบอกว่าขดานดังขดานดือดอกไม
1: ้
0: ฟังออกไหมฮะขดานดังขดานดือดอกไม้ก็บอกว่าเปรียบแผ่นกระดานเนี่ยเหมือนกับหน้าท้อง
1: อ
0: ันแบนราบสวยงามของนางเป็นที่รัก
1: ครับ
0: แล้วก็ดือนี่คือหมายถึงสะดือ
1: ครับ
0: สะดือแล้วก็เปรียบความงดงามของสะดือนี่เหมือนกับดอกไม้ที่น่าเฉยชมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นลักษณะของการพรรณนาในเชิงนิราศตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งอาจจะไม่จำเป็นต้องมีการเดินทางก็ได้แต่ว่าแน่นอนครับในสมัยอยุธยาเนี่ยก็จะมีงานเขียนอีกหลายชิ้นเลยนะครับที่เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็มีการบันทึกนะครับว่าเดินทางไปที่นี่แล้วก็คิดถึงนางอันเป็นที่รักอะไรอย่างเงี้ยจะมีการครวญอย่างเช่นกำสวนสมุทรอะไรทำนองนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเรียกว่าแก่นสำคัญหัวใจสำคัญของความเดนิราศก็คือการความคิดถึง
1: ใช่ครับ
0: การพลัดพรากจากการความคิดถึงการครวญคำนึงหาผู้ที่เป็นที่รักนะ
1: ครับ
0: ซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของนิราศเนี่ยพัฒนาจากว่าพรรณนาความคิดถึงคนก็จะพัฒนากลายเป็นคิดถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พลัดพรากจากมา
1: อย่าง
0: เช่นในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่หรือว่าในบางยุคสมัยเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยมีการครวญผู้ชายเป็นกวีครวญหาผู้หญิงนะครับแต่ต่อมาอย่างเช่นงานในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งผมเคยเล่าแล้วในรายการนี้นะครับอย่างเช่นโครงนิราศท้าวสุภัตติการภักดีอย่างเนี้ยรัชกาลที่5ท่านทรงเรียกว่าปลอมเป็นกวีหญิงนะครับแล้วก็เขียนพรรณนาถึงนางที่รักก
1: ็
0: เป็นความสัมพันธ์แบบหญิงๆอย่างน
1: ี้
0: เป็นต้นนะคร
1: ับ
0: ก็เป็นลักษณะของนิราศทีนี้งานของท่านสุนทรภู่เนี่ยครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับว่ามีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นแล้วก็สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยท่านยกย่องงานเขียนประเภทนิราศของท่านสุนทรภู
1: ่
0: ว่ามีลักษณะแตกต่างกับ
1: นิราศของคนอื่น
0: เพราะว่าแน่นอนลักษณะเด่นของท่านสุนทรภู่ก็คือการแต่งด้วยกลอนสุภาพหรือว่าการใช้กลอนเพลงยาวนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสุนทรภู่เนี่ยจะไม่ได้เฉพาะ

0: รรณนาถึงความโศกเศร้าหรือว่าพรรณนาถึงสถานที่ที่เดินทางอย่างเดียวแต่ว่าจะมีการแทรกเรื่องราวชีวิตของตนเองลงไปด้วยนะครับซึ่งอันนั้นแหละก็คงจะเป็นที่มาของการที่นักวิชาการหลายๆท่านหรือว่านักศึกษาวรรณคดีหลายๆท่านเนี่ยพยายามที่จะสกัดเอาเนื้อหาที่ท่านสุนทรภู่เนี่ยกล่าวถึงชีวประวัติตัวเองเนี่ยสกัดออกมาจนกลายกระทั่งเป็นส่วนหนึ่งของการอธิบายนะครับประวัติของท่านสุนทรภู
1: ่
0: ที่ง่ายๆเลยก็คือว่าณช่วงเวลานี้เราจะต้องดูว่าเอ๊ะเรื่องนี้แต่งเมื่อไหร่นะสุนทรภู่ท่านอยู่ในสถานะอะไร
1: ครับ,
0: นะสถานะไหนอะไรพักอยู่ที่ไหนนะครับแล้วที่ครวญเนี่ยครวญหาใคร
1: ค
0: นะก็จะมีชื่อของสุภาพสตรีท่านนั้นท่านนี้ขึ้นมานะครับว่าทำไมแล้วก็จะมีบุคคลที่ใกล้ชิดเช่นเนนหนูพัดเนนหนูตาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการสอบสวนกันว่าเป็นใครอะไรทำนองนี้นะครับเกิดขึ้นมาเรื่อยๆหรือว่าการที่นั่นก็จะพูดครวญถึงรัชกาลที่สองอยู่เป็นประจำในแทบจะทุกเรื่อง
1: คือแทบจะไม่เป็นคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิราศของท่านอื่นๆเนี่ยคิดถึงใครมักจะเป็นไปในเชิงใดเชิงหนึ่งเชิงเดียวแต่ของท่านสุนทรภู่ไม่มีหมดเลยตั้งแต่ผู้ที่ให้อุปการะคุณมีถึงบุพการีก็มีไปถึงนางอันเป็นที่รักหรือแม้กระทั่งคนที่แอบไม่ชอบกันเลยก็มีด้วย
0: ก็เพราะฉะนั้นก็จะมีหลายท่านเลยที่จะวิเคราะห์นะครับว่างานนิราศของสุนทรภู่เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงบันทึกการเดินทาง
1: ครับ
0: ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการคร่ำครวญหรือว่าการคำนึงหาบุคคลนั้นเป็นที่รักเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกชีวิต
1: ใช่
0: ด้วยนะครับเป็นการบันทึกชีวิตส่วนตัวของท่านสอดร้อยลงไปในการสรรสร้างนิราศนะครับแล้วก็พรรณนาออกมาเป็นอารมณ์เป็นถ้อยคำเป็นความรู้สึกเป็นปรัชญาชีวิตด้วยคร
1: ับ เราใช้เป็นว่าเป็นบันทึกสังคมได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ครับเป็นบันทึกสังคมที่ชัดเจนมากๆเลยอ
1: ี
0: กอันนึงนะครับเพราะว่าท่านก็อย่างที่ว่าก็คือว่าเวลาที่ท่านเดินทางผ่านไปที่สถานที่ไหนเนี่ยแน่นอนเอางี้ครับไม่ต้องไปถึงว่าท่านเดินทางผ่านสถานที่ไหนเนาะเอาตั้งแต่เหตุของการเดินทางก่อนเลยนะครับว่าเหตุของการเดินทางของท่านเนี่ยมันมีหลายเหตุ
1: ครับ
0: นะซึ่งก็จะสอดคล้องไปกับจังหวะของชีวิตนะครับแล้วก็วิธีคิดของคนในสมัยนั้นว่าใครล่ะจะมีสามารถที่จะเดินทางได้ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถเดินทางได้เพราะว่าการเดินทางสักครั้งหนึ่งมันใช้ทุนร้อน
1: ใช่ครับ
0: พอสมควร
1: ใช่ไห
0: มครับแล้วยิ่งท่านเป็นพระอย่างเงี้ยก็ต้องมีคนไปด้วยต้องมีคนดูแลอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าการเดินทางของท่านสุนทรภู่ที่เราอ่านได้จากนิราศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับมีบุคคลที่เขียนศึกษางานของท่านเนี่ยหลากหลายมุมมองมากๆเลยนะครับอย่างนึงที่เป็นเรียกว่าอะไรล่ะคุณูปการอย่างนึงที่สำคัญของนิราศของสุนทรภู่ก็คือว่างานของท่านเนี่ยดูคล้ายกับว่าจะเป็นต้นแบบนะครับให้กับงาน
1: ต่อมา
0: อีกมากมายทั้งในเชิงของวิธีคิดในการเขียนนิราศนะครับรวมไปถึงเรื่องของถ้อยคำลีลาสำนวนนะครับสำนวนภาษาอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าลีลาในการพรรณนาบรรยายสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีคนอ่านขั้นสุนทรภู่แล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็สร้างไปเกิดแรงบันดาลใจให้แต่งต่อไปอีกมากมายด้วยกันครับ
1: ผมไปคิดถึงว่าท่านมีสถานะที่ค่อนข้างจะหลากหลายสักหน่อยหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งความเป็นคารวาสทั้ง
0: เป็น
1: พระภิกษุเนี่ยวิธีคิดก็จะขึ้นอยู่กับณตอนนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านได้รับซึมซับเข้าไปอย่างเช่นไม่ว่าจะตอนที่อยู่ในวังจริงๆท่านก
0: ็
1: โตในวังใช่ไหมครับ
0: ก็จะพูดว่าอย่างนั้นก็ได้
1: เพราะนั้น
0: ใช่เพราะว่าเป็นลูกของแม่นม
1: ใช่
0: คร
1: ับ เพราะนั้นตัวขนบต่างๆที่ท่านได้เห็นเนี่ยก็ย่อมแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นๆที่เขาเรียนรู้ข้างนอกวังหรือจะเป็นที่ท่านจะเติบโตขึ้นมาแล้วนะผมว่าไปอยู่ตรงนั้นน่าจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่าง
0: ใช
1: ่ในขณะเดียวกันพอท่านบวชเนี่ยท่านก็ต้องมีเรื่องของพระธรรมคำสอนต่างๆที่มันเลยทำให้เกิดความหลากหลายมากๆในทุกๆมิติที่ท่านจะถ่ายทอดมาเป็นบทประพันธ์ของท่าน
0: เห็นด้วยกับอาจารย์โกมุตเลยที่กล่าวมานะครับก็คือว่าอย่างท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านก็ไม่ได้เกิดที่ระยองนะ คือการที่มีอนุสาวรีย์ท่านที่ระยองเนี่ยก็เพราะว่ามีท่านนักการเมืองในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยท่านก็พยายามคือจริงๆก็เป็น

0: นาแล้วก็ความปรารถนาที่ดีนะครับที่จะสร้างความสำคัญกับท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะคนก็อาจจะเลยเข้าใจไปว่าเอ๊ะท่านเกิดที่ระยองหรือเปล่าจริงๆบิดาท่านอยู่ที่ระยองนั่นจึงทำให้เกิดเหตุให้เกิดเรื่องนี้ราชเมืองแกลงนะครับซึ่งอยู่ที่ระยองแต่ว่าตัวท่านสุนทรภู่เนี่ยท่านไม่ได้มีชีวิตเติบโตที่ระยองนะครับท่านเกิดที่ฝั่งทนนะครับก็ที่บางกอกน้อยที่อยู่ใต้พระบารมีของกรมพระราชวังหลังเนี่ยนะครับกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขนะครับซึ่งก็เป็นถิ่นเรียกว่าเป็นถิ่นสำคัญนะถิ่นชุมชนแล้วก็ถิ่นของวังเจ้านายที่สำคัญมากๆมาตั้งแต่ก่อนจะก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ซะอีกครับพอมาถึงสถานปนากรุงธนบุรีก็ดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ดีพื้นที่ตรงนั้นก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยพื้นที่บริเวณที่ปัจจุบันที่เราเรียกว่าพระนกวังหลังสิริราชเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นพื้นที่ของกรมพระราชวังหลัง
1: ครับ
0: กรมพระราชวังบวรสถานมีมุกซึ่งถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือเป็นหลานนะครับเป็นหลานของรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็มีหน้าที่ในการที่จะป้องกันพระนครในทางตรงนั้นนะคร
1: ับ
0: ถ้าเราพิจารณาดูจากยุทธภูมิศาสตร์บริเวณแม่น้ำเจ้าพุ่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีวังหลวงแล้วก็มีวังหน้าอยู่ที่ฝั่งพระนครนะครับพอฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นกรุงธนบุรีเนี่ยก็จะเป็นวังหลังแล้วก็จะเป็นวังก็จะเป็นเรือนนะครับที่พักจวนอะไรของบรรดาขุนนางสำคัญโดยเฉพาะยิ่งขุนนางในสกุลบุญนาคกัลยาณมิตรอะไรทั้งนี้นะครับก็จะมีมากมายทีนี้สุนทรภู่ก็เติบโตขึ้นมาในบริบทอย่างนั้นแหละ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็แน่นอนถึงจะเป็นสามัญชนก็ไม่ใช่สามัญชนทั่วๆไป
1: ธรรมดาใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะมีการได้รับการอบรมเรียนหนังสือนะครับถึงขนาดที่จะกลายเป็นครูกลายเป็นอาจารย์ของเจ้านายได
1: ้
0: ก็แปลว่าต้องมีความรู้ดีมากพอสมควรทีเดียวไม่ใช่ธรรมดา
1: ใช่ครับแล้วผมก็แอบคิดด้วยว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องช่างสังเกตช่างจำมากๆเพราะว่าดูจากบทประพันธ์งานประพันธ์ของท่านเนี่ยถ้าหากว่าเราคิดว่าใครคิดว่าเรื่องที่เป็นจินตนาการทั้งหลายของท่านเนี่ยมันจินตนาการสุดโต่งแต่ว่าบังเอิญเหลือเกินว่าต่อมาในยุคสมัยต่อๆมาเนี่ยเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันกลายเป็นจริงขึ้นมาซะทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ท่านเคยผ่านตาท่านเคยผ่านหูแล้วท่านสามารถจะเก็บมาประมวลได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเรื่องอภินิหารต่างๆซึ่งมันไม่ใช่อภินิหารชนิดที่เกินจริงในยุคสมัยต่อๆมานั่นผมว่าน่าจะเกิดจากทั้งเรื่องของการศึกษาที่หลากหลายของท่านเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยของท่านที่มีคือท่านอะแวดล้อมด้วยความหลากหลายแต่ว่าท่านเก็บทุกอย่างมาไว้ในตัวได้หมดเลย
0: อันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์กมุตตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือว่าเราก็จะทราบว่าสังคมในยุคต้นรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัชกาลที่1รัชกาลที่2ต่อมาจนกระทั่งรัชกาลที่3เนี่ยจะเป็นกรุงเทพหรือว่าฝั่งธนจะเป็นฝั่งธนหรือฝั่งพระนครก็ดีเนี่ยเราที่ถึงกรุงเทพเนี่ยเราจะต้องคิดว่ากรุงเทพเนี่ยมีทั้งสองฝั่ง
1: ใช่ครับ
0: คือฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุ
1: ร
0: ีโดยที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีชุมชนการค้
1: าน
0: ะฮะมีชุมชนการค้ามีชาวต่างชาตินะครับเข้ามาอยู่อาศัยอยู่นะครับอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วความเป็นชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยจริงๆมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา
1: ครับ
0: นะก็อาจจะคลายลงไปช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในช่วงภาวะศึกสงคราม
1: ครับ
0: แต่ว่าพอพระนครตั้งสถาปนาเรียบร้อยดีแล้วก็จะมีบรรดากลุ่มชนชาวต่างชาติหลากหลายเข้ามานะฮะตั้งรกรากนะครับแล้วก็สร้างชุมชนอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจีนนะครับหรือว่ามอญนะ
1: ครับ
0: หรือว่าลาวอย่างนี้เป็นต้นนะมีการไปทำศึกสงครามกวาดเทครัวมาก็มีนะครับหรือว่ามีการรับวัฒนธรรมนะครับอย่างเช่นจีนฝรั่งอะไรนี้เป็นต้นนะครับมาในเชิงของศาสนาบ้างมาในเชิงของวรรณกรรมบ้างหรือมาในเชิงของการค้าพาณิชย์หรือการเข้ารับราชการก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆวัตถุดิบนะครับที่ไหลเวียนนะไม่อยากจะพูดว่าล่องลอยอยู่ในอากาศเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในชีวิตแล้วท่านสุนทรภู่เองก็คงจะได้มีโอกาส
1: เก็บเกี่ยว
0: เก็บเกี่ยวฟังบ้างพบปะผู้คนบ้างอ่านบ้างอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย

0: บันทึกอยู่อย่างชัดเจนมากๆหรือว่าสะท้อนอย่างชัดเจนมากในงานประพันธ์ของท่านอย
1: ่
0: างเช่นเรื่องพระไพมณีเป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: ครับหรือว่าอย่างเช่นถ้าเราทราบกันดีอย่างในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียขึ้นครองราชแล้วนะครับก็ทำให้ท่านสุนทรภู่เนี่ยมาเขียนถึงนางละเวงวัลลาเป็นต
1: ั
0: วละครเอกที
1: ่
0: เป็นกษัตริย์ผู้หญิงในเรื่องของพระไพมณีเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆหรือว่าบรรดามันจะมีเนื้อหาบางส่วนนะฮะในวรรณกรรมของท่านเช่นพระไพมณีอะไรเงี้ยซึ่งก็อ่านดูแล้วก็หรือว่าบทละครเรื่องอภัยนุราชอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่านดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับเรื่องราวในนิทานหรือพงศาวดารจีน
1: ที
0: ่เป็นต้น
1: ใช่ครับครับทีนี้อาจารย์ได้พูดถึงภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยจะคุณผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าอาจารย์จะเทียบเรื่องของภูมิประเทศเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ค่อนข้างจะหลากหลายเหมือนกับเป็นการปูทางเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวในตอนต่อๆไปของเราเนี่ยเราจะนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยแหละครับมาจากการขยายความบทประพันธ์ของท่านแล้วจะเป็นจริงเป็นจังเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราคุยต่อไม่ได้แล้วอาจารย์
0: หมดเวลา
1: หมดเวลา
0: ไปคุยกับอาจารย์โกมุทีไรรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว
1: ครับขอบพระคุณมากเลยครับรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์จิรวณิชกุลครับจากภาควิชาภาษาไทยคณะศิลปศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเรากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้แหละครับเรื่องของท่านสุนทรภู่ในวาระ240ปีของท่านรวมไปถึงเรื่องที่เราจะนำนิราศเนี่ยมาทำอะไรกันต่อไปเป็นจริงเป็นจังต้องติดตามรับฟังวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามกับรายการไทยศึกษาทุกวันพระสวัสดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
5: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
6: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
7: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
8: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
9: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
10: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
4: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ไฟล์ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นวงศ์ไพพันธ์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬานะครับที่จุฬาเรดิโอ plus fm 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสันสังคมปัญญาหรือ synergy for a smart society นะครับวันนี้เป็นรายการสดนะครับเพิ่งสอนหนังสือเสร็จก็มาจัดรายการต่อนะครับฉะนั้นสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับที่เบอร์022183975-7นะครับ022183975-7นะครับหรือทักทายผ่านเพจ Facebook ได้นะครับกำลังไลฟ์สดๆอยู่นะครับที่ Facebook

จษดาเนี่ยนะครับเขียนว่า J E W S A D A แล้วก็ใช้ D-Dog นะครับหาเจษดาติดดวงบริพันธ์ครับก็จะทักทายกันในนั้นได้เผื่อมีข้อความมีคำถามก็มาส่งได้นะครับเสียงก็จะแหบๆหน่อยเพราะพอเปิดเทอมแล้วสอนหนังสือก็จะต้องใช้เสียงเยอะนะครับนะขออภัยด้วย มีหลายเรื่องเลยจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ก็มีเยอะมากฉันเอาเรื่องที่ค่อนข้างคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของโรคหัวใจนะครับที่บอกเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าก็คือมีข่าวเศร้านะครับนะก็คือคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับหลายคนรู้จักดีแล้วล่ะนะครับนะผมก็รู้จักแบบห่างๆแต่ก็มีโอกาสได้เคยใกล้ชิดนะครับเพราะว่าคุณเรย์เนี่ยตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นมาก็คุ้นเคยในรายการทีวีสมัยก่อนเนอะทั้งรายการที่แบบประเภทพาไปเที่ยวแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยจริงๆก่อนหน้านั้นอ่ะเคยเป็นพิธีกรพวกรายการเพลงด้วยซ้ำใช่ไหมครับนะรายการทีนทอล์กอะไรอย่างเงี้ยใครเกิดทันบ้างนะจะเป็นตอนหนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็พี่เล่เราเนี่ยครับก็มีผลงานเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเล่นหนังหลายๆเรื่องซึ่งแต่ละเรื่องก็เล่นแล้วอินเข้าบทมากผมจำว่าเรื่องสุดท้ายที่ดูเนี่ยพี่เล่เล่นเป็นพระนะครับเป็นซีรีส์ในNetflix เกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะเล่นเป็นพระที่ต้องจะเรียกว่าต่อสู้ไหมต้องเรียกว่าจัดการกับการที่ AI เข้ามาช่วยเทศนาสั่งสอนได้เลยครับก็เป็นเรื่องสนุกดีแล้วก็เป็นหนึ่งในเซเลบดารานักร้องพิธีกรสารพัดอย่างที่ผมรู้สึกว่าเป็นคนที่เราน่าประทับใจที่บอกว่าเคยใกล้ชิดเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจะ10ปีแล้วล่ะนะครับตอนนั้นได้เคยตัวผมเองเนี่ยได้เคยถูกคัดเลือกไปร่วมกิจกรรมของบริษัทสิงห์นะสิงห์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยติดตามเซเลบ5คนนะครับก็คือมีพี่ติ๊กจัสดาพรคุณเรย์แมคโดนัลด์นะครับมีคุณชาคิดย้ำงามนะมีคุณคริสหอวังนะครับแล้วก็มีน้องนักร้องชื่อแกงส้มนะครับเขาไปถ่ายหนังสั้นที่เกาะกาลาปากอสไกลมากเลยนะครับแล้วเราก็พยายามสมัครเข้าไปคัดเลือกจนกระทั่งได้ติดด้วยก็อยู่ในทีมนั้นด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดกันไม่ใช่แค่เรื่องในถ่ายหนังแต่ว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างกินข้าวเที่ยวต่างๆนะครับกระทั่งไปดำน้ำไปนั่งไปลงอ่างจากุซี่ใครได้ดูใน Facebook ผมก็จะเห็นภาพนะโอ้พี่เลกับผมได้นั่งจากุซี่นะครับแช่น้ำด้วยกันเป็นคนน่ารักมากครับไนซ์มากครับนะยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงนะครับถ่อมตัวมากด้วยนะครับนะไม่ได้ติดว่าเป็นดาราหรืออะไรเลยแล้วก็ข่าวเศร้าคือคุณเล่แมคโดนัลด์ก็เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับนะเป็นข่าวที่แบบเศร้าแบบตกใจมากว่าฮะยังไม่50เลยเพิ่ง49เองนะครับนะแล้วก็ตามข่าวก็บอกว่าเหมือนกับมานั่งอาจจะดูทีวีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ฟุบเหมือนจะหลับไปนะครับดูจากกล้องวงจรปิดที่บ้านมาเจอตอนเช้าก็ยังนึกว่ามันนอนฟุบอยู่หรือเปล่าเอากลายเป็นว่าเสียแล้วนะครับแล้วก็ที่จะคุยกันวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจครับเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนแล้วแหละตอนแรกก็คิดว่าน่าจะทำนองนี้แต่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจากผลการชันสูตรนะครับนะคุณลีโอพุทธนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าคุณเรเนี่ยครับเส้นเลือดหัวใจนะตีบไป3เส้นนะครับปกติหัวใจเราก็มีจุดอันตรายได้หลายจุดใช่ไหมกล้ามเนื้อหัวใจด้วยลิ้นหัวใจด้วยนะครับและที่สำคัญคือหน้าที่ของหัวใจคือการสูบฉีดเลือดนะที่เข้าไปฟอกแล้วมาจากปอดฉีดออกไปเพื่อไปเลี้ยงร่างกายแต่ว่าตัวหัวใจเองก็ต้องการเลือดไปเลี้ยงนะครับซึ่งมีเส้นเลือดใหญ่ๆอยู่3เส้นแล้วก็ปกติเราต้องมีการตรวจร่างกายนะครับว่าร่างกายปกติดีไหมหัวใจยังทำงานดีไหมบางคนก็ตรวจ EKG นะครับดูคลื่นหัวใจบางคนก็ตรวจขั้นสูงคืออาจจะต้องมีเนี่ยตรวจว่าหลอดเลือดเนี่ยมันมีปัญหาไหมก็จะมีค่าที่บอกว่าหลอดเลือดหัวใจตีบนะตีบกี่เปอร์เซ็นต์60 40หรือเยอะๆนะครับในเคสของคุณเลเมโทนัลเนี่ยพบว่าหลอดเลือดหัวใจทั้ง3เส้นหลักเนี่ยตีบไปถึง 90% นะครับซึ่งก็สอดคล้องกับหลายๆคนบอกว่าคุณเลดูเป็นคนทำงานหนักนะครับนอนน้อยอ่อนเพลียง่ายนะครับนะการพูดอาจจะดูมีตะกุกตะกักอะไรมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าก็เท่าที่ฟังคือก็เสียไปอย่างสงบนะครับเหมือนหลับไปเองนะครับนะฉะนั้นเรื่องแรกที่คุยกันในการเนี่ยครับก็คือน่าจะพูดเรื่องโรคหัวใจแล้วกันเนาะนะครับนะว่าต้องระวังกันด้วยนะครับนะผมเจอมา 2-3 คนแล้วล่ะนะครับนะใครติดตาม Facebook ผมก็จะเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับเป็นเขาชื่อช่างเอกนะครับนะชื่อใครผมเลยผมชื่อเล่นชื่อเอกกันแต่ว่าเป็นช่างที่เคยช่วยดูเรื่องเกี่ยวช่วงล่างรถยนต์ผมอะไรเงี้ยแต่งรถกันมาด้วยกันนะครับแล้วก็
ทำอู่อยู่ตรงประชาชื่นแล้วก็พออยู่ๆก็มีข่าวเสียไปแล้วนะครับแบบนี้เลยหลับไปเองเลยนะครับแล้วก็คล้ายๆกันอายุยังน้อยนะครับและทำงานหนักนอนน้อยนะครับบางเคสที่ได้ยินบางทีก็มีการดื่มเหล้าเยอะหน่อยบางคนก็สูบบุหรี่เยอะหน่อยนะครับขนาดพี่ซันน่ะนะครับพี่ซันพิธีกรของเราเนี่ยครับนะก็ตอนช่วงนานย้อนไปสักประมาณหลายปีแล้วจนช่วงพี่ซันอายุ50เนี่ยครับนะก็เคยเป็นโรคหัวใจนะครับเนี่ยผมก็มารู้ที่หลังตอนผมไปทำพิธีกรพี่มนุษย์พุทธานพี่ซันมนุษย์พุทธานเนี่ยนะครับนะก็เพิ่งรู้ตัวหลังว่าโอ้เคยเป็นโรคหัวใจด้วยเหรอเคยเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดอยู่นานเลยก็คล้ายๆกันพี่ซันก็เล่าว่าทำงานหนักนอนน้อยนะครับนะก็ต้องระวังสุขภาพกันนะครับอ่ะแล้วมาคุยเรื่องแรกเรื่องโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นคำใหญ่ๆนะครับนะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในโรคที่สำคัญของประเทศไทยเพราะคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยนับวันก็เยอะขึ้นเขาบอกว่าเป็นอันดับ4ของโรคต่างๆนะครับนะถ้ามีที่ค่อนข้างเป็นกันก็มีโรคมะเร็งนะโรคมะเร็งมันก็กว้างมากเพราะอวัยวะสารพัดอย่างก็เป็นมะเร็งได้นะครับโรคหลอดเลือดในสมองพวกสโตรกต่างๆเนี่ยก็เป็นกันเยอะนะครับนะมันจะมารวมกับความเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยแล้วก็โรคจากปอดก็เยอะนะครับนะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของทำไมสูบบุหรี่ก็เรื่องสิ่งแวดล้อมตอนนี้ที่มันแย่ลงเรื่อยๆมีฝุ่น PM 2.5 ต่างๆนะครับโรคหัวใจก็เช่นเดียวกันนะบอกว่าเป็นอันดับ4ของคนไทยเลยซึ่งโรคหัวใจก็เป็นคำกว้างนะครับมันหมายถึงได้หลายโรคเลยนะครับนะบอกว่าเกี่ยวกับโครงสร้างบางส่วนของหัวใจหรือการทำงานของหัวใจผิดปกติไปก็อย่างเช่นบอกว่าอาจเป็นตรงหลอดเลือดหัวใจผิดปกติก็ได้ตรงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติก็ได้นะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะผมก็ว่าผมเคยเป็นนะมันอยู่เราเดินอยู่แล้วก็มันตึ๊กแปลกๆขึ้นมาครับนะแต่ว่าแล้วก็เคยตรวจร่างกายประจำปีซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยให้วัด EKG เลยแต่ตั้งแต่นั้นมาก็คือวัดทุกปีนะครับอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างซึ่งก็ตอนหลังก็ไม่เคยมีรายงานว่า EKG มีปัญหานะแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดต้องไปทำอย่างอื่นไปวิ่งแล้วก็วัดด้วยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับนั้นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจนะครับนะบางทีก็ตรงในหัวใจแบ่งเป็นสี่ห้องใช่ไหมมันก็มีลิ้นระหว่างห้องบนห้องล่างแบ่งเป็นสองลิ้นเนี่ยก็อาจจะทำงานผิดปกติได้แล้วแม้กระทั่งเยื่อที่คุ้มหัวใจอักเสบก็เป็นไปได้นี่นะครับนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีอาการต้องสนใจว่าเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะอยู่ก็อาจจะเหนื่อยง่ายหรือจะแน่นหน้าอกอาจจะมีอาการจะเป็นลมอะไรเงี้ยครับหรือว่าที่ลุกๆนั่งๆแล้วผิดปกติควรจะไปหาแพทย์ตรวจนะครับแล้วก็ต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญวินิจฉัยว่าเป็นไงบ้างนะครับฉะนั้นสัญญาณครับมาลองดูซิใครมีสัญญาณเตือนโรคหัวใจพวกนี้บ้างไหมนะครับอย่างที่1คือเจ็บหน้าอกนะครับแน่นหน้าอกนะครับมีการปวดร้าวขึ้นกรามด้านซ้ายนึกออกไหมคือมันเจ็บที่หน้าอกจริงนะแต่มันร้าวขึ้นมาถึงฟันนะถึงคอเนี่ยครับมันขึ้นมาที่ปากเลยเนี่ยบางทีก็ไปทางด้านแขนนะบอกร้าวไปทางร้าวไปทางท้องแขนด้านซ้ายนะครับสังเกตมันมักจะไปทางซ้ายใช่ไหมครับนะมันก็หัวใจฝั่งซ้ายมากกว่าขวานะครับหรือลงไปทางด้านท้องนะครับนะมันผิดปกติแล้วล่ะมันใครมันจะเจ็บแล้วมันจะร้าวไปหลายจุดอย่างนี้ได้นะครับข้อ2คือหน้ามืดนะก็อยู่ๆก็หน้ามืดเป็นลมหมดสติวูบไม่รู้สึกตัวนะมันอาจจะจากหลายสาเหตุนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าร้อนไปอยู่ๆก็หน้ามืดเนี่ยก็เป็นไปได้นะหัวใจจะทำงานผิดปกติหรือเปล่านะครับข้อ3บอกว่ามีอาการใจสั่นนะใจเต้นเร็วรัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงนะครับก็แน่นอนคือปกติมันเราก็หัวใจเต้นเราไม่ค่อยรู้สึกต่อแต่จบนอกจากเราไปออกกำลังกายเยอะๆไปวิ่งไปอะไรตุบๆๆๆใช่มั้ยอยู่ๆมันก็เป็นนะครับนะมันก็อาจจะเป็นสัญญาณได้นะครับข้อ4หอบนะครับเหนื่อยง่ายผิดปกตินะครับอันนี้ก็โอเคหลายคนก็เป็นอยู่แล้วนะแต่ถ้าถึงขนาดนอนราบนะครับนอนราบแล้วหายใจไม่ได้นะครับนอนตอนกลางคืนเนี่ยนะครับต้องตื่นขึ้นมานะครับแล้วมาหอบด้วยเนี่ยไม่ใช่ละนะครับผิดปกติแล้วนะครับนะแล้วข้อ5อันนี้จะแปลกหน่อยขาบวมฮะไปที่ขาแทนนะขาบวมผิดปกติบอกว่าบริเวณหน้าแข้งนะครับปลายเท้าบวมซึ่งมันก็ไม่ควรจะไปบวมเท่านั้นใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมนึกขึ้นมาถึงคุณแม่ผมเลยเพราะคุณแม่ผมเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจนะครับตอนนั้นนี่ก็ผ่านมา6ปีแล้วจำได้เลยว่าตอนนั้นก็ที่บ้านตอนนี้อยู่แต่งงานแล้วอยู่คนละบ้านกับคุณแม่น้องชายก็โทรมาบอกช่วงนี้แม่ไม่สบายช่วงนี้แม่ท้องเสียนะครับโอ้ท้องเสียเป็นไรบ้างกินยาอย่างผมก็อุตส่าห์กลางคืนก็ไปหาซื้อยาไปให้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ดูว่าอ่อนเพลียมากแล้วก็คิดว่าอ่อนเพลียเพราะท้องเสียอะไรเงี้ยแล้วพอขนาดเราก็อยู่เป็นเพื่อนเนี่ยแม่ก็นอนอยู่ที่ชั้นล่างเราก็อยู่เป็นเพื่อนแล้วสักครู่แม่ก็จะเหมือน
จะหลับนึกเหมือนจะหมดสติอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยไม่ไหวแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับนึกว่าไม่สบายเพราะท้องเสียหนักหรือเปล่าก็เลยบอกแม่ไปโรงพยาบาลกันเถอะอะไรเงี้ยครับคุณแม่ก็ยังอุตส่าห์ลุกมาแต่งน้ำแต่งตัวแต่ก็ดูเพลียมากเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าเนี่ยอย่างคล้ายๆข้อ4เมื่อกี้คือนอนราบไม่ได้นอนแล้วมันมีเหมือนนอนไม่สบายต้องหอบอะไรเงี้ยครับแล้วเหนื่อยง่ายคุณแม่ก็อายุมากแล้วก็จริงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะไรง่ายขนาดนี้แล้วก็พาไปโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะครับแล้วก็ช็อกคือพาไปโรงพยาบาลนะโอเคเข้า ER เข้าใจได้นะครับฉุกเฉินไปว่าเป็นท้องเสียนะอ่อนเพลียมากพยาบาลเปิดม่านออกมาหลังจากเขาไปคุณแม่หัวใจวายครับฮะหัวใจวายเนี่ยนะไม่ได้กะเลยนะครับแล้วก็เนี่ยหัวใจวายจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะฉีดสีแล้วนะฉีดสีได้ไหมต้องเซ็นยอมเพราะว่าฉีดสีมันก็เป็นเรื่องใหญ่พอฉีดสีก็เห็นเลยโอ้เส้นเลือดหัวใจตีบอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะว่าคุณแม่ไม่เคยตรวจร่างกายเป็นผู้ใหญ่ครับเขาไม่มาตรวจร่างกายเป็นประจำเลยหรอกนะครับพอตีบแล้วมันก็เกิดอะไรขึ้นตามมาพอเลือดไม่ไปเลี้ยงตัวกล้ามเนื้อหัวใจก็หัวใจก็ทำงานหนักพอทำงานหนักมันก็ฉีดเลือดแรงกว่าปกติตัวลิ้นหัวใจก็เสียอีกนะครับกลายเป็นว่าโอ้มันกระเทือนไปหมดเลยใช่ไหมครับนะก็เลยตอนนั้นก็เลยจะต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินนะครับนะก็มีการทำบอลลูนก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับเหมือนการไปค้ำเลือดหลอดเลือดหัวใจให้มันกว้างขึ้นนะครับนะจะมีแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ยังไม่พอเพราะว่าลิ้นหัวใจมันเสียแล้วอ่ะนะครับก็ต้องทันเฟอร์ตอนนั้นรู้สึกเข้าสมิติเวชนะสมิติเวชแถวๆบ้านนะครับแล้วก็ย้ายมาโรงพยาบาลจุฬาโชคดีมากเลยมีพระผู้ใหญ่ช่วยประสานงานให้ไม่งั้นก็คงหาไม่ได้นะย้ายมาแล้วก็อ๋อแล้วก็ได้ระบบยูเซฟของบ้านเราเนี่ยซึ่งดีมากคือถ้าใครเป็นคนที่จะป่วยฉุกเฉินวิกฤตอย่างเงี้ยครับเขาระบบของรัฐนี่คือช่วยออกเงินให้นะโอ้ดีมากผมคือนี่เข้าโรงพยาบาลเอกชนด้วยมีผ่าตัดใหญ่ผ่าตัดหลายที่สุดท้ายเสียตังค์ไปไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยแล้วก็ด้วยความที่น้องชายเป็นข้าราชการก็ได้เบิกด้วยผมไม่ใช่ข้าราชการนะยังคิดตายถ้าน้องไฟไม่ใช่ข้าราชการนี่คงเหนื่อยแน่แต่ว่าก็ได้ยูเซฟมาช่วยครับและสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดเปิดหัวใจกันเปิดหน้าอกทำการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าลิ้นหัวใจนี้จะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่คุณแม่ก็แข็งแรงจากนั้นมาถึงวันนี้นะครับแต่ว่าตอนคือตาเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับนะฉะนั้นอีกทีนะครับสัญญาณเตือนตรงนี้อย่าประมาทนะครับคุณรู้สึกเจ็บหน้าอกขึ้นมาคุณหน้ามืดเป็นลมสติไม่รู้ตัวคุณมีใจสั่นใจผิดปกติเหนื่อยง่ายขาบวมอาจเป็นโรคหัวใจได้แล้วก็ประจบกับเรื่องปัจจัยต่างๆด้วยที่เป็นความเสี่ยงเช่นการมีโรคประจำตัว NCD ต่างๆครับใครเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนนะครับพูดมานี่เริ่มเข้าถั่วสูบบุหรี่พันธุกรรมนะครับใครมีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจผมเนี่ยเราละตายแล้วมีสิทธิ์แน่เลยเพราะคุณแม่เป็นเราก็อาจจะเป็นตามได้นะแต่ว่าเรายังไม่เป็นเบาหวานยังไม่มีความดันสูงแต่ไขมันในเลือดเริ่มมาแล้วโรคอ้วนนี่มาจริงนะครับนะดีไม่เคยไม่สูบบุหรี่เลยนะครับนั่นผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยนะครับฉันก็ลดตรงนี้ฉันการดูแลตัวเองครับนะมันโรคต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เราก็มันก็เกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีมันก็พอจะช่วยลดความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นรับประทานอาหารนะครับลดความหวานจัดนะมันจัดเค็มจัดคือไม่ต้องขนาดจัดด้วยลดได้ก็ลดนะครับนะอาหารหวานมันเค็มนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับนะเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเลยผมเนี่ยแต่เดี๋ยวเริ่มแล้วบังคับตัวเองทุกสัปดาห์ต้องเปลี่ยนชุดเนี่ยวิ่งรอบจุฬาบ้างวิ่งแถวๆบ้านบ้างวิ่งในซอยวิ่งให้ได้อย่างนี้ครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะเดินต่อให้ได้อีกครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยครับนะใครเห็นผมวิ่งอยู่แถวจุฬาก็เนี่ยกลัวตายนะครับควบคุมน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอันนี้ยังทำไม่ได้พออายุมากเนี่ยน้ำหนักมันไม่ลงเลยนะครับตอนวัยรุ่นกว่านี้ตอนเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผอมผมเนี่ยผอมเลยนะครับตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วลดไม่ลงเลยนะก็น้อยก็ต้องพยายามควบคุมน้ำหนักนะครับใครสูบบุหรี่อยู่ต้องหยุดนะต้องงดสูบบุหรี่ได้แล้วนะครับนะยิ่งลดเร็วยิ่งดีนะครับแล้วก็โรคต่างๆมีโรคประจำตัวอยู่โรคเบาหวานโรคความดันนะครับก็อย่าประมาทครับนะก็ถ้าไปหาแพทย์ถ้าแพทย์สั่งยามาก็กินยาตามนั้นนะอย่าไปเชื่อความเชื่อผิดๆประเภทบางคนบอกว่าเขาบอกกันแล้วว่ายาลดไขมันไม่ดีต่อร่างกายสเตตินอะไรเงี้ยครับไม่ยอมกินเถอะนะครับนะจะไปเสี่ยงทำไมนะครับนะและสุดท้ายสำคัญมากสุดคือพักผ่อนให้เพียงพอครับนะเราบางคนก็บอกลำบากนะยังเป็นช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็เข้าใจนะครับนะแต่ว่าถ้าเริ่มอายุมากอย่างพวกผมเนี่ยอายุมากเลยนะก็การพักผ่อนสำคัญครับนะอย่าดูหนังดึกซีรีส์ต่างๆหรือว่าเล่นเน็ตอะไรเงี้ยครับแล้วเราต้องตื่นเช้าด้วยอ่ะต้องรีบตื่นเช้าขับรถมาส่งลูกมาทำงานเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่านอนน้อยไป work life balance นะครับนะกับประมาณนี้นะครับจากเรื่องของโรคหัวใจนะครับก็จะขยายเพิ่มอีกหน่อยนะครับนะอ๋อทักทายกันก่อนวันนี้เข้ามาเยอะเลย
คุณอัศดาวุฒิทักทายเข้ามานะครับนะบอกว่าสมัคร AI Passport ยังไม่สมัครเลยไม่คิดจะสมัครผมว่าผมใช้ Google Gemini ก็ง่าย

ดีนะครับนะคุณชาวนาพันโยนะครับบอกว่าเสพข่าวเกี่ยวกับรอยโรคยิ่งเครียดยิ่งกังวลมากนะครับเดี๋ยวไม่รู้มีเวลาพูดทันปะแต่ว่าโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กแล้วนะครับว่าถ้าอย่างเรื่องของรอยที่หูอะไรเงี้ย

นี่หลายปีมากจนลืมเลยนะว่ากี่ปีแล้วนะครับคุณกิติสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณกิติบอกว่าผมไขมันสูงมาตลอดพอปีที่แล้วเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกเลยได้บรรลุนครับเนาะบางทีเนี่ยเราก็ไม่คาดนะบางคนตัวพร้อมผอมนะครับนะบางทีก็ตัวพร้อมผอมแฟนผมก็เนี่ยตัวพร้อมผอมค่าไขมันสูงนะครับนะฉันก็บางทีอาจจะไม่ต้องรอถึงขนาดเจ็บหน้าอกนะครับนะถ้าดูอาการเนี่ยบอกใช่คุณกิติบอกว่าผมว่าถ้าสังเกตอาการตัวเองแล้วไปหาหมอเร็วยิ่งดีห้ามดื้อฝืนเห็นด้วยเลยครับนะอาจารย์ประเวศอาจารย์ประเวศอยู่มหิดลวันก่อนผมเพิ่งไปสอนที่มหิดลนะไม่ได้เจอกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้มาฟังนานแล้วสวัสดีเช่นกันนะครับโอเคอ่ะต่อจากเรื่องของสัญญาณในการบอกว่าเป็นโรคหัวใจนะครับนะมันก็เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วมากเพราะก็จะมีคนบอกว่าเนี่ยพี่เลเป็นอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ย้อนกลับไปนะน้องอันนะเขาชื่ออะไรนะผมออกเสียงไม่ถูกแล้วคุณประมาณนี้นะน้องที่เป็นยูทูบเบอร์นะทางด้านเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่ไปเสียชีวิตที่ต่างประเทศนะครับนะก็เป็นโรคหัวใจน่าจะเป็นโรคหัวใจเช่นกันบอกว่าเป็นเพราะว่าไปฉีดวัคซีนโควิดโยงเก่งจริงๆนะครับนะก็จะพยายามเน้นว่าอันนี้มันคือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะแล้วโรคหัวใจตีบไม่เคยมีรายงานว่าเป็นผลจากเรื่องของฉีดวัคซีนนะครับโดยเฉพาะวัคซีนโควิดที่ชอบมาอ้างๆกันเนี่ยครับนะพวกนี้หาเรื่องปั่นกระแสให้คนกลัวแล้วก็ไปขายอาหารเสริมบ้างล่ะนะครับขายคอร์สล้างพิษวัคซีนน่ะซึ่งมันไม่มีจริงนะครับเพราะมันวัคซีนมันไม่ได้เป็นพิษไม่ต้องไปล้างไม่ต้องไปหาวิธีการแปลกๆกินกลายเป็นกินยาที่เป็นน้ำคลอรีนน่ะไอ้เจ้า CDS น่ะนั่นยิ่งอันตรายกว่าอีกนะครับนะเอาสั้นๆก่อนที่เคยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนและอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจเนี่ยก็มีเช่นถ้าฉีดวัคซีนกลุ่มที่เป็นเรียกวัคซีนใช้ไวรัสนำส่งโปรตีนนะครับนะไวรัลเวกเตอร์วัคซีนเช่นแอสตราเซเนกานี่คนไทยมีฉีดจอร์นสันแอนด์จอร์นสันประเทศไทยเราไม่มีฉีดนะครับพวกนี้มีรายงานจริงว่ามันมีอาจจะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องของหลอดเลือดตีบอย่างที่บอกนะครับนะภาวะนี้เป็นภาวะเขาเรียกว่าภาวะเกล็ดเลือดต่ำและภาวะหลอดเลือดอุดตันหลังได้รับวัคซีนนะครับแต่เคสมันน้อยมากนะครับมาบอกว่าประมาณ 50-100 เคสต่อการฉีด 50-60 ล้านโดสนะที่พบมาคือน้อยมากฉะนั้นก็ตามพอมันมีการรายงานการพบเขาก็พยายามจะยกเลิกไปฉันตอนนั้นประเทศไทยเราพยายามโปรแอสตราเซเนกาขณะที่ทั่วโลกเดี๋ยวทางยุโรปเนี่ยเขาเลิกใช้นะครับอันนี้ก็ตลกดีแต่โอเคบอกว่าน้อยคนที่เคยฉีดแอสตรานะครับนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ชอบมาอ้างกันคือวัคซีนกลุ่มที่เป็น mRNA นะครับอย่างเช่นวัคซีนไฟเซอร์วัคซีนโมเดอร์นานี่เขาเรียกชื่อกันอันนั้นน่ะมีรายงานการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับซึ่งภาวะพวกนี้มันเกิดอยู่แล้วถ้าคุณมันมีสิทธิ์เกิดอยู่แล้วถ้าคุณติดไวรัสนะฉะนั้นพอเราฉีดวัคซีนทำตัวคล้ายไวรัสแต่ไม่อันตรายไวรัสมันก็เลยมีโอกาสเกิดโรคนี้แต่ว่าอัตราส่วนน้อยมากคราวนี้บอก12คนใน1ล้านคนนะครับก็ใกล้ๆกับเมื่อกี้นะก็คือน้อยๆมากนะครับในโอกาสแล้วก็พบในคนอายุน้อยๆนะครับนะไม่ใช่ส่วนใหญ่ชอบแบบคนที่มาโพสต์นี่บอกเป็นสูงผู้สูงอายุซะเยอะแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นผลจากวัคซีนนะครับนะซึ่งไม่ใช่ส่วนใหญ่การพวกนี้มันถ้าจะเป็นมันเป็นตั้งแต่ตอนฉีดวัคซีนแล้วล่ะไม่ใช่ว่านี่ฉีดตั้งแต่ปีนู่นเนี่ย2019 2020นี่ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วนี่2026เนี่ยเพิ่งจะมาบอกว่าเป็นอาการไม่ใช่นะครับนะแล้วส่วนใหญ่ก็หายเองได้ด้วยนะครับนะก็จะมีไม่กี่คนที่อันตรายขนาดต้องไปช่วยรักษานะครับนะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องของเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับมันอย่างที่เราเคยคุยกันไปเมื่อกี้บอกว่ามันก็คือสภาวะที่หลอดเลือดแดงโคโรนารีหลอดเลือดที่นำออกซิเจนเลือดที่มีออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเกิดภาวะที่นะครับไม่ใช่มีลิ่มเลือดไปตีบนะแต่มีคราบไขมันมีพลักมีหินปูนอยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วนะครับนะมันก็เลยทำให้หลอดเลือดตีบลงนะเลือดก็เลยไปเลี้ยงยากขึ้นนะครับนะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เลยนำไปสู่การเกิดหัวใจวายได้นั่นคือปัญหานะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวัคซีนนะครับนะสาเหตุส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการที่เนี่ยบางทีเรามีไขมันมากเกินไปที่ว่าซึ่งการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ถึงเรื่องนี้อย่าให้เกิดความดันสูงอย่าให้เกิดอย่าสูบบุหรี่อย่าระดับไขมันพวกค่าคอเลสเตอรอล LDL นะครับสูงก็จะเห็นภาพชัดว่าไปอุดตันเส้นเลือดได้เป็นเส้นนั้นนะครับคนละเรื่องกับเรื่องของวัคซีนนะครับโอเคอ่ะสองเรื่องหลักที่คุยไปนะครับอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจจะมาคุยวันนี้ก็คือเรื่องของไข่ไก่นะครับนั่นก็คือเรื่องของที่เขามีเถียงกันเพราะว่ามันมีการแชร์คลิปนะครับพูดว่าใครเชื่อไหมไข่ไก่เก็บได้25ปีวิธีการเก็บไข่ไก่นานๆโดยไม่ต้องแช่เย็นไม่เน่าไม่เสียนะครับนะก็เป็นคลิปวิดีโอ
เสร็จแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มาบอกว่าไม่จริงฟันธงข่าวปลอมนะครับนักข่าวก็โทรมาถามว่าตกลงไงกันแน่นะครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้ก้ำกึ่งอีกแล้วบางทีผมก็มีอะไรเถียงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเหมือนกันว่าคุณอาจจะ

0: ตีความไม่ตรงนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้บอกว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับวิธีการแปรรูปไข่นะครับคือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็พูดถูกเขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ยนะไข่ไก่สดเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานหรอกถ้าคุณไม่ใช้ตู้เย็นมันก็เก็บได้ไม่นานแน่ๆใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ความรู้ว่าถ้าไข่ไก่สดนะไม่ใช่ตู้เย็นนะไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยก็เก็บได้นะแต่ประมาณสัก10วันถึง14วันประมาณนี้นะครับขึ้นกับว่าห้องร้อนไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้าแค่ตู้เย็นดีขึ้นเยอะนะครับมันจะขึ้นมาประมาณ 3-5 สัปดาห์ก็ประมาณเดือนเลยนะครับนะแล้วก็คนเก็บไว้ตู้เย็นชั้นข้างในนะอย่าไปเก็บที่ฝาประตูตู้เพราะว่าคนเข้าใจผิดเยอะว่าเก็บที่ฝาประตูตู้เหมือนกับที่เขาจัดสวยๆแต่ว่ามันไม่ดีหรอกเพราะว่ามันทำให้มันอากาศมันไม่ค่อยเย็นเพียงพอนะครับนะถ้าอยากให้มันกว่านั้นอีกก็เคลือบไขมันบอกว่าเอาน้ำมันพืชเนี่ยมาเคลือบเคลือบแล้วเก็บไว้ได้อีกหลายสัปดาห์เลยแล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านไทยสมัยก่อนซึ่งไม่มีตู้เย็นเนี่ยเขาบอกว่าไปดองในน้ำปูนใสก็ไข่ดิบเนี่ยครับใส่ไว้ในน้ำปูนใสเก็บได้เพิ่มอีกเป็นหลายเดือนเลยนะครับนะแต่ว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมซึ่งอ้างอิงการขอข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าไม่จริงแน่ๆพวกนี้ไม่มีทางเก็บถึง25ปีครับก็เห็นด้วยครับวิธีพวกนี้มันไม่ถึง25ปีแต่ประเด็นคือคลิปที่เขาแชร์กันเนี่ยมันเป็นคลิปการทำเทคนิคที่เรียกว่าฟรีสไดร์ครับนะฟรีสไดร์เนี่ยเป็นวิธีการถนอมอาหารมันเป็นการแปรรูปอาหารแบบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเคยได้ยินเรื่องกาแฟฟรีสไดร์อันนี้ก็คล้ายๆกันฉันในคลิปเนี่ยเขาจะสอนว่าเอาไข่มานะตอกไข่ใส่ไปในเครื่องปั่นมูลินเอ็กซ์อย่างเงี้ยครับปั่นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปเทใส่ถาดเอาถาดเนี่ยซึ่งเป็นน้ำไข่เนี่ยเข้าเครื่องฟรีสไดร์มันก็จะออกมาเป็นก้อนแข็งเลยเพราะฟรีสไดร์คือการระเหิดนะระเหิดน้ำจากในไข่ให้กลายเป็นไอไปเลยนะครับนะหายไปเลยให้เหลือแต่เป็นก้อนๆแข็งๆแล้วก็ขยี้ให้เป็นผงๆแล้วก็เอาใส่ถุงแล้วก็ใส่ถุงกันแสงอย่างดีเรียกว่าถุงไมล่าแล้วก็ใส่ซองดูดความชื้นใส่ซองดูดออกซิเจนเข้าไปอีกวิธีการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้นานมากครับนะในต่างประเทศนิยมทำกันมากแล้วก็นิยมเอาจะทำขายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกระป๋องเป็นซองก็มีแล้วก็เคลมกันว่าเก็บได้เป็น10ปีจริงๆนะหลายยี่ห้อก็เคลมว่าจะถึง25ปีเพราะฉะนั้นที่เขาเขียนกันว่า25ปีก็ไม่ผิดหรอกนะครับไม่ผิดหรอกทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเขาก็พูดคำกึ่งกึ่งอ่ะเขาก็บอกว่ามันก็เก็บได้แต่ว่าอาจจะได้แค่1-2ปีถึง2ปีเนี่ยคือจริงๆเป็นตามกฎหมายครับกฎหมายกำหนดมันมีข้อกำหนดเชิงพาณิชย์ว่ามันต้องเขียนเอาไว้ว่าอายุเท่านั้นเท่านี้นะตามอาจจะเรื่องของซองเรื่องอะไรต่างด้วยแต่ว่าถ้าเป็นต่างประเทศที่เขาขายกันเนี่ยมันก็เก็บได้นานจริงๆนะครับนะก็เราก็เรียนรู้ว่ามันมีเทคนิคนี้ดีแต่อาจจะไม่เหมาะกับบ้านเรานะเพราะว่าในเมืองนอกเขาจะเป็นเหมือนกับทำเป็นอาหารเพื่อภัยพิบัตินะครับสมมติว่าพอภัยพิบัติไม่มีอาหารกินก็เอาถุงเนี้ยมานะครับมาที่เป็นผงไข่เนี่ยกลับมาละลายน้ำเอามาทอดเป็นไข่เจียวกินได้เลยนะครับนะแต่บ้านเราอาจจะไม่ต้องขนาดนั้นอาจจะยังพอหาไข่ไก่สดได้ไม่ยากนะมันต้องแบบมีสงครามอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องไข่อีกมีอีกเยอะเลยเขียนไว้เรื่องเกี่ยวกับไข่ใหม่ไข่เก่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมอย่างเงี้ยครับก็ไปสามารถดูได้นะครับนะแต่ว่าถ้าประมาณที่เราพูดเรื่องไข่ไก่ดิบเนี่ยครับแล้วมาทำเป็นฟรีสไดร์เนี่ยก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับโลกอนาคตนี้นะครับโอเคเราคงประมาณนี้นะครับนะเราคิดว่าน่าจะพอแล้วก็เดินทางกลับบ้านในสวัสดิภาพนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเราเดินทางแล้วก็พักผ่อนให้เหมาะสมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเน็ตไทม์16:30 นถึง17:00 น 101.5 FM

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่น

0: นั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกัน
0: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
2: ทุกวันจันทร์ 16:30 น.
3: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
4: See You Delight 101.5 FM
3: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:55 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
0: ถ่ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
5: ยามเช้ามีก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: ขอเชิญเข้าสู่จักรวาลแห่งสำเนียงสุนทรียะแห่งเสียงเพลงในคุยกับดนตรีดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.นฤทธิ์ สุทธจิต
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังคุยกับดนตรีวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ในวันนี้นำเสนอท่านผู้ฟังด้วยรายการไซโยนาระไซโยนาระโอ้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะท่านผู้ฟังก็จะนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับดนตรีในประเด็นเนี้ยท่านผู้ฟังไซโยนาระไซโยนาระซึ่งเดี๋ยวคืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าสิงหาคมมีอยู่ด้วยกัน5สัปดาห์เพราะนั้นสัปดาห์ที่4ในวันนี้เราก็จะมีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับดนตรีให้ท่านผู้ฟังฟังและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวอินเดียต่อรายการในวันนี้นำเสนอด้วยเรื่องไซโยนาระไซโยนาระเพราะอะไรให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพลงนี้และเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่านี่แหละคือที่มาของชื่อรายการในวันนี้ขอเชิญฟัง

ท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าซาโยนาระไหมท่านผู้ฟังคือเพลงเนี้ยนะถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยคงเป็นเพลงอินเดียแน่นอนเลยลักษณะใช่ไหมแต่ทำไมไม่มีคำว่าซาโยนาระเพราะอะไรเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อซาโยนาระเป็นภาพยนตร์อินเดียไปถ่ายทำที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเรื่องราวของความรักของชายหนุ่มหญิงสาวชาวอินเดียที่ไปเกิดในโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเพลงใช่ไหมท่านผู้ฟังเพลงหนังอินเดียต้องมีเพลงแน่นอนเขาก็เลยประพันธ์เพลงนี้ขึ้นมาแล้วปรากฏว่าภาพยนตร์ก็ฉายไปจบไปแต่เพลงนี้ไม่จบด้วยเลยมีความไพเราะมากมายทุกคนชอบฟังเป็นอย่างยิ่งเลยท่านผู้ฟังผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ที่ท่านผู้ฟังไปเนี่ยเป็นนักร้องชาวอินเดียที่มีชื่อเสียงมากแต่เธอเสียชีวิตไปแล้วนะท่านผู้ฟังเพราะว่าอายุมากเสียชีวิตด้วยวัยชรานะท่านผู้ฟังชื่อลาต้ามันเกชาซึ่งเขาขับร้องเพลงไว้มากเลยสุภาพสตรีท่านนี้แล้วก็มีผลงานมากเลย

ก็แน่นอนก็เลยได้รับการเลือกให้มาร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จนะท่านผู้ฟังแล้วที่สำคัญคือเพลงนี้ได้ยินได้ฟังกันมาจนทุกวันนี้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างแล้วก็นำออกฉายในปี1966โอ้ท่านผู้ฟัง60ปีมาแล้วนะเพลงนี้อยู่กันจนทุกวันนี้เลยนี่ก็คือที่มาของรายการในวันนี้ต่อไปท่านผู้ฟังฟังเพลงนี้ท่านผู้ฟังบอกเอ้ยมันเหมือนเพลงไทยแล้วนะที่จริงไม่ใช่เหมือนเพลงไทยนะท่านผู้ฟังเราไปเอาทำนองเข้ามาแล้วเราก็มาประพันธ์เนื้อไทยใส่เข้าไปก็เลยเป็นเพลงที่เรารู้จักกันไม่ทราบท่านผู้ฟังนึกออกไหมว่าเพลงนี้ชื่ออะไรแล้วใครเป็นคนร้องหรือใครเป็นคนนำทำนองอินเดียมาเนี่ยกลายมาเป็นเพลงแปลงของไทยเราท่านผู้ฟังลองฟังก่อนแล้วลองดูซิว่าเสียงร้องคนเนี่ยซึ่งเป็นเสียงร้องต้นฉบับนะท่านผู้ฟังร้องเพลงนี้เป็นเพลงแรกคนไทยแล้วมีหลายคนนำมาขับร้องต่อขอเชิญฟัง

เป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังนึกออกไหมเพลงนี้ชื่ออะไรเพลงนี้คือวอนลมฝากรักแล้วก็คนที่ร้องที่ท่านผู้ฟังฟังจบไปนั้นคือบุพภาสายชนเสียดายนะบุพภาสายชนเป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะแล้วก็เสียชีวิตในวัยที่ยังไม่เท่าไหร่ก็ได้ฝากผลงานไว้เป็นจำนวนมากเรามาดูว่าใครเป็นคนประพันธ์คำร้องอะก็คือครูสุรินทร์ภาคสิริคนนี้ก็เรียกว่าเขาก็แต่งเพลงลูกทุ่งประจำอยู่แล้วแล้วก็บุพภาสายชนเนี่ยเป็นคนที่บันทึกเสียงไว้เป็นครั้งแรกเลยวอนลมฝากรักก็คือปี

พุทธศักราช2511ก็จากนั้น 2-3 ปีเองใช่ไหม2509เนี่ยได้ยินปั๊บ2511ดัดแปลงเป็นเพลงไทยเลยก็เป็นที่นิยมโหสมัยนั้นจำได้เลยว่าฮิตมากเลยเพราะมันเพราะงานใช่ไหมท่านผู้ฟังแล้วก็วันเวลาล่วงเลยไปก็มีคนนำเพลงนี้มาขับร้องเรื่อยๆคนต่อไปนี่ไม่ทราบท่านผู้ฟังฟังเสียงและจะจำได้ไหมคนนี้ก็นำเพลงนี้มาขับร้องในปีพุทธศักราช2534โอ้ผ่านไปร่วม20ปีนะท่านผู้ฟังลองฟังดูว่าเป็นเสียงร้องของใครขอเชิญฟัง

ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเป็นเสียงใครเขาจะนุ่มๆกว่าบุปผานะเป็นเสียงขับร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองท่านผู้ฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยเพลงนี้มีความไพเราะมากเลยนำมาขับร้องอยู่ในอัลบั้มชุดท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐาน1เขามีหลายชุดนะแล้วก็ออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2534เนี่ยท่านผู้ฟังต้นฉบับอินเดียนี่2509นะบุปผา2511แล้วก็หายไป2534กลับมาอีกแล้วอ่ะต่อไปคนนี้มาอีกแล้วท่านผู้ฟังปีไหนเดี๋ยวเฉลยใครเป็นคนขับร้องท่านผู้ฟังลองฟังสิจำเสียงได้ไหมแล้วก็คนคนนี้ดนตรีจะค่อนข้างเปลี่ยนไปคืออย่างของพุ่มพวงกับของบุปผาเนี่ยนะเขาจะพยายามทำดนตรีให้คล้ายๆกับของเดิมของอินเดียแต่พอคนนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนดนตรีพอสมควรลองฟังนะท่านผู้ฟังใครขับร้อง

ท่านผู้ฟังจำได้ไม่เอ่ยคือใครเสียงฝนธนสุนทรท่านผู้ฟังเพราะนะเขาก็ขับร้องในลักษณะของเขาและดนตรีแปลกไปเพราะดีอยู่ในอัลบั้มใจอ่อนออกวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม2543ท่านผู้ฟัง34กลายเป็น43 9ปีต่อมาอ่ะมีมาเรื่อยๆเห็นไหมท่านผู้ฟังสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าอันเนี้ยล่าสุดแหละที่มีชื่อเสียงนะคนนี้ร้องปั๊บเนี่ยทุกคนฟังแล้วติดหูเลยเนี่ยเป็นใครอย่างไรท่านผู้ฟังลองฟังก่อนเดี๋ยวเฉลยขอเชิญฟัง

0: ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเอ่ยใครที่เราฟังกันมาหมดเนี่ยผู้หญิงร้องหมดเลยนะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผู้ชายนำมาขับร้องแล้วทำดนตรีดีมากแล้วก็คนร้องเนี่ยเขาก็ร้องในสไตล์ลูกทุ่งไทยที่มีการเปลี่ยนไอ้พวกเสียงสระพยัญชนะบางอย่างเนี่ยเป็นลักษณะของลูกทุ่งไทยเต็มที่เลยเงี้ยแล้วเสียงเขาร้องเขาดีน่ารักมากเลยคนนั้นก็คือณัฐพงษ์หยางหลังหรือว่าอานัสนะฮะก็นำเพลงนี้มาขับร้องแล้วเรียบเรียงใหม่ทำอะไรใหม่เลยโดยปิยวัฒน์หมื่นสนิทแล้วก็ฮิตมากเลยกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งเลยทุกคนฟังแต่วอลลุ่มฝากรักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในพุทธศักราช2564ท่านผู้ฟังคงจะจำได้แน่นอนคราวนี้ว่าวอลลุ่มฝากรักคืออะไรซาโยนาระซาโยนาระคืออะไรคุยกับดนตรีขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ร่วมบรรเลงความสุขสุดสัปดาห์ด้วยวาจาจากดนตรีได้ไหม

0: ายทอดทุกเรื่องราวของเพลงดังมีอดีตที่แสนไพเราะผ่านท่วงทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นครู
1: ยามเช้ามีก็เฝ้า
0: เพิ่มความสุขยามบ่ายกับมนต์เสน่ห์ของการสืบสานตำนานเพลงอมตะบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บทเพลงเก่าอันทรงคุณค่าที่หาฟังได้ยากจะถูกรวบรวมไว้ให้คุณได้ฟังที่นี่รายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณี

0: ุฬาเรดิโอพาสร่วมกับไทย PBS Podcast ร่วมอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลก
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกกันอีกครั้งนะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังผ่านจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะติดตามได้เวลา 10:30 น.สำหรับวันนี้พบกับคุณจิรชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะ
0: ติดตามกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้เป็นประจำทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: ทำงานเหนื่อยเนาะทำงานเครียดเนาะทำงานเหนื่อยเนาะเครียดเนาะ
3: แทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคร่ำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
4: ปรับเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวัน

0: ฮัลโหลอยู่ไหนลูกจะกลับบ้านหรือยัง
1: เออรู้แล้วเดี๋ยวกลับแล้วนะยุ่งอยู่
2: อย่าเพิ่งรำคาญคำถามนี้ที่ต้องตอบประจำเพราะนี่คือวิธีบอกรักดีๆที่มีให้คุณเสมอ
0: เหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยัง
3: นี่ก็ดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรออ
0: ยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมจะได้ทำให
3: ้เอ๊หรือว่าไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือยังนะลูก
2: ทุกคำถามมีความห่วงใยทุกความใส่ใจเปี่ยมด้วยความรักอย่าลืมกล่าวตอบขอบคุณท่านเพื่อเพิ่มความผูกพันที่ดี
1: ขอบคุณนะคะแม
2: ่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ส่งเสริมความรักและความห่วงใยในครอบครัว

0: ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อปลุกจิตวิญญาณความเป็นนักคิดอย่างมีสติตามรอยปราชญ์และโบราณอาจารย์ในอดีตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับรายการพัฒนศึกษาพัฒนาประเทศสร้างสรรค์โดยสาขาวิชาพัฒนศึกษาภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันเวลามันวิ่งอย่างรวดเร็วมากผ่านไปไวเหลือเกินนะคะแป๊บเดียวก็สัปดาห์หนึ่งแล้วแป๊บเดียวก็สัปดาห์หนึ่งแล้วนะคะผู้จัดก็ยังอยู่ที่เดิมที่เดิมในที่หมายความว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องไตรภูมินะคะยังไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับภูเขาพระสุเมรุนะคะแล้วก็เพื่อจะ

คุณผู้ฟังฟังแล้วก็จะได้มีความเข้าใจร่วมกันนะคะเรื่องบางทีเนี่ยเราก็พูดเรื่องของสวรรค์นะคะเรื่องถึงภพภูมิต่างๆนะคะจึงได้นำเรื่องไตรภูมิซึ่งเป็นหนังสือยอดเยี่ยมที่ใครๆก็บอกกันบอกว่าเป็นเรื่องที่นับถือกันแพร่หลายมาแต่โบราณนะคะแล้วถ้าไม่อ่านหนังสือไปตามวัดวาอารามจิตรกรรมฝาผนังเกือบ 100% เป็นเรื่องราวของที่อ่านได้จากในไตรภูมิทั้งนั้นนะคะจิตรกรก็มาปรับนะคะแล้วก็วาดตามจินตนาการนะฮะเรื่องภพภูมิต่างๆภพภูมิในแดนสวรรค์ภพภูมิในแดนนรกแต่เรื่องของแดนนรกเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ก็ไม่ได้นำมาเล่าให้ฟังมากหรอกบางทีวันอาทิตย์บ่ายโมงเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่พักผ่อนให้สบายใจเพราะฉะนั้นถ้าใครเปิดวิทยุฟังตอนนี้ก็จะฟังเรื่องราวที่พอจะทำให้จิตใจเนี่ยชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างนะคะท่านฟังคะคราวที่แล้วเนี่ยก็สัญญาแล้วสัญญาอีกหลายสัญญาเต็มทีว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยมีอะไรนะคะแล้วก็สัญญาว่าจะนำนะฮะบทพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมแจ้งฤศลานุวัติวงศ์นะฮะที่พระองค์พระนิพนธ์เรื่องสังทองนะฮะสังทองนะคะตั้งหลายตอนนะฮะคือเรื่องตอนไหนบ้างล่ะตอนทิ้งพวงมาลัยตอนตีคลีตอนถอดรูปนะคะท่านฟังรู้จักเรื่องสังทองใช่ไหมคะนะคะสังทองหรือว่าคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักนะแต่ว่าจะไม่เล่าเรื่องย่อของเรื่องสังทองหรอกนะคะนะแล้วก็คราวที่แล้วเนี่ยได้เล่าให้ฟังว่าตอนเราเด็กๆเนี่ยเราเรียนหนังสือแล้วท่องจำนะท่องจำบทพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองนะเรื่องสังทองตอนตีคลีเนี่ยนะคะเพราะว่าไม่ว่าไม่รู้จะทำยังไงดีนะเจ้าง้อไม่ยอมถอดรูปเป็นสังนะรจนาก็เสียงพวงมาลัยก็ไปได้เจ้าง้อมานะเป็นลูกเขยท้าวสามมนแล้วท้าวสามมนกนามนทาก็โกรธกริ้วก็ไล่รจนานะแล้วเจ้าเงาะเนี่ยไปอยู่กับท่อมปลายนานะไม่รู้จะทำไงไม่ทราบจะทำไงนะคะเดือดร้อนมากก็เดือดร้อนถึงพระอินทร์ที่บอกว่าพระอินทร์เนี่ยก็จะคอยสอดส่องนะดูแลทุกสุขของคนในโลกมนุษย์นะแล้วก็อยู่ๆเนี่ยที่พระอาจเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังศิลาประหลาดใจนะทำไมใครเดือดร้อนเนี่ยนะฮะก็จะส่องกล้องวิเศษไปว่าจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินทร์ยิ่งคิดสงสัยจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภัยก็แจ้งใจในนางรจนาจริงๆแล้วพระสังไม่ยอมถอดเนาะพระนางสามมนแล้วก็เท้าสามมนขอประทานโทษท้าวสามมนนางบุญทาก็ไม่รู้อีกอ่ะโอ้โหว่าเจ้าง้อเนี่ยมีรูปพระสังทองอยู่ข้างในนะก็เลยจัดแจงนะคะจัดแจงที่จะไปเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้เท้าสามมนเนี่ยนะกระจ่างใจโดยการที่จะไปทำอะไรก็ได้ให้พระสังถอดเนาะใช่ไหมคะทีนี้เมื่อกี้ที่อ่านไปคือบทอัคคยานที่เราท่องตั้งแต่เด็กทีนี้และบทพระนิพนธ์นะที่เป็นที่มีชื่อเสียงมากนะคะไม่มีหน้าแต่ยศศิลปินทุกคนก็ต้องระบำดาวดึงส์เนี่ยเป็นใช่ไหมฮะคนร้องนักร้องดนตรีไทยก็ร้องเพลงดาวดึงส์เป็นทุกคนฮะโดยเฉพาะเนี่ยจะมีร้องลำตะเขิงเข้าปีพาทนะท่านผู้ฟังฟังนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะจับใจความสำคัญได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกที่เรียนสถาปัตยกรรมไทยนะฮะสร้างปราสาทราชวังวัดวาอารามทั้งหลายเนี่ยสถาปนิกใหญ่แห่งกรุงสยาม

สมเด็จพระเจ้าบรมเธอเจ้าฟ้ากบิลลิสลานุวัติรงค์ท่านเอ่ยถึงโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างต่างๆนะคะสถาปัตยกรรมไทยต่างๆมีชื่ออะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นบทพระนิพนธ์ของท่านนะคะนะคะตอนตีครีก็พูดถึงดาวดึงส์เทวโลกนะถึงบทที่เทวดานางฟ้าเนี่ยมาร่ายรำท่านบอกว่าดาวดึงส์เทวโลกมโหฬารเป็นที่อยู่สำราญฤทัยหันสารพัดงามจริงทุกสิ่งอันสารพันอุดมสมใจปองเทพบุตรผุดพันโฉมยงงามทรงอาภรณ์ไม่มีหมองนางอับสรงอนสงวนนวลละอองงามทรงเครื่องทองและเพชรนิลจับได้ไหมคะนะขณะนี้นางฟ้าเทวดานางฟ้าก็มาร่ายรำนั้นมีทั้งเทพบุตรเทพธิดานะคะอ้าวทีนี้เริ่มละเมื่อกี้เกริ่นนำนะแล้วใครล่ะที่เป็นเจ้านายสูงสุดนะฮะเพลงก็จะเริ่มต่อไปว่าสมเด็จพระอมรินทร์ปิ่นมงกุฎทรงวชิราวุธธนูศิลป์นะคะเด็กๆก็จะรู้คำศัพท์ละพระอมรินทร์นี่คือพระอินทร์ทรงวชิราวุธธนูศิลป์รักษาเทวสีมาเป็นอาจินอสุรินอรีไม่มีทางนะไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งด้วยเลยนะคะต่อไปนะคะอันอินทรประสาททั้ง3สังเกตไหมคะทำไมทั้ง3นะเดี๋ยวจะขยายความต่อไปในร้อยแก้วปกตินะคะจากหนังสือไตรภูมิอันอินทรประสาททั้ง3ทรงงามสูงเงื้อมกลางเวหาสีมุกหุ้มมาสะอาดตาใบระกาแกมแก้วประกอบกันสังเกตไหมคะว่ามีสถาปัตยกรรมปราสาทเนี่ยนะมีโครงสร้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างช่อฟ้าช้อยเฟื้อยเฉยชดบราลีที่ลดมุกกระสันลดบุกกสันนะคะเป็นชื่อลักษณะของสถาปัตยกรรมมุกเด็ดทองดาดกนกพันบุษบกสุวรรณชามภูนศนะคะนี่ว่าได้เรื่องประสาทนะอินทรประสาทนะคะและมีอะไรอีกบ้างราชยานเวชยานรถแก้วเพลิดเพล้วกำกงอลงกฎแอกงอนอ่อนสลวยช่วยชดเครือขดช่อตั้งบัลลังก์ลอยนะคะถ้าจินตนาการได้ว่าเวชยานราชรถนี่เป็นอย่างไรนะคะจะจินตนาการต่อไปได้เลยว่าแอกนี่อยู่ตรงไหนแอกงอนอ่อนสลวยช่วยชดเครือขดช่อตั้งบัลลังก์ลอยนะคะรายรูปสิงอัดหยัดยันสุบันจับหน้าหิ้วเสียนห้อยนะคะลวดลายที่ตกแต่งราชรถเนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านฟังคะนะคะมีรูปสิงมีรูปครุฑยุทธนาคนะแล้วตอนนี้ต่อไปก็จะชมล้อรถดุมพราววาวับประดับพลอยประแรกแก้วกาบช้อยสะบัดบังเทียมด้วยสินทบเทพบุตรทั้งสี่บริสุทธิ์ดังสีสังมาตลีอาจขี่ขับประดังให้รีบรุดสุดกำลังดังลมพานะคะมาตลีก็ชื่อเทพบุตรองค์หนึ่งทำหน้าที่เป็นอะไรนะสารถีนะคะถ้ามีเวลาไม่น่าเกิดเกินไปสัปดาห์หน้าถ้ามีเพลงดาว

วดึงก็จะถือโอกาสนำมาเปิดให้ฟังนะคะจะน่าเกลียดหรือเปล่าเนี่ยเพราะรายการไม่ใช่รายการเพลงนะฮะนี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าท่านผู้ฟังตั้งใจฟังก็จะเห็นโครงสร้างโดยทั่วไปว่าบนดาวดึงเนี่ยนะฮะเทวโลกเนี่ยมีอะไรบ้างจากหนังสือไตรภูมินะคะก็จะขยายความว่าขยายความว่าคำว่าสวรรค์อะไรนะตอนนี้ดาวดึงแท้ๆเลยที่อยู่ในไตรภูมิก็บอกว่าสวรรค์ซึ่งอยู่บนฟ้าและเป็นที่ที่เทวดาอยู่เดิมเขาหมายเอาชั้นฟ้าของพระอินทร์แห่งเดียวเท่านั้นแหละตรงกันกับคติของลัทธิศาสนาฮินดูซึ่งเขามีแต่เมืองฟ้าเพียงชั้นเดียวคือสวรรค์แปลว่าเป็นที่มีแต่ความสว่างรุ่งเรืองนอกจากสวรรค์เขายังมีเมืองฟ้าของพระเป็นเจ้าทั้งสามคือไวกูลนะคะแห่งวิษณุโลกของวิษณุหรือพระนารายณ์อันนี้ลัทธิศาสนาฮินดูนะคะท่านผู้ฟังอย่าตกใจว่าอะไรพูดอะไรก็ไม่รู้เลยเธอข้ามไปข้ามมาเขามีวิษณุโลกของวิษณุหรือพระนารายณ์เขามีเขาไกรลาศแห่งศิวโลกของพระศิวะหรือพระอิศวรแล้วก็สัตตยะโลกของพระพรหมนะผู้ที่ไปเกิดในโลกของพระผู้เป็นเจ้าทั้งสามโลกใดโลกหนึ่งได้ต้องเป็นผู้ภักดีนับถือพระองค์โดยเฉพาะจึงจะขึ้นไปอยู่ได้นะคะทีนี้กลับใหม่กลับมาเมืองฟ้าของพระอินทร์ตามคติความเชื่อทางไตรภูมิทางพุทธศาสนาเมืองฟ้าของพระอินทร์เนี่ยจึงต้องมีชื่อเรียกเป็นพิเศษอีกชื่อหนึ่งนะคะนี่ก่อนกลับมาแล้วนะคะว่าทำไมนะจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงสวรรค์ทั้งสวรรค์นี่ไม่ว่าจะฮินดูหรือพุทธนะคะก็จะหมายถึงสวรรค์นะโดยทั่วๆไปที่เป็นเมืองที่สว่างรุ่งเรืองนะเป็นเมืองฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าสวรรค์เนี่ยเขาก็จะใช้แทนคำว่าเมืองฟ้าเมืองเทวดาทั่วไปไม่จำกัดแต่เป็นเมืองฟ้าของพระอินทร์นะคะอันนี้ตรงนี้เข้าใจตรงกันจบนะคะทีนี้ในไตรภูมิก็จะบอกว่าดังนั้นเนี่ยเมืองฟ้าของพระอินทร์จึงต้องมีชื่อเรียกเป็นพิเศษอีกชื่อหนึ่งว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งเป็นคำบาลีแปลว่า33ดาวดึงนะคะเป็นคำบาลีแปลว่า33ในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ด้วยกันบนสวรรค์ชั้นนี้33องค์บางทีก็เรียกว่าไตรตรึงนี่ค่ะท้าวสัสนัยไตรตรึงสาบางทีก็เรียกว่าไตรตรึงซึ่งเป็นคำสันสกฤตแปลว่า33เหมือนกันนะฮะท่านเศรษฐโกเศรษฐก็เลยขยายความว่าเหตุชะนี้ในหนังสือไทยจึงใช้ทั้งสองคำนะสุดแล้วจะฟังเสียงเหมาะคำไหนก็ใช้คำนั้นที่ว่ามีเทวดาผู้ใหญ่33องค์นั้นในจำนวนนี้รวมทั้งพระอินทร์ด้วยเป็น32บวก1นะคะไม่ใช่33บวก1แต่ไม่มีเรื่องเล่ากันมาว่าเดิมเนี่ยพระอินทร์ก็เป็นมนุษย์ชื่อมัคคะมานพมัคคะนี่เหมือนมัคคะบูชามัคคะขอละขังนะคะมัคคะมานพมีเพื่อนสนิทอยู่32คนทำบุญกุศลไว้มากเมื่อตายจึงไปเกิดเป็นเทวดาผู้ใหญ่อยู่บนสวรรค์ซึ่งมีเมืองหลวงอยู่ตรงกลางนะเป็นเมืองของพระอินทร์โดยเฉพาะชื่อว่าเมืองสุทัศน์แปลว่าดูงามนะคะสุทัศน์เป็นชื่อมีมาตั้งแต่ครั้งที่พวกอสูรอยู่เมื่อพระอินทร์กับพวกเนี่ยแย่งเมืองนี้ได้จึงคงชื่อเดิมไว้ว่าเมืองสุทัศน์เมืองสุทัศน์เนี่ยมีชื่ออีก

อึ้งนะคะท่านฟังคะคืออมราวดีอมราวดีนะคะสะกดเหมือนอ่านว่าอมรวดีนั่นแหละแปลว่าเมืองของผู้ไม่ตายอมราวดีแปลว่าเมืองของผู้ไม่ตายก็คือเทวดา

0: ก็เป็นที่รู้จักชื่อกันดีก็มีอยู่หลายองค์เช่นมาตุลีจำได้ไหมคะมาตุลีเทพบุตรนี่จะเป็นสารถีนะชักเวชยานราชรถนี่แหละนะมาตุลีเนี่ยก็มีหน้าที่เป็นสารถีขับรถพระอินทร์แล้วก็มีพระวิษณุกรรมหรือเวสุกรรมเป็นนายช่างของเทวดาทั้งหมดจันทรเทพบุตรจะอ่านจันทรเทพบุตรหรือจันทรเทพบุตรพระสุริยะเทพบุตรพระพิรุณอันนี้เป็นสหายของพระอินทร์ทั้งนั้นแหละนะซึ่งเป็นเจ้าแห่งฝนนะคะเรื่องจำนวน33เนี่ยเข้าใจว่าไม่ใช่มาแต่เรื่องที่เล่าข้างต้นเพราะ33เนี่ยนะเป็นจำนวนเทวดาดั้งเดิมสืบมาตั้งแต่สมัยพระเวทนะคะนี่ตรงนี้อีกนิดหนึ่งไม่มีคำว่าชิราวุธเนี่ยนะคะพระอินทร์เนี่ยนะมีหน้าที่คอยขับไล่และประหารพวกอสูรซึ่งทำความมืดมัวให้แก่ลูกโดยใช้สายฟ้าเป็นอาวุธเรียกว่าวชิราวุธค่ะวชิราวุธแปลว่าสายฟ้าโดยใช้สายฟ้าเป็นอาวุธเป็นเครื่องทำลายขจัดให้หมดสิ้นไปถ้าอสูรตนใดทำความแห้งแล้งให้เกิดมีขึ้นพระอินทร์ก็จะล้างผลาญอสูรตนนั้นเสียนะคะแล้วก็ยังมีพระวรุณนะคะอะไรอย่างนี้ค่ะวันนี้ก็คงไม่ทันซะอีกละจบนะคะแล้วสัญญาว่าคราวหน้าก็จะพูดถึงเมืองสุทัศน์ของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงอย่างจริงจังแล้วก็คงจะต้องจบคราวหน้าซะละมั้งนะคะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันอาทิตย์หน้าค่ะ
1: ช่วงวิถีทัศน์พัฒนศึกษา
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีทัศน์พัฒนศึกษารายการที่จะพาทุกท่านร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และมองลึกไปถึงภูมิทัศน์ของการศึกษาไทยในโลกที่กำลังหมุนด้วยอัตราเร่งกับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุบลวรรณหงส์วิทยากรในเรื่องราวของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไทยสู่โครงสร้างพื้นฐานแห่งปัญญายุค AI ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี้นะคะได้เกิดหมุดหมายสำคัญครั้งใหญ่ของวงการอุดมศึกษาไทยนั่นคือการจัดงานไทย University Presidential Forum 2026หรือเราเรียกว่า UPF 2026นะคะภายใต้กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์Transforming Thailand Transforming University with AI ที่เป็นความร่วมมือของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยโดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูวิริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ต้องการรวมพลังอธิการบดีมหาวิทยาลัยไทยทั่วประเทศกว่า100แห่งมาในงานนี้เลยค่ะการประชุมระดับผู้นำอุดมศึกษาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงมารวมตัวเพื่อหารือทางวิชาการตามวาระปกตินะคะแต่คือการผนึกกำลังเพื่อตอบคำถามแห่งยุคสมัยว่าในวันที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังรื้อถอนและสร้างสรรค์โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมใหม่มหาวิทยาลัยไทยจะปรับเปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการเป็นเพียงสถาบันที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานแห่งปัญญาที่ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศได้อย่างไรวันนี้ดิฉันจะนำข้อสรุปเชิงยุทธศาสตร์และนัยยะต่อการพัฒนาการศึกษาไทยมาฉายภาพให้ฟังนะคะสรุปประการแรกที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งซึ่งสะท้อนตรงกันจากปาฐกถาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง NUS จากสิงคโปร์และชิงหัวจากจีนคือแนวคิดเรื่อง Human AI Co-creation ค่ะเวที UPF 2026ยืนยันชัดเจนว่า AI ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแต่ต้องนำไปสู่การทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI โดยมีหลักคิดสำคัญคือ Pedagogy must drive technology คือศาสตร์การสอนต้องเป็นตัวนำเทคโนโลยีไม่ใช่ให้เทคโนโลยีมาชี้นำการศึกษามหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับสมรรถนะพื้นฐานโดยเฉพาะ

AI Literacy ให้แก่ผู้เรียนทุกสาขาที่สำคัญกว่านั้นนะคะคือต้องเร่งสร้างคุณค่าที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้นั่นคือความสามารถของมนุษย์ในการตั้งคำถามที่มีความหมายมีความคิดสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์การตัดสินใจบนฐานคุณค่าและการกำกับดูแล AI อย่างมีจริยธรรมค่ะประการต่อมาคือการเปลี่ยนผ่านข้อมูลสู่สารสนเทศอัจฉริยะเชิงโครงสร้างองค์กรหรือ institutional intelligence ซึ่งเป็นผลงานต้นแบบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ถ่ายทอดไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อให้พิสูจน์ให้เห็นว่าการเป็น AI driven university ไม่ใช่การสร้างแค่แดชบอร์ดสวยงามแต่เริ่มจากคำถามเชิงบริหารที่ถูกต้องโดยใช้หลักการข้อมูลที่น่าเชื่อถือนำไปสู่การวิเคราะห์แบบแม่นยำและที่สำคัญคือเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมตรงเป้าประสงค์ของประเทศค่ะข้อเสนอเชิงนโยบายที่น่าสนใจอีกประการคือการยกระดับระบบ TCAS จากเดิมที่เป็นเพียงระบบข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยให้กลายเป็น National Higher Education Intelligence Infrastructure เชื่อมโยงข้อมูลของผู้เรียนหลักสูตรทักษะและความต้องการในตลาดแรงงานเข้าด้วยกันโดยมีทปอทำหน้าที่เป็นผู้ประสานข้อมูลกลางที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้รัฐมหาวิทยาลัยวางแผนการลงทุนและพัฒนากำลังคนแบบไร้รอยต่อตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานอุดมศึกษาไปจนถึงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่รวมทั้งรีสกิลอัพสกิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะอีกมิติหนึ่งนะคะที่เป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างของงาน UPF 2026คือการขยับจากแนวคิด Lean Meeting You ไปสู่การสร้าง New Growth University จากเดิมค่ะที่เราพยายามจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามความชำนาญครั้งนี้เราจะยกระดับไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกันดังผลการเสวนาของท่านปลัดกระทรวงอว.ร่วมกับ4ประธานที่ประชุมอธิการบดีภายใต้ปรัชญาที่ว่า Different StrengthOne National Value Chain นั่นหมายถึงว่ามหาวิทยาลัยไทยไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างเหมือนกันหรือแข่งขันกันในตัวชี้วัดแบบเดียวกันแต่ละมหาวิทยาลัยจะพยายามดึงจุดแข็งที่แตกต่างมาต่อภาพเป็นห่วงโซ่มูลค่าเดียวกันของประเทศค่ะท่านผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามนะคะมหาวิทยาลัยกลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าก็จะเป็นคนที่สร้างองค์ความรู้ขั้นสูงแล้วก็อาจจะเป็นเทคโนโลยีแบบDeep Tech เช่นเทคโนโลยี AI ทางการเกษตรและอาหารแห่งอนาคตในขณะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอย่างกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอาจจะทำหน้าที่เป็นข้อกลางนะคะเป็น Middle Link ในการแปลเทคโนโลยีเหล่านั้นไปสู่การปฏิบัติในภาคอุตสาหกรรมขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏก็จะทำหน้าที่สร้างมูลค่าในระดับพื้นที่เป็น local value creation นำนวัตกรรมทั้งหลายเหล่านี้นะคะลงสู่ชุมชนส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรและสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนค่ะนี่คือการเปลี่ยน industry consultation ไปสู่ industry co-creation ที่ทุกภาคส่วนจะร่วมกันสร้างกำลังคนที่จะตอบโจทย์ new growth engine โดยเฉพาะในคลัสเตอร์ที่เป็นเป้าหมายของประเทศเช่น semiconductor aerospace medical and wellness future food แล้วก็ green economy ด้วยหลักสูตรที่ยืดหยุ่นอาจจะมีการปรับรูปแบบจากหลักสูตรปกติเป็นโมดูล่าเป็นไมโครคริเดนเชียลหรือเป็นเครดิตแบงค์ที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะความน่าสนใจอีก2ส่วนของ UPF 2026คือการดึงพลังของนิสิตนักศึกษาที่เป็นเยาวชนของเราผ่าน U Future Connect Youth Forum ที่เปลี่ยนผู้เรียนจากผู้รับบริการมาเป็นผู้ร่วมออกแบบการศึกษารวมทั้งมาช่วยขับเคลื่อนระบบกองทุนเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาจากการให้ทุนรายโครงการไปสู่ Funding Transformation ที่เน้นการลงทุนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของระยะสถาบันอุดมศึกษาในระยะยาวค่ะและเพื่อไม่ให้ข้อสรุปจบลงแค่เพียงกระดาษนะคะเรามีการประกาศ New Growth University Declaration 2026ร่วมกันโดย

0: ไปวางกลไกขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันผ่านโครงสร้าง Multi-Layer Governance ตั้งแต่ระดับเยาวชนที่เป็นนิสิตนักศึกษาไปถึงเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยรุ่นใหม่จาก4กลุ่มในนาม Task Force ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางที่ร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนผนึกกำลังกับอธิการบดี4กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมเป็นคณะอำนวยการเพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อเสนอจะมีเจ้าภาพและมีเป้าหมายที่วัดผลได้จริงค่ะท่านผู้ฟังคะบทสรุปจาก Thai University Presidential Forum 2026ได้สะท้อนอย่างชัดเจนค่ะว่าอนาคตของประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรามีเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยเพียงไหนแต่อยู่ที่ว่าเราสามารถพัฒนาคนไทยให้มีปัญญาคุณธรรมและสมรรถนะในการสร้างสรรค์อนาคตร่วมกับเทคโนโลยีได้มากน้อยเพียงใดค่ะที่สำคัญมหาวิทยาลัยไทยกำลังก้าวข้ามกำแพงที่เคยแยกส่วนสู่การรวมพลังเป็นห่วงโซ่ปัญญาของชาติเพื่อให้การศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและยุทธศาสตร์การเติบโตของประเทศอย่างแท้จริงเวลาของรายการวิถีทัศน์พัฒนาศึกษาในวันนี้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราใหม่เป็นประจำตามช่องทางนี้สำหรับวันนี้ดิฉันอุบลวรรณหงวิทยากรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรายการพัฒนาศึกษาพัฒนาประเทศได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้

0: ลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: คัดสรรสาระสร้างสรรค์โดยนักคิดนักวิจารณ์นักวิจัยมาร่วมสนทนากันในรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะจากรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดนะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันค่ะอาจารย์แป้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สลาสามีพักจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะวันนี้เราก็อยู่กับวิทยากรค่ะคุณครูชวิตสว่างไพศาลกุลหรือว่าคุณครูตูนนะคะเป็นอดีตนิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ได้มาพูดคุยกับเราตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของการก้าวข้าม midlife crisis นะคะหรือก็วิกฤตในช่วงวัยกลางคนสวัสดีครั้งค่ะครูตูน
3: ครับสวัสดีอาจารย์แป้งแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับเนื้อหาดูเบาแต่ว่าจริงๆก็เข้มข้นนะอาจารย์แอบเข้มข้นนะฮะ
2: สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไปถึงไหนกันนะคะในรายละเอียดบ้าง
3: ครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงประเด็นของวิกฤตวัยกลางคนนะฮะว่าคนช่วงอายุ40เนี่ยเราจะแบ่งเหตุการณ์ที่เราจะเจอในชีวิตเนี่ยเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่า stressful life event ก็คือเหตุการณ์ที่มันเขย่าชีวิตเราจนเหมือนแบบชีวิตเราแตกสลายเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาทำไมครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดภาวะที่เป็นburn out รู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่าแล้วก็เราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเชิงของการทำงานเนาะค่ะ
3: ใช่แ
2: ล้วเราก็คุยกันไปบ้างถึงวิธีการกอบกู้ของกลุ่มที่หนึ่งแล้ว
3: ที่หนึ่งใช่ค่ะ
2: ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือสั้นๆ3ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะ
3: 3ขั้นตอนสั้นๆก็คือขั้นตอนที่1ก็คือพยายามโทรหาน ักจิตบำบัดหรือว่าก
2: อบกู้จิตใจเรามาก่อน
3: ในช่วงแรกนะว่าเราเนี่ยไม่ได้ป่วยนะเราแค่รู้สึกเครียดเฉยๆกับภาวะที่เราเจออยู
2: ่
3: นะครับจากนั้นก็เริ่มมายอมรับนะครับว่าเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิด

0: ึ้นเนี่ยมัน just happen มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะเรียกร้องอดีตให้กลับมาได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คือเรามาลองดูซิว่าเหตุการณ์หรือว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเราแบ่งคัดกรองให้ปัญหาเนี่ยดูว่าปัญหาในที่มันวิกฤตที่สุดแล้วเราก็ไปเริ่มแก้จากปัญหาตรงนั้นนะครับ
1: โอเคค่ะซึ่งคุณสรุปได้ดีมากว่าจริงๆแล้วขั้นที่ยากที่สุดคือขั้นการยอมรับอะว่าเราเป็นแบบนี
0: ้ใช่ครับ
1: เราจะต้องเททุกอย่างไปหมดแล้วนะเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่เป็นสิ่งที่คุณคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะ
0: ใช่ครับผมก็วันนี้ก็อยากจะนำนะฮะคำพระคำเจ้ามาเกริ่นก่อนนะครับในช่วงเริ่มต้นนะครับก็ผมได้อ่านหนังสือนะครับที่ชื่อว่า When Things Don't Go Your Way นะครับเมื่ออะไรๆไม่เป็นไปอย่างใจคิดนะครับเป็นพระนะครับนิกายเซนนะชาวเกาหลีที่ชื่อว่าแฮมินนะครับที่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นะบอกว่าแล้วชีวิตเนี่ยก็มาถึงจุดหนึ่งที่เราได้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเนี่ยสามารถหายไปได้ในพริบตาดังนั้นเนี่ยเราอย่าใช้ปัจจุบันขณะที่เรามีอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะหายไปเช่นเดียวกันให้ขอบคุณนะครับแล้วก็มองว่าอย่ามองว่าสิ่งใดเป็นของตายโอ้โหเป็นประโยคที่สั่นสะเทือนเหมือนกันนะครับอาจารย์
1: จริงคล้ายๆกับว่าทุกอย่างเราเกิดมาเปลือยเปล่าทุกวินาทีเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดที่เรายังมีอะไรอยู่ก็ให้เรารู้สึกขอบคุณเอาไว้เสมอ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้เป็นสิ่งที่ว้าวเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถรับรู้ในสิ่งนี้ได้จริงๆค่ะมันก็หมายความว่าเราจะไม่สูญเสียหรือเราจะไม่เสียใจอะไรกับอะไรได้เลยอ่ะถ้าเราคิดอันนั้นได้อันนี้ขณะพูดนี่คิดว่าตัวเองยังไม่สามารถทำได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งจริงๆ
0: ใช่ครับแล้วก็อีกคำพูดนึงนะฮะก็คือบอกว่าพระเจ้าเนี่ยโปรดประทานความสงบนิ่งให้ฉันเพื่อยอมรับในสิ่งที่ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ประทานความกล้าหาญเพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ฉันเปลี่ยนได้และประทานปัญญาเพื่อรู้ความต่างของสิ่งของสองสิ่งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างลึกซึ้งเหมือนกันอย่างที่ผมบอกอาจารย์แป้งในตอนแรกว่าส่วนที่ยากที่สุดที่มนุษย์ทั่วโลกเลยก้าวข้ามไม่ได้ก็คือการยอมรับหรือแม้กระทั่งตัวผมเองในบางในเรื่องนี้ผมยอมรับได้แล้วในอนาคตมันก็อาจจะมีเรื่อง
1: ที่
0: ติดแน่นในกิเลสเรามากกว่านี้ใช่ครับมันก็จะเข้ามาเรื่อยๆครับอาจารย์ก็จะเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะครับแต่ก็แน่นอนเขาว่าเราก็จะมีสกิลอันนี้ไว้ระลึกอย่างน้อยก็มีสกิลทักษะการยอมรับเนี้ยไว้ระลึกติดตัวไว้นิดนึงก็ยังดีนะครับเวลาเราเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคนะครับครับผมก็
1: เมื่อกี้หมายถึงว่ามันคิดถึงคำภาษาอังกฤษที่เราได้ยินกันบ่อยแต่คุณพูดแปลเป็นภาษาไทยแล้วดีมากค่ะยอมรับในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมีความกล้าหาญในการรู้ว่าอะไรที่เราจะสามารถเปลี่ยนได้แล้วรู้ความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ครูรู้สึกว่ามันกินใจครูแล้วก็มันเป็นอะไรที่บางทีเอาในความเป็นตัวเราในความรู้สึกในความที่เราคุยกันในการยอมรับอะค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สามารถหาเหตุผลได้ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยังเปลี่ยนแปลงได้ให้ทั้งที่จริงๆมันเปลี่ยนแปลงไม่ได
0: ้ครับ
1: หรือแม้แต่ว่าเราสามารถคิดในสิ่งที่หาเหตุผลไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งจริงๆจะพูดไปแล้วเนี่ยผมเคยไปเจอคลิปท่องเที่ยวหนึ่งอาจารย์มันสะท้อนง่ายๆมากๆเลยนะครับในสวนการจัดสวนของแบบอังกฤษกับแบบฝรั่งเศสนะครับถ้าผมจำสลับคาบเคลื่อนก็ขออภัยด้วยนะครับคือสไตล์การจัดสวนของแบบอังกฤษเนี่ยจะปล่อยไว้รกๆจะเหมือนแบบว่าไม่ได้เป็นรูปเป็นทรงอะไรต่างๆจะปลูกต้นไม้ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีหน้าที่แค่เหมือนทำตามดำริของพระผู้เป็นเจ้าก็คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นสวนแบบฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีอีกมุมมองหนึ่งว่าจริงๆเราเนี่ยสามารถที่จะแหกกฎเล็กๆน้อยๆของพระผู้เป็นเจ้าได้นะเขาก็จะพยายามจัดแต่งสวนเนี่ยให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นโค้งเป็นมุมที่แบบสวยงามครับซึ่งเหมือนบอกว่าเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะปรับ
1: ธรรมชาติได้
0: อะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็อย่างที่บอกนะว่ามันจะต้องมี2สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแยกให้ได้ก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้กับสิ่งที่เราเปลี่ยน

0: ได้ครับอาจารย์
1: ซึ่งถ้าเราใช้ analogy นี้ก็หมายความว่าตามจริงแล้วว่ามันมีสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีก
0: อ่าใช่ใช่ใช่ครับผมถูกต้องเลยฮะครับคราวนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นนะฮะคราวนี้เรากลับมาถึง midlife crisis ในกลุ่มที
1: ่2
0: มีชีวิตทุกอย่างสุขสบายดีแล้วนะแต่ว่าพอใช้ชีวิตไปปุ๊บอย่างที่บอกนะมันจะมีภาวะที่บอกว่าเราจะระลึกรู้ถึงว่าการมีเวลาของเรามันจำกัดซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวเร่งมาให้เราเกิดคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันตอบคุณค่าหรือว่าตอบตัวตนหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปจน เราตายจากโลกนี้ไปหรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะสะท้อนนะฮะออกมาเป็นภาวะเบิร์นเอาท์นะครับแบบไม่มี
1: แรงอ
0: ยากจะทำอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าสิ่งที่เราเคยชอบอยู่เราก็เริ่มไม่ชอบแล้วบางคนชอบออกกำลังกายก็ไม่ชอบแล้วหรือว่าบางคนชอบวาดรูปหรือว่างานอิเล็กต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยเราก็หมดความสนใจต่อสิ่งนั้นไปแล้วเพราะว่าเราระลึกรู้ว่าเวลาของเราเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับอาจารย์เราอยากจะใช้เวลาเนี่ยทำในสิ่งที่มันมีคุณค่ากับตัวเราหรือว่าที่เราให้คุณค่ากับมันอย่างแท้จริงนะฮะนะครับซึ่งในการสำหรับบางคนเนี่ยในการก้าวข้ามความรู้สึกเบิร์นเอาท์หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะออกมาเป็นภาวะไม่เป็นเบิร์นเอาท์แต่ว่าอาจจะเป็นกระโดดคือเปลี่ยนงานกระทันหันเลยก็มีนะอาจารย์อยากจะเปลี่ยนงานในตอนอายุ40นะครับคราวนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งนี้มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
1: หรือมันเป็นสิ่งจริงๆที่เราควรทำ
0: ใช่ฮะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันออกมาจากใจของเราจริงๆนะครับก็บางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยในสมองของเราเองโดยกลไกธรรมชาติเลยฮะมันจะบอกมันจะถ้าสมมติสิ่งที่เราเผชิญอยู่
1: ว่าแบบว่าให้มันอยู่กับที่เดิม
0: ใช่ฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะพยายามบอกว่าเวลาของเราอีก20ปีเนี่ยจาก40ไปเนี่ยเราอยากจะอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบตรงนี้ไปจริงๆหร
1: อ
0: แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะออกไปทำสิ่งที่ชอบนะฮะมันก็จะเป็นความกลัวอย่างที่อาจารย์แป้งบอกมาเลยครับว่าในเจเนอเรชันของคนอายุ40เนี่ยเราจะต้องทั้งดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าแล้วก็ดูแลลูกน้อยที่กำลังจะเติบใหญ่ขึ้นมาม ันจะมีภาระอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาทำให้เราเกิดความดาวหรือว่าความวิตกกังวลนะครับว่าเอ๊ะแล้วการที่เราจะออกไปทำสิ่งที่เราชอบเนี่ยมัน
1: เป็นไปได้ไหมมันทำลายคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันทำใหจะเกิดความเคร่งเครียดไปอีกแบบหนึ่งไหม
0: ใช่ครับคือมันกลายจะเป็นเครียดจากการเบิร์นเอาท์ในที่ทำงานเนี่ยแค่เท่าเดียวแต่ว่าเครียดกับเกี่ยวภาวะการเศรษฐกิจหาเงินเนี่ยมันสองเท่าเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับแต่คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาเวทข้อดีก่อนแล้วกันนะครับว่าสมมติว่าภาวะที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นจริงเรารู้สึกว่าเราทนไม่ไหวแล้วจริงๆเราอยากจะออกจากภาวะนี้จริงๆนะฮะข้อดีก็คืออย่างน้อยเราจะลดระดับฮอร์โมนความเครียดของเราเนี่ยออกไปได้นะครับก็คือคอร์ติซอลเนี่ยก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเลยสมมติว่าในองค์กรหรือว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปกระทันหันเลยนะครับก็จะทำให้เขาเรียกว่าอย่างน้อยเราไม่ตายกับตัวเองในเชิงของความรู้สึกแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนะครับหมดออกจากภาวะที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยให้เองเบิร์นเอาท์ไปนานๆนะครับอาจารย์มันก็จะพัฒนาไปเป็น depression ได้ในอนาคตครับผมใช่ครับแล้วก็ต่อมานะครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อดีนะ
0: ข้อดีอันที่1 นะครับอันที่2ก็คือเราจะยังได้รู้สึกว่าเราอ่ะยังเป็นเจ้าของชีวิตของเราอยู
1: ่
0: คือถ้าสมมุติว่าเรายังปล่อยชีวิตไหลไปตามระบบหรือว่าสภาวะที่เราไม่ชอบนั้นอยู่ไปอีก20ปีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอันคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเราตายจากโลกนี้ไปหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่การที่เราเลือกตัดสินใจแค่อย่างเดียวเนี่ยก้าวออกมาจากอาจจะเป็นคอมฟอร์ทโซนหรือว่าความภาวะเบิร์นเอาท์ต่างๆนะครับอาจารย์เราจะมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นเจ้าของชีวิตเราอยู่นะในการตัดสินใจเลือกรับผิดชอบกับชีวิตแม้ว่าหนทางข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะยากลำบากหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆก็ตามแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้มีความรู้สึกว่าเรายังได้ใช้ชีวิตอยู่ครับอาจารย
1: ์
0: ซึ่งเพื่อนผมคนหนึ่งที่เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้แง่คิดในเรื่องนี้กับผมไว้ได้ดีมากๆอาจารย์ผมเคยถามกับเขาเรื่องนี้เหมือนกันครับว่าถ้าเราเหมือนตัดสินใจออกเปลี่ยนสายอาชีพในช่วงอายุขนาดนี้แล้วอะไรอย่าง

0: เงี้ยแล้วถ้าเกิดเราไปปุ๊บมันอาจจะแย่กว่าเดิมนะหรือว่ามันอาจจะลำบากยากกว่าเดิมเนี่ยเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงนะครับเพื่อนที่เป็นนักจิตวิทยาผมให้แค่ประโยคเดียวผมมาเลยบอกว่าเราก็เกิดมาแค่ใช้ชีวิตไม่ใช่หรอแค่แบบก็ไม่เป็นไรก็ถ้ามันจะแบบล้มเหลวอีกครั้งหรือว่ามันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรือมันอาจจะมีความอุปสรรคยากลำบากอะไรเงี้ยเราก็เหมือนแค่ใช้ชีวิตไงเลยครับแค่นั้นเลยจากการที่เขาบอกว่าเขาผ่านการได้คุยกับคนที่เป็นโรคทางสุขภาพจิตมาเป็นหลายพันเคสเนี่ยครับเขาก็ได้สรุปเป็นว่าจริงๆมนุษย์เราอ่ะเราเกิดมาแค่ใช้ชีวิตนะไม่ว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์เนี่ยมันก็คือแค่ประสบการณ์แล้วก็ใช้ชีวิตไปให้มีความสุขประมาณนี้เลยครับอาจารย์
1: แต่มันย้อนคิดกันเองด้วยนะคะว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าเรารู้สึกไม่ค่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจมาจากหนังสือหรือมันเป็นความชั่ววูบหรือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆครูว่าตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญไหมคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่ามันจริง
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจริง
1: คือแน่นอนว่าถ้ามันจริงอ่ะเรามีซัพพอร์ตแล้วล่ะว่ายืนยันว่าอ้าวสู้สักตั้งลองดู
0: คือผมรู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราออลอินกับชีวิตได้ในทางเลือกใหม่ของเราอ่ะอันนี้คือของจริงครับอาจารย
1: ์
0: ออลอินหมายความว่าเราล้มกระดานชีวิตเดิมของเราไปได้เลยแล้วเรามีแรงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าว่าตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นแล้วครับแต่ถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังเสียดายสวัสดิการอยู่เรายังเสียดายเงินเดือนที่มันจะเข้ามาทุกๆเดือนอยู่เราก็จะเหมือนอยู่ในsurvival mode นะครับใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใช้สมองในส่วนที่จะต้องใช้ในการแก้ปัญหาหรือว่าใช้ในการคิดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรายังรู้สึกเสียดายกับสิ่งตรงนั้นอยู่อ่ะแสดงว่ามันอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเราก็ได
1: ้
0: ครับผม
1: เข้าใจค่ะ
0: แต่ถ้ามันเป็นการมันเป็นความคิดที่มันมาบ่อยไม่พอยังมีเป็นความมุ่งมั่นที่แรงกล้ามากว่ามันถึงเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะแล้วเราสามารถที่จะทิ้งความสะดวกสบายความที่อยู่ในคอมฟอร์ทโซนของเราไปได้เลยนั่นแหละครับอาจจะเป็นจุดหนึ่งแล้วที่ชีวิตมาเตือนเราว่าหรือมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องลองเสี่ยงดูสักครั้งหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: ครับผมก็ข้ออ
1: ันนี้คุณไปให้ข้อดีแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปถึงข้อเสียแล้วก็วิธีการที่จะก้าวข้ามตรงนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับต่อไปก็จะเป็นข้อเสียก็คือสมมติว่าถ้าเราตัดสินใจเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยอาจจะเพราะความโกรธชั่วคราวหรือว่าความไม่พอใจอาจจะโดนแบบเจ้านายตำหนิแล้วฉันจะลาออกเลยอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีแผนสำรองหรือว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะฮะมันอาจจะเป็นการเครียด2เท่าในเรื่องของการหารายได้นะครับอันนี้ข้อเสียอันที่1นะฮะข้อเสียอันที่2ก็คือมันอาจจะเป็นการย้ายจากสิ่งที่ไม่ชอบที่1ไปสู่การเจอสิ่งที่ไม่ชอบในที่ใหม่หรือเปล่าเนี่ยครับอาจจะเป็นการหนีเสือป่าจระเข้ครับถ้าสมมติว่าเราไปด้วยภาวะที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นความต้องการจากข้างในของเราจริงๆนะครับอาจารย
1: ์แสดงว่าสุดสำคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการทำอะไรกันแน่ถ้าตราบใดที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์แล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ได้ใช่เนี่ยค่ะก็ให้เราตระหนักไว้แล้วเราค่อยๆหาอย่างที่เมื่อกี้ได้ยินคำคุณบอกว่าอาจจะต้องมีการวางแผนเตรียมตัวแล้วก็ค้นพบว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการจะไปมันใช่เราไหมแล้วมาเราออลอินมันมากกับมันมากแค่ไหน
0: ใช่ครับอาจารย์ซึ่งอันนี้ผมอยากจะขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะครับว่าผมก็มีความรู้สึกคล้ายๆกับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะครับว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากสิ่งที่เราอยู่เดิมนี้แหละไปทำในสิ่งที่มันเป็นความฝันของเราจริงๆครับอาจารย์คือมัน
1: ถามได
0: ้
1: ไหมคะว่าความฝันของคุณคืออะไร
0: อ
1: าจจะกว้างๆก็ได
0: ้ครับผมคือผมอยากจะเรียนคณะหนึ่งแต่ผมมาสอบได้คณะที่ไม่ใช่คณะที่ผมอยากจะเรียนจริงๆนะครับแบบตั้งแต่เด็กๆผมเลยนะครับแล้วมันกลายเป็นว่าการเลือกแอดมิชชั่นครั้งนั้นแค่ครั้งเดียวอ่ะมันเบนเข็มชีวิตเรามาเป็นแบบ20เป็น10 20ปีเลยครับอาจารย์แล้วก็เราก็เหมือนพยายามหลอกตัวเองว่าเราอยู่กับมันได้แหละมันก็ดีแหละมันก็ทำได้แหละอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์
1: เผื่อท่านผู้ฟังบางท่านกำลังฟังอยู่แล้วยังเป็นนิสิตปีป.3

0: ปี 1 ปี 2หรือแม้แต่ปอโทหรือกำลังเลือกรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่ไม่ใช่คือเนาะเปลี่ยนเลยก็อาจจะง่ายกว่าอาจจะไม่ต้องมาถึง midlife crisis ก็ได
1: ้ใช่ครับอาจจะไม่ต้องมาถึง
0: ประสบการณ์ที่ดี
1: ใช่ครับหรือแม้กระทั่งผมรู้สึกว่าอาชีพสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมทำได้ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนชมใครๆก็ชมว่าแบบฉานะสอนแล้วเด็กรู้เรื่องนะฮะพูดรู้เรื่องอธิบายอะไรต่างๆได้แต่ว่า
0: ค่านิยมของสังคมมันมากำหนดความคิดอะไรบางอย่างของเราที่คุณต้องการจะบอกมันตั้งแต่ตอนที่ครั้งที่แล้วนะคะที่คุย
1: ในช่วง20อายุ20ถึง30เนี่ยเราดำเนินชีวิตผ่านกรอบของสังคมนะฮะเราพยายามที่จะทำให้สังคมยอมรับนะฮะแล้วเราก็มีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคงจะพาเราไปจุดที่มันมั่นคงประสบความสำเร็จมีความสุขแต่พอจริงๆเรามาถึงจุดนี้แล้วอาจารย์เราก็ไม่ได้รู้สึกอิ่มเต็มอย่างที่เราหวังไว้ครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆอ่ะสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆอ่ะมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแหละครับมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดภาวะ midlife crisis ขึ้นนะฮะอันนี้ในตัวประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะฮะอาจารย
0: ์เราไปต่อกันที่คุณบอกว่าเรามีมันมีข้อเสียว่าถ้าเราสามารถเครียด2เท่าหรือบางทีถ้าเราไม่รู้เป้าหมายจริงๆเราจะไปทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอีกแต่ไปเจอวงจรใหม่
1: ใช่ครับเราอาจจะไปเจอเหตุการณ์แบบเดิมคือถ้าเราไปด้วยภาวะที่เป็นการหนีครับเราอาจจะไปเจอปัญหาเดิมเพียงแค่เปลี่ยนคนใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่เปลี่ยนองค์กรใหม่เท่านั้นเองนะครับคราวนี้ก็อยากจะลองให้เช็ค3ข้อดูนะก่อนส่งใบลาออกในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้ก็อยากจะมาชวนคุยสบายๆกับคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไปรีบลาออกนะครับผมว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนชีวิตอะไรของเราเนี่ยมันมาจากความรู้สึกข้างในของเราจริงๆไหมใช่ไหมครับอาจารย์ลองเช็คจาก3ข้อนี้ดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนจากการหนีเนี่ยเป็นการพุ่งชนเป้าหมายใหม่นะครับอันที่1ก็คือลองเปลี่ยนจากโจทย์ที่ว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะหลุดพ้นจากสภาวะนี้นะฮะให้ลองกลายเป็นตั้งคำถามใหม่ว่าเป้าหมายในอีก20ปีข้างหน้าที่เหลืออยู่ของเราเนี่ยมันคืออะไรแล้วที่ทำงานใหม่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นที่ทำงานเดิมก็ได้นะครับให้สิ่งนั้นกับเราได้หรือไม่ซึ่งถ้าเราถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยเบิร์นเอามาถึงจุดที่ผมเล่าถึงเนี่ยแสดงว่าที่เก่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบคุณค่าอะไรบางอย่างในนั้นของเราแล้วนะครับเราอาจจะลองดูว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยที่เราจะเติบโตไปเป็นใครแล้วก็ที่ทำงานใหม่เนี่ยมันสามารถเซิร์ฟสิ่งนี้กับเราได้ไหม
0: เพราะว่าบางทีชวนคิดใช่ไหมคะว่าขณะนี้เราไม่ได้ทำในตำแหน่งนั้นหรือส่วนนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจเป้าหมายเราจริงๆเราอาจจะขยับไปอีกส่วนนึงขององค์กรเดิม
1: ก็ได้เช่นเดียวกันนะอาจารย
0: ์อันนี้คำถามแรกเยี่ยมมากค่ะคือเรารู้เป้าหมายเราแล้วว่ามันคืออะไร
1: ครับเพื่อให้การตัดสินใจครั้งนั้นของเราเนี่ยเราไม่ต้องรู้สึกกลับมาเสียดายสวัสดิการเงินเดือนอะไรต่างๆของเราอีกครั้งนึงว่าเราแน่ชัดกับตัวเองแล้วนะครับ
0: เห็นด้วยค่ะ
1: ครับผมต่อไปนะครับข้อที่2นะครับก็คือประเมินถังออกซิเจนนะครับถังออกซิเจนของเราคือ
0: การเงิน
1: การเงินนั่นเองนะตรวจสอบเงินสำรองนะว่าสามารถที่จะประคองชีวิตได้กี่เดือนนะหากอยู่ได้เกิน6เดือนขึ้นไปเนี่ยการลาออกมาเพื่อตั้งหลักหรือว่าการรักษาสุขภาพจิตเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่มีเหตุผลรองรับแน่นอนนะครับ
0: อ
1: ันนี้คือข้อที่2นะครับแล้วก็แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกเนาะเรายังใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มันต้องใช้เงินนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาพูดเล่นๆมากว่าผู้ชายในประเทศไทยเนี่ยโชคดีมากนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสมมุติคุณไปแบบทำสตาร์ทอัพหรือว่าลองทำธุรกิจอะไรต่างๆแล้วถ้าเกิดมันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณยังมีปราการสุดท้ายก็คือการไปบวชนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเป็นเป้าหมายของชายไทยนะฮะเพราะว่าการบวชเนี่ยมันเป็นการที่เราแบบสละทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนก
0: ็ทางธรรมในทางโลก
1: ใช่ครับเพื่อนก็พูดในเชิงของแบบตลกนะว่าเรายังมีเซฟโซนสุดท้ายอยู่นะอะไรเงี้ยเพราะฉันเราออลอินชีวิตได้นะครับ แต่ว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะลองกลับมาสำรวจตรวจสอบว่าเราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีรายได้เข้ามาเลยตลอด6เดือนได้ไหมซึ่งในปัจจุบันนี้อาจารย์ช่องทางในการหาเงินเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากนะครับ ซึ่งก็ทุกท่านเนี่ยน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นการทำแอฟฟิลิเอทปากตะกร้าในแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งการทำคลิปวิดีโอให้มันแมสแล้วก็มีคนมากดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยได้รายได้จากตรงนั้นแล้วหรือว่าลองดูซิว่าอะไรที่เรารักแล้วเราชอบเราเชี่ยวชาญจริงๆเราลองเอา ตั้งกล้องวิดีโอง่ายๆยังไม่ต้องตัดต่ออะไรมากมาย

0: ครับไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์อะไรมากมายอย่างเช่นคุณอาจจะชอบปั้นงานปั้นหรือว่าคุณชอบวาดรูปลองถ่ายคลิปที่คุณวาดรูปไหมหรือแม้กระทั่งคุณชอบสอนนะครับก็ลองอัดคลิปวิดีโอที่คุณทำในสิ่งที่คุณรักจริงๆเนี่ยลองทำส่งไปให้โลกดูซิว่า
1: เขาเห็นยังไงเขามีฟีดแบ็กอย่างไร
0: เขาชอบในสิ่งที
1: ่
0: คุณคิดว่ามันน่าจะทำให้เลี้ยงตัวคุณเองได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นอันที่สองนะคือสำรวจถังออกซิเจนของเรานะครับก่อนที่เราจะลาออกนะ
1: หรือว่าแพลนของการหาเงินที่จะมาซัพพอร์ตนะคะ
0: ใช่ครับผมแล้วก็
1: อันสุดท้าย
0: นะครับก็คือสมมติว่าถ้าเราจะต้องออกจากองค์กรหรือว่าที่ทำงานที่ทำให้เราเบิร์นเอาท์อะไรต่างๆนั่นเนี่ยเราจะต้องออกอย่างมืออาชีพนะครับก็คือต่อให้เกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบแค่ไหนนะครับการควบคุมพฤติกรรมนะฮะตอนออกเนี่ยให้เป็นมืออาชีพที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้
1: ด
0: ้านนิเกทีฟของเราเนี่ยมามีผลกับเราหลังจากที่เราเนี่ยย้ายองค์กรหรือว่าเปลี่ยนงานอะไรไปแล้วนะครับก็จะเป็น3ข้อนะครับที่เอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังนะครับครับผม
1: ชอบ3ข้อนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าคือสาเหตุของอันที่2ก็คือเหมือนเราอยู่ในช่วงที่เหมือนเราเริ่มจะเข้าใจเป้าหมายเราแล้วเนาะแต่เราไม่รู้สึกว่าเป้าหมายมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำอยู่นะคะดังนั้น1เป้าหมายเราต้องชัดแล้วก็การดำเนินชีวิตเราก็จะต้องมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเป้าหมายของเราด้วยคนที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะมาได้รับผลกระทบด้วยนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญ
0: ครับผม
1: เราท้ายที่สุดค่ะในเวลาที่เราเหลืออีกนิดเล็กน้อยนี้คุณอยากจะสื่อสารอะไรกับท่านผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่อยู่ใน2กลุ่มนี้หรือไม่ใช่กลอก2กลุ่มนี้ก็ตามจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่มาฟังคลิปของเรานะ
0: ครับก็โดยสรุปนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยลองถามตัวเองแค่ว่าถ้าฉันจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่ฉันอยากจะทำแล้วฉันยังไม่ได้ทำเนี่ยมันยังมีอะไรอีกบ้างนั่นแหละครับจะเป็นตัวข้างเดี๋ยวมันจะให้คำตอบกับเราเองครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าอะไรงานอดิเรกหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่เราอยากจะใช้ชีวิตไปจนจวบจนสิ้นอายุไขเนี่ยเราอยากจะทำอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆให้คำตอบกับเรามานะครับเหมือนทุกครั้งอย่างที่ผมแชร์กับอาจารย์เขาจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนสิ่งหนึ่งมากเวลาผมเดินผ่านหน้าคณะเนี้ยทุกๆครั้งเนี่ยมันจะมีข้างในมันจะมีความสั่นสะเทือนอะไรบางๆขึ้นมาว่าชาติหน้าค่อยเรียนแล้วกันแต่ถ้าสมมติชาติหน้ามันไม่มีจริงล่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วเราเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่สิบปีเองที่จะได้อยู่พิสูจน์ว่าเรามันอาจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเราเสี่ยงกับอะไรหลายๆอย่างมามากพอแล้วแล้วทำไมเราถึงไม่ลองเสี่ยงกับตัวเองดูอีกสักครั้งหนึ่งครับผมก็มันก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยมันมีแรงมีพลังมีแพชชั่นในวัยที่ผมแบบก็เดินทางไปสู่ความแก่ชราเช่นเดียวกับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าผมกับขยันมากจำผมขยันกว่าตอนที่ผมเรียนปริญญาโทอีกนะครับขอสารภาพ เพื่อที่จะลองพิสูจน์ดูสิว่าใน1ปี2ปีเนี่ยเราจะสามารถพิชิตสิ่งนี้ได้ไหมแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆขยับหาเวอื่นในก็คงจะมีแต่ตัวของเราเองในอนาคตนะครับที่จะตอบเราได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเป้าหมายนั้นถ้าเราไม่สำเร็จเนี่ยเราจะไปกับมันกับความรู้สึกนี้ยังไงต่อครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังนะครับผม
1: ค่ะอย่างที่ท่านผู้ฟังได้ยินสิ่งที่เขาพูดนะคะคือว่าสิ่งที่ตูนพูดคือเราเกิดมาแค่ใช้ชีวิตเราสองคนก็มาชวนคิดชวนคุยแล้วก็มาแบ่งปันความรู้สึกประสบการณ์พร้อมกับมาเชิญชวนกระตุกท่านผู้ฟังให้ได้มาคิดเมื่อกี้คิดถึงคำหนึ่งค่ะมรณสติคือแบบตายก่อนตายคือเรารู้หรือยังว่าเอ้ยถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่มีใครรู้ได้ว่าเราจะอยู่ถึงเมื่อไรแต่เราได้ทำสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเกิดมาจะทำเพื่อสิ่งนั้นแล้วหรือยังเราได้ทำตามแรงใจของเราแล้วหรือยังนะคะก็เป็นคำถามที่พวกเราขอชวนคิดกับท่านผู้ฟังในวันนี้
0: ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันแล้วครับอาจารย์ก็เลยเป็นสิ่งนี้ที่ผมยังขอบคุณอยู่ว่าอย่างน้อยเนี่ยผมยังได้มีชั่วแวบหนึ่งที่ยังได้เดินตามความฝันวัยเด็กของตัวเองได้อีกครั้งนึงคือก็เป็นความรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วนะฮะ แล้วก็สำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตฉุกเฉินไม่ไหวแล้วเนี่ยผมหาเบอร์โทรสายด่วนสุขภาพมาให้แล้วนะครับก็คือให้โทรไปที่เบอร์1323ทันทีนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าทั้งหมดที่เราผมกับอาจารย์แป้งเนี่ยได้เล่าไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินมันไม่สามารถที่จะเข้ามา

0: ในใจได้นะครับลองโทรไปปรึกษาได้นะครับที่เบอร์สายด่วนสุขภาพจิตนะครับเบอร์1323ครับโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้เราก็ปลุกพลังใจนะคะให้ทุกท่านลองกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะชวิตสว่างไพศาลกุลนะคะครูตูนที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามรับฟังรายการสโมสรอาจารย์สโมสรความคิดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.
3: ทำไมถึงโกรธเขาได้ขนาดนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมต้องพรั่งพรูคำหยาบคายเต็มไปหมดเพราะแค่รู้สึกไม่ถูกใจทำไมต้องก้าวร้าวและอารมณ์ขึ้นทุกครั้งที่เห็นเขาคิดต่างในบางเรื่องทำไมต้องรู้สึกสนุกร่วมด้วยทุกครั้งเวลาทัวร์ลงใครทั้งที่ในนั้นเต็มไปด้วยความคิดเห็นด้านลบมาร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบจากการกระทำในโลกออนไลน์แล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อโลกจริงที่เราอยู่กันเถอะครับสติและการยับยั้งชั่งใจของทุกคนช่วยได้
4: คุณคิดถึงเพลงเก่า
5: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
4: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
6: พาไปดูเป็นการ
4: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
7: ขอแค่ได้คิดถึง
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
8: เป็นคนที่รักเธอ
9: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
10: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เปลี่ยนกันและกัน
9: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
11: ปลุกความเป็นลูกทุ่งไทยให้กลับมากับลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ลูกทุ่งจุฬาของคนไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 15:55 น. โดยประมาณค่ะดิฉันฝนรินชนาทิพย์ผู้ดำเนินรายการต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าทาสทรมานนะคะขับร้องโดยคุณสายันสัญญาค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือผู้ที่ใช้นามปากกาว่าปวรานนท์ค่ะหรือนามจริงของท่านคือครูประชาวรานนท์นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังท่านเป็นนักประพันธ์เพลงไทยสากลและเป็นนักจัดรายการแผ่นเสียงทองคำพระราชทานสถานีวิทยุพล1ยุคแรกช่อง4บางขุนพรหมอีกด้วยนะคะท่านผู้ฟังและวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะคะตรงกับวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากลซึ่งความสำคัญนะคะเช้าวันที่23สิงหาคมปีคริสตศักราช1791หรือปีพุทธศักราช2334ได้เกิดเหตุการณ์ลุกฮือครั้งใหญ่ของทาสบนเกาะเซนโดมินิกหรือประเทศเฮติในปัจจุบันนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังซึ่งนำไปสู่การปฏิวัติและจุดประกายให้เกิดการเลิกทาสในเวลาต่อมาและองค์การยูเนสโกก็ได้กำหนดให้วันนี้วันที่23สิงหาคมเป็นวันสำคัญวันระลึกการค้าทาสและการเลิกทาสสากล นั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและได้ประกาศอย่างเป็นทางการในปีคริสตศักราช1998หรือปีพุทธศักราช2541นั่นเองนะคะท่านผู้ฟังสำหรับประเทศไทยของเรานั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงปฏิรูปสังคมครั้งใหญ่โดยทรงประกาศพระราชบัญญัติเลิกทาสรศ.124หรือปีพุทธศักราช2448เมื่อวันที่1เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2448เพื่อให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยและค่อยๆลดค่าตัวทาสลงอย่างละมุนละม่อมจนระบบทาสนั้นหมดไปนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังแต่บทเพลงทาสทรมานที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนั้นนะคะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยกับการเลิกทาสนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าทาสของความรักเป็นเรื่องของหัวใจของแต่ละคนคนที่จะเลิกทาสแห่งความรักหรือความทรมานทางความรักได้ต้องเป็นเจ้าตัวหรือเจ้าของหัวใจของความรักนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังและบทเพลงทาสทรมานนั้นนะคะเป็นผลงานเพลงลูกกรุงอมตะอันโด่งดังซึ่งขับร้องโดยนักร้องต้นฉบับนั้นคือคุณชลินนันทนาครค่ะท่านผู้ฟังแต่วันนี้นำเอาเวอร์ชั่นของคุณสายันสัญญาซึ่งได้นำมาขับร้องใหม่ในแนวลูกทุ่งจึงถือโอกาสนี้นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะและอีกบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนะคะชื่อเพลงสุขด้วยศีลนะคะขับร้องโดยแม่ชียุพินแพรทองค่ะช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาอยู่นะคะมีบทเพลงดีๆเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแนวทางพุทธศาสนาก็อยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังค่ะแต่ตอนนี้ไปฟังบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาให้เปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนะคะกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าคลวนหาคลุยนะคะขับร้องโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะบทเพลงนี้ครูพีระตรีบุภาเป็นผู้ประพันธ์เพลงและผู้ดำเนินรายการขอถือโอกาสนี้แถมบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าเสียงคลุยเรียกนางขับร้องโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์ผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะจบไปกับบทเพลงเพราะๆที่แฟนรายการแนะนำมาและผู้ดำเนินรายการเองก็แอบคิดว่าแฟนรายการอุตส่าห์แนะนำบทเพลงที่มีความหมายบทเพลงดีๆนี้มาแล้วหากมีบทเพลงไหนที่มีความใกล้เคียงหรือบทเพลงไหนที่สามารถนำมาเปิดติดต่อกันได้ก็อยากจะนำมาเปิดติดต่อกันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยกันนะคะบทเพลงเพราะๆที่แฟนรายการแนะนำมานั้นคือกำลังใจของผู้ดำเนินรายการค่ะและผู้ดำเนินรายการเองก็อยากส่งมอบบทเพลงเพราะๆไปคืนให้กับแฟนรายการทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะไปฟังต่อค่ะยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาอีกนะคะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าน้ำตาในสายฝนขับร้องโดยคุณสุวารีเอี่ยมไอนะคะครูไพฑูรย์ไก่แก้วเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และยังมีบทเพลงเดียวกันนี้ที่ครูไพฑูรย์ไก่แก้วเป็นผู้ประพันธ์เอาไว้และนักร้องสุภาพบุรุษนำมาขับร้องนั่นคือเพลงน้ำตาในสายฝนเช่นกันขับร้องโดยคุณทูลทองใจไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังค่ะบทเพลงลูกทุ่งที่ครูเพลงหรือนักประพันธ์เพลงท่านได้ประพันธ์ขึ้นไว้นั้นหลายบทเพลงมีชื่อเหมือนกันเนื้อหาแตกต่างกันหลายบทเพลงคือบทเพลงเดียวกันแต่นักร้องสุภาพบุรุษนำไปขับร้องบ้างสุภาพสตรีนำไปขับร้องบ้างขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนชื่นชอบเพลงไหนแบบไหนแนะนำกันมาได้นะคะท่านผู้ฟังแต่สองบทเพลงที่เพิ่งจบลงไปนั้นที่มีชื่อว่าน้ำตาในสายฝนนักร้องสุภาพสตรีขับร้องคือคุณ

ุวารีเอี่ยมไอนะคะขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำบทเพลงนี้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยค่ะผู้ดำเนินรายการจึงถือเอาโอกาสนี้นำเอาบทเพลงน้ำตาในสายฝนที่ขับร้องโดยคุณทูลทองใจมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังเช่นกันค่ะยังมีบทเพลงที่ได้รับการแนะนำมาจากทางแฟนรายการอีกนะคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าสาวท่ายางนะคะขับร้องโดยคุณละอองดาวโสธรบุญค่ะคุณพนมไพรลูกเพชรเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้และบทเพลงนี้มีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยนะคะผู้ดำเนินรายการจึงถือโอกาสนำเอาบทเพลงนี้ที่ขับร้องแก้กันมีชื่อว่าไม่ลืมท่ายางขับร้องโดยคุณพนมไพรลูกเพชรท่านประพันธ์เพลงนี้เองขับร้องเองไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะเพราะทุกบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมานั้นมีค่าและมีความหมายยิ่งนักที่สำคัญเป็นกำลังใจที่ดีให้กับผู้ดำเนินรายการอีกด้วยนะคะฟังบทเพลงจากการแนะนำของแฟนรายการแล้วไปฟังบทเพลงที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาฝากนำมาเปิดให้กับแฟนรายการได้รับฟังบ้างกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าคอยเธอนะคะขับร้องโดยคุณโกงสอนพรสวรรค์ค่ะครูเจดีมณีพันธ์เป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะและยังมีอีกบทเพลงชื่อเพลงคอยพี่นะคะขับร้องโดยคุณละอองเพชรม่วงทองครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสด้วยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์022183975ถึง7หรือ LINE @id@julareadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่แฟนรายการแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อร่วมสืบสารส่งต่อบทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและมีความหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้รับฟังและยังสืบสารด้วยความรักและความหวงแหนในศิลปะวัฒนธรรมการขับร้องบทเพลงลูกทุ่งไทยของเราให้อยู่คู่แผ่นดินไทยของเราตลอด

ไปร่วมอนุรักษ์ด้วยกันนะคะไปฟังบทเพลงเพราะๆอีก2บทเพลงค่ะท่านผู้ฟังตั้งใจนำมาเปิดแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าคิดถึงรวงขับร้องโดยคุณมนพลายลูกราชบุรีนะคะครูจิตรกรบัวเนียมเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงรวงข้าวร้าวรักนะคะขับร้องโดยคุณรุ่งนภาเพชรอุบลค่ะครูวิจิตรบุญชูเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้ไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะด้วยบทเพลงลูกทุ่งนั้นนะคะเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายด้วยเสน่ห์ของภาษาที่เรียบง่ายตรงมาตรงไปนะคะบอกความหมายชัดเจนเนื้อหาและเรื่องราวของบทเพลงนั้นสะท้อนทุกแง่มุมของยุคสมัยในแต่ละสมัยได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนทั่วไปรวมกระทั่งประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ในของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งเรื่องราวของความรักไม่ว่าจะเป็นสมหวังหรือผิดหวังนะคะนั่นคือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งค่ะที่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ถูกครูเพลงหรือนักประพันธ์เพลงถ่ายทอดผ่านอักษรหรือตัวหนังสือมาให้นักร้องได้ขับร้องบทเพลงเพราะๆเหล่านั้นให้เราได้รับฟังนี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าช้ำรักจากเมืองใต้ขับร้องโดยคุณอนุชาสราวุธนะคะและบทเพลงนี้ชื่อเดียวกันช้ำรักจากเมืองใต้เช่นกันขับร้องโดยคุณดาวใต้เมืองตรังไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะจบไปกับบทเพลงเพราะๆที่มีชื่อเหมือนกันทั้ง2บทเพลงนะคะวันนี้ผู้ดำเนินรายการนำเอาบทเพลงที่มีชื่อเหมือนกันมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ่อยต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เป็นบทเพลงที่อยากนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพราะความไพเราะและเสน่ห์ของบทเพลงเหล่านี้นำมาซึ่งความสุขความเพลิดเพลินก็หวังให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้มีความสุขและความเพลิดเพลินในการรับฟังบทเพลงลูกทุ่งด้วยกันค่ะท่านผู้ฟังคะนานแล้วที่ผู้ดำเนินรายการไม่ได้นำเอาบทเพลงพูดมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตนำเอาบทเพลงพูด2บทเพลงนี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะนั่นคือบทเพลงที่มีชื่อว่าหมอเสน่ห์นะคะขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนค่ะท่านผู้ฟังและอีกบทเพลงมีชื่อว่าไม่แก่เกินเรียนนะคะขับร้องโดยคุณวิทูลใจพรมค่ะเพลงนี้ครูประพันธ์แก้วเก๋เป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

0: หมอครับเวลานี้ผมหลงรักนางพรเพ็ญลูกสาวยายพังพรอยู่ที่โคราชแทบจะบ้าตายอยู่แล้วแต่เธอไม่ยอมรับผมสักทีผมไม่รู้จะทำยังไงครับเนี่ย
1: โอ้ยบอกเป็นอย่างคุณจ่ายมา 1,000 บาทแล้วก็เอายาเสน่ห์ของหมอไปเวลาคุณซื้อโอเลี้ยงให้นางสาวพรเพ็ญดื่มคุณก็ใส่ยาเสน่ห์ของหมอลงไป 2-3 หยดเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยคุณเอ้ยเธอจะต้องวิ่งจี๋ตามคุณขึ้นมาทันที
0: ตกลง

0: คุณเพนครับผมซื้อโอเลี้ยงมาฝากครับ
1: ขอบใจมากนะเบี้ยวไว้บนโต๊ะก่อนนะจ๊ะ
2: เหนื่อยจริงๆเดินซื้อของทั้งวันร้อนเป็นบ่าอ้าวแล้วน่ะมันโอเลี้ยงของใครน่ะน่ะ
1: ของหนูเองจ้ะแม่แม่หิวก็เชิญดื่มสิคะ
2: เอาละแม่ขอบใจนะอร่อยดีจริงใครซื้อมาฝากเนี่ยฮะ
1: นายเบี้ยวค่ะ
0: ตายแล้วเปิดก่อนแล้วเธอ

0: คุณหมอครับช่วยผมทีสิเมื่อวานนี้ผมใส่ยาเสน่ห์ลงไปในเลี้ยงให้นางสาวพรเพ็ญดื่ม
1: แล้วได้ผลไหมล่ะ
0: ไม่สิครับแต่แม่เธอดื่มไปซะก่อนโถเวลานี้ยาพังพรกำลังตามหาตัวผมใหญ่เลยทีเดียวโถจริงๆด้วย
2: พี่เบี้ยวพี่เบี้ยวรีบกลับมาหาพังพรก่อนสิพี่เบี้ยว
1: ได้ละสินายเบี้ยวเสน่ห์นะหมอทำได้แต่ว่าเวลาแก้ไม่ได้เอาละตัวใครตัว
2: หมอรอได้หมอพี่เบี้ยวกลับมาหา

0: ้นน้องออดจ้าเหล้าขาวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผชมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ะลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มากคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันบ่เป็นหรอก
1: แปลลบแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ะปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลบ
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะถูไปหน่อยป่ะจังผมนี่นะ
3: ลุงตาแปลลบ

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันอยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: ลุงตาไม่สบายแล้วไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเองจื้อแม่คงมันจนไข้ห่ามันมาทางดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันเอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับ5 1 5 5 2 7 5 3 7 5 4 ได้เนี่ย 7 แม่นนะกันเนาะ 5 5 2 7 5 6 3 7 5 7
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอโทษมาขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: 5 4 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 มาอยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่า5คูณ7ได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินไม่คงผสม35โอ้ยน้องเจ้าค่ะมันเมาบะ

0: างเจ้าครับครู
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะเข้ามาสู่ช่วงชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสแล้วนะคะและปกติแล้วในช่วงชั่วโมงที่2นี้ผู้ดำเนินรายการก็จะมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่เสมอนะคะดังนั้นวันนี้มีบทเพลงขับร้องแก้กันอยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าจดหมายรักจากสุพรรณนะคะขับร้องโดยคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณค่ะผู้ประพันธ์เพลงนี้คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์นะคะและมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยค่ะกับบทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าตอบจดหมายรักจากใจขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตไปรับฟังกันเลยค่ะ

ท่านผู้ฟังคะรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสขอเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์และแนะนำบทเพลงลูกทุ่งมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังนะคะอย่างน้อยเราก็ยังได้ตระหนักถึงความเป็นไทยที่ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่งดงามผ่านศิลปะต่างๆโดยเฉพาะเรื่องราวของบทเพลงลูกทุ่งนั้นยังไม่พอนะคะท่านผู้ฟังยังมีเรื่องราวของการแต่งกายด้วยชุดไทยผ้าไหมอันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ที่ต่างชาติเห็นก็ต้องทักว่านี่คือชุดไทยผ้าไทยมีความสวยงามวิจิตรปราณีตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการเย็บปักถักร้อยที่อ่อนช้อยและงดงามควรค่าในอัตลักษณ์ของความเป็นไทยของเรานี่คือคุณค่าของความเป็นไทยอัตลักษณ์ไทยเอกลักษณ์ไทยที่เราภาคภูมิใจค่ะท่านผู้ฟังไปฟังต่อกับ2บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ขับร้องแก้กันที่ผู้ดำเนินรายการตั้งใจนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะกับบทเพลงที่มีชื่อว่าดำเนินจ๋าขับร้องโดยครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะท่านประพันธ์เพลงนี้เองและยังประพันธ์เพลงที่ขับร้องแก้กันด้วยกับบทเพลงที่มีชื่อว่าอย่าลืมดำเนินนะคะขับร้องโดยคุณละอองดาวโสธรบุญค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ

่ะท่านผู้ฟังคะจากสุพรรณบุรีเรามาถึงดำเนินสะดวกหรืออำเภอดำเนินสะดวกโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะเป็นตลาดน้ำที่เก่าแก่นับร้อยกว่าปีของประเทศไทยของเราเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังและยังมีชื่อเสียงโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศอีกด้วยนะคะซึ่งตลาดน้ำดำเนินสะดวกนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดราชบุรีอีกด้วยนะคะนั่นคือคนสวยโพธารามคนงามบ้านโป่งเมืององค์มังกรวัดขนอนหนังใหญ่ตื่นใจถ้ำงามตลาดน้ำดำเนินเพลินค้างคาวร้อยล้านย่านยี่สกปาดีเป็นไงคะคำขวัญของจังหวัดราชบุรีสุดยอดมากเลยนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังมีโอกาสก็ไปเที่ยวหรือผ่านไปทางนั้นก็แวะ

ไปเที่ยวไปช็อปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ค่ะมีบทเพลงที่ขับร้องแก้กันถึง3บทเพลงผู้ดำเนินรายการอยากนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกับ3บทเพลงต่อไปนี้ที่มีชื่อว่าหิ้วกระเป๋านะคะขับร้องโดยคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์ค่ะและบทเพลงที่ขับร้องแก้กันชื่อเพลงแย่งกระเป๋านะคะขับร้องโดยคุณเตือนใจบุญพระรักษาค่ะและยังมีบทเพลงที่3ที่มีชื่อว่าหิ้วกระเป๋ากลับบ้านนะคะขับร้องโดยคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์เช่นกันไปรับฟังกันเลยค่ะ

ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งไทยอันทรงคุณค่าและความหมายกับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสโดยการแนะนำบทเพลงมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-218-3975-7หรือ LINE @id@jularadio นะคะผู้ดำเนินรายการยินดีและพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะไปติดตามหาบทเพลงที่ท่านผู้ฟังแนะนำมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะท่านผู้ฟังบทเพลงที่ขับร้องแก้กันนั้นนะคะที่นำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังวันนี้มีความหลากหลายของบทเพลงและยังมีหลายบทเพลงที่ครูเพลงได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงขึ้นมาไว้มีโอกาสจะนำมาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังอีกนะคะไปฟังต่อกับ2บทเพลงนี้ค่ะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีชื่อว่าแก้วการดาขับร้องโดยคุณสุบินทิพวัฒน์นะคะและอีกบทเพลงชื่อเพลงพ่อยอดชายขับร้องโดยคุณนิตยาเปิดปัญญาไปรับฟังกันเลยค่ะ

ค่ะท่านผู้ฟังคะบทเพลงลูกทุ่งนั้นนอกจากเสน่ห์ของเรื่องราวในบทเพลงที่งดงามและดีงามที่ครูเพลงได้หยิบยกเอาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงอันไพเราะสนุกสนานแล้วนะคะยังมีเรื่องราวของดนตรีที่มีเสน่ห์เป็นอย่างมากแถมยังมีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนั้นๆได้อย่างโดดเด่นเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะนี่คือเสน่ห์ของบทเพลงลูกทุ่งนะคะไปฟังต่ออีก2บทเพลงค่ะท่านผู้ฟังกับ2บทเพลงนี้ที่มีชื่อว่าดาวไพรนะคะขับร้องโดยคุณยอดรักสลักใจค่ะและอีกบทเพลงชื่อเพลงขวัญใจลูกทุ่งนะคะขับร้องโดยคุณบุพภาสายชนค่ะบทเพลงนี้ครูไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์เพลงไปรับฟังกันเลยค่ะ

เวลาหมดเวลากับรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 จุฬาเรดิโอพลัสนะคะท่านผู้ฟังขอขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่แนะนำบทเพลงดีๆเพื่อมาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังค่ะขอขอบคุณคุณแมนสังคลักษ์เทคนิคคอนโทรลผู้ดูแลจัดการบทเพลงต่างๆเพราะเพลาะเหล่านี้มาเปิดให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะและขอขอบคุณคุณประเสริฐชนวชิราพรเทคนิคคอนโทรลผู้ควบคุมการออกอากาศและยังรอรับโทรศัพท์จากแฟนรายการเพื่อรับบทเพลงเพราะๆที่แฟนรายการแนะนำมาให้มาเปิดแบ่งปันให้กันและกันได้รับฟังด้วยนะคะขาดไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังสำนักงานวิทยาทรัพยากรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแหล่งข้อมูลดีๆที่สนับสนุนให้ผู้ดำเนินรายการได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเรื่องราวต่างๆของบทเพลงมาเล่ามาบอกให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ด้วยกันนะคะขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสวัสดี

0: ติดตามรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็น
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์ 15:55 ถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมนายอานนท์คงสุนทรกิจกุลนักวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการเบิร์นเอาท์กันนะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยกับชื่อภาษาไทยที่พูดกันติดปากว่าอาการหมดไฟซึ่งมักจะหมายถึงการที่เราหมดแรงบันดาลใจหมดแพชชั่นหมดความสนใจหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกมีความสุขในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นแล้วซึ่งอาการเบิร์นเอาท์หมดไฟนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้กับงานอาชีพงานอดิเรกการทำตามเป้าหมายอะไรสักอย่างของตัวเองรวมไปถึงการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาด้วยเช่นกันครับก็สามารถเกิดภาวะเบิร์นเอาท์หรือว่าหมดไฟได้ซึ่งการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬานั้นนะครับหากเราฝึกซ้อมอย่างผิดวิธีหรือว่าเกิดข้อจำกัดในการออกกำลังกายขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถทำให้เกิดอาการเบิร์นเอาท์ได้เร็วมากกว่าสาเหตุที่เราเบื่อได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองดูครับว่าวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการเบิร์นเอาท์จะมีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังกันได้เลยครับ 1. อย่ามองข้ามพื้นฐานโดยเฉพาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเริ่มออกกำลังกายหรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นกีฬานะครับพื้นฐานทักษะแล้วก็พื้นฐานร่างกายที่ดีนั้นนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งครับการฝึกความแข็งแรงพื้นฐานการฝึกการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะทำให้เราออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างมีความสุขครับ 2. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากสักเล็กน้อยเมื่อเราไปเล่นกีฬากับเพื่อนหรือว่าไปออกกำลังกายกับคนอื่นแล้วมักจะมีคนที่เก่งกว่าเราวิ่งเร็วกว่าเราแข็งแรงกว่าเราให้เปรียบเทียบอยู่เสมอนะครับซึ่งบางครั้งก็จะทำให้เรารู้สึกไม่อยากเล่นหรือว่าไม่อยากทำกิจกรรมนั้นๆไปเสียดื้อเลยดังนั้นนะครับไม่ควรเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับถ้าเกิดต้องการที่จะเปรียบเทียบจริงๆหรืออดใจไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็ขอให้เป็นการเปรียบเทียบในเชิงของการฝึกซ้อมวิธีการเล่นนะครับวิธีการออกกำลังกายกับคนอื่นแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้นำมาพัฒนาตัวเองดีกว่าครับ 3. มันเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายเช่นถ้าเกิดวิ่งณที่ใดที่หนึ่งจนเหนื่อยแล้วนะครับก็อาจจะเปลี่ยนสถานที่วิ่งเปลี่ยนเส้นทางการวิ่งนะครับเปลี่ยนสนามในการเล่นกีฬาหรือว่าอาจจะไปเล่นกีฬากับเพื่อนใหม่ๆหรือว่าไปร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายตามสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะว่านอกเหนือจากที่จะไม่ทำให้เราเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะครับจะช่วยให้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้สร้างมิตรภาพกับผู้อื่นเพิ่มเติมด้วยเช่นกันเป็นอย่างไรบ้างครับกับวิธีการป้องกันอาการหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ที่นำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ท่านใดที่กำลังเจอหรือประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่บ้างลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณวิธีและเนื้อหาความรู้ดีๆจากเพจวิ่งไหนดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
1: ขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลากับรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55ถึง 16:00 นโดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
3: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
3: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
3: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะ ที่สำคัญชัดแจ๋ว
3: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
3: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
1: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
6: สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับเราพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์ 16:00 นถึง 17:00 นนะครับจากสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพื่อความรู้สู่ประชาชนแล้วก็ออกอากาศพร้อมกันกับทางสถานีวิทยุของกรมการพลังงานฐาน 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับอาจารย์สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
7: ครับผมอาจารย์ครับสัปดาห์นี้โลกมันจะเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าอภิรมย์สักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอิหร่านเรื่องราวในยูเครนแล้วก็ในอิสราเอลก็ยังไม่ค่อยจะเห็น
8: แสงสว่างอะไรเลย
7: แสงสว่างและความราบรื่นในการเจรจาสักเท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: ก็สหรัฐกับแคนาดาก็จะยังไงกันแต่ว่าสหรัฐกับไม่ใช่สหรัฐดีกว่าได้คุณทรัมป์นะท่านทรัมป์กับท่านคิมจองอุนก็ดูท่าทางตกลง2คนที่เขารักกันหรือไม่รักกันงงๆอยู่นะครับท่านทรัมป์ก็จะแสดงท่าทีว่าท่านรักของท่านแหละไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วท่านรักคนอื่นหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์ใน
8: ทำเนียบขาวข้างเดียวหรือเปล่าครับ
7: แล้วในทำเนียบขาวท่านมีคนอื่นที่ท่านแอบรักด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
8: โอ้เรื่องอื่นสาวอีกแล้วครับท่านทรัมป์กิ๊กคนใหม
7: ่ครับก็มีเรื่องราวทั้งหลายที่ต้องเล่ากันใช่ไหมครับ
8: โอ้อาจารย์เรายังมีเรื่องโทษทีฮะมีไอ้กระไม่สุภาพยังมีเรื่องท่านทำหลายเรื่องเลยนะครับที่เกี่ยวกับทำลายหลักนิติธรรมเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเรื่องกันเนี่ยฮะแต่คงพูดไว้รวมยอดเลยทีเดียวได้ฮะโอ้โหนี่เรียกว่าผู้นำโลกที่สามเนี่ยนะครับต้องเรียกทำว่าพี่จริงๆเลยเรื่องที่ทำลายหลักนิติธรรมของประเทศเนี่ยไม่ต้องพูดถึงของโลกกันด้วยนะครับครับผมอาจารย
7: ์โอเคก็ในกรณีไปที่อิหร่านก่อนนะไล่เรียนไปเรื่อยๆค่อยลงไปรายละเอียดนะเดี๋ยวจันเดี๋ยวไปเล่ารายละเอียดทีละเรื่อง
8: ได้ครับดีเลยครับอาจารย์
7: ผมร้อยเรื่องให้ฟังกันนะ
8: ดีมาก
7: ใช่ไหมอิหร่านเนี่ยประเด็นก็คือว่าทั้งฝั่งโอมานกับอิหร่านเนี่ยเขาก็เจรจากันในเรื่องของการเปิดใช้ช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการเจรจาของทั้งสองฝั่งเนี่ยมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วล่ะก็เกือบจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วหลักๆขนาดนี้ก็คือรู้เหมือนกับว่าเรือที่จะผ่านเข้าไปในช่องแคบฮอร์มูซเพื่อไปยังอ่าวเปอร์เซียเนี่ยจะต้องผ่านด้านบนของอ่าวคือในเขตของอิหร่านและขาออกเนี่ยจะผ่านด้านล่างของอ่าวซึ่งเป็นเขตของโอมานการจะจัดการยังไงนั้นรายละเอียดจะไม่ออกมาแต่ว่าเขาบอกว่าสองฝ่ายเนี่ยคุยกันไปได้เรียกว่าเกือบจะสำเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านทรัมป์ก็เกิดไปกินยาผิดขนาดอะไรขึ้นมา คือโอมานเนี่ยก็ช่วยท่านมาตลอดช่วยเป็นฝ่ายเจรจาช่วยต่างๆนะแต่นี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ท่านระเบิดใส่แล้วท่านก็บอกท่านจะทิ้งระเบิดท่านระเบิดคือท่านออกอารมณ์มานะแล้วท่านประกาศเรื่องทิ้งระเบิดเนี่ยท่านบอกท่านจะบอมโอมาน
8: ครับ
7: แล้วถ้าโอมานมาวุ่นวายกับท่านเรื่องอิหร่านเนี่ย ใช่ไหมซึ่งเป็นครั้งที่สองเลยนะที่ฉันพูดเรื่องนี้กับแล้วโอมาเขาก็ช่วยเขาก็ช่วยเรื่องเจรจาช่วยเลยมันต้องเยอะต้องแยะก่อนหน้านี้ท่านจะเป็นอะไรท่านก็ไม่รู้เนี่ยนะในขณะเดียวกันขณะเดียวกันท่านก็ประกาศว่าในส่วนของอิหร่านเนี่ยจะเป็น economic day day ละท่านก็จะมีแซงชั่นมหาศาลมหันตการมากมายกายกองซึ่งแซงชั่นเนี้ยจะทำให้อิหร่านต้องยอมซีโรราบแน่นอนท่านรัฐ
8: ม
7: นตรีทางสครับเบสเซนก็ออกมายืนยันว่าจะเป็นแซงชั่นที่อิหร่านเศรษฐกิจอิหร่านพินาศย่อยยับแน่นอนยังไงก็ต้องยอมแพ้สหรัฐในเรื่องนี้นะแต่ว่าจีนก็ออกมาบอกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้มั้งมันจะไปมันจีนก็แซงชั่นที่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในขณะที่จีนรัสเซียก็ยังคงมองอย่างเดียวกันว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่จีนเนี่ยออกมาแถลงเยอะทีเดียวนะครับในเรื่องนี้ใช่ไหมอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าตกลงไอ้ economic day ของท่านทรัมป์เนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและท่านจะชนะด้วยการคว่ำบาตรอิหร่านอย่างนี้ได้จริงหรือเปล่านะขณะเดียวกันอันนี้ก็เรื่องอิหร่านซึ่งยังไม่รู้ว่าล่าสุดยังไม่รู้ทั้งสองเรื่องมันยังไม่รู้ว่าตกลงโอมานกับอิหร่านจะตกลงกันหน้าตาเป็นยังไงแต่รู้ว่าคร่าวๆการจราจรในฮอร์มุสเป็นอย่างนี
8: ้
7: แต่ว่าจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าท่านทรัมป์ก็ประกาศอีกแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ที่สองที่สามมั้งว่าท่องแค่ฮอร์มุสเป็นของใครจันครับ เป็นดินแดนของอเมริกานะยืนยันแบบนี้ไอ้ยืนยันชัดเจนว่าท่องแค่ฮอร์มุสเป็นดินแดนของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วท่านไปเอาไปจากไหนก็ไม่รู้ท่านจะประกาศแต่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
8: อาจารย์แล้วอิหร่านตอบโต้ไงไหมฮะบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะไปเอาแคลิฟอร์เนียเป็นของอิหร่านด้วยนะเพราะว่าคนอิหร่านอยู่ในแคลิฟอร์เนียอยู่ใน LA เนี่ยล้านกว่าคนเนี่ยคนเชื้อสายอิหร่านนะ
7: โอ้ตายมันเป็นโลกที่ประหลาดรามตอนนี้เวลาดี
8: ครับ
7: ในขณะที ่ในขณะที่ยูเครนกับรัสเซียเนี่ย
8: เอาได้ก่อนที่ตะวันออกกลางทิ้งอิสราเอลกับกาซานะครับ
7: อิสราเอลก็จะประกาศว่าจะไปตั้งประกาศที่ไม่ให้มีการตั้งดินฐานมากขึ้นในเวสต์แบงก์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทุกคนก็ออกมาโจมตีขณะเดียวกันผู้แทนพิเศษของการที่ส่งไปเจรจาก็คือจาร์ดคูชเนอร์ก็บินไปอิสราเอลใช่ไหมครับ
8: ครับ
7: บินไปพบกับทั้งไปพบกับผู้นำของฮามาสแล้วก็พบกับผู้นำของอิสราเอลคือท่านเนทันยาฮูก็พยายามจะไปชักจูงท่านเนทันยาฮูว่าไอ้15ข้อ peace plan เนี่ยของอะไรนะ board of peace เนี่ยท่านต้องรับเถอะแต่ในที่สุดแล้วเนทันยาฮูก็บอกว่าการเจรจาก็ดูสร้างสรรค์ดีบรรยากาศที่ดีแต่ไม่รับอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ยังคงเงื่อนไขเดิมก็คือฮามาสต้องวางอาวุธทุกอย่างอย่างเรียบร้อยสิ้นซากหมดแล้วอิสราเอลถึงจะดำเนินการถอนทหารให้หมดนะเพราะฉะนั้นก็ยังคาราคาซังกันอยู
8: ่
7: เรื่องของอิสราเอลไม่ว่าจะกรณีของฮามาสหรือกาซาหรือกรณีที่เวลานี้อิสราเอลจะไปกันใหญ่ก็คือจะไปตั้งถิ่นฐานมากขึ้นในตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนซึ่งขัดกับมติของสหประชาชาตินะแล้วก็ยุโรปรวมทั้งเอเชียหลายประเทศก็ออกมาต่อต้านขัดขานการประกาศของอิสราเอลซึ่งท่านเนทันยาฮูท่านจะทำอะไรที่มันจะบ้าคลั่งมากขึ้นหรือเปล่าไม่รู้การเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนี่นะไม่รู้ไปยังไงโอ้ตายแล้วแล้วก็ส่วนอิหร่านทั้งอิหร่านทั้งกรณีอิหร่านทั้งกรณีอิสราเอลเนี่ยมันก็เป็นถอกหอกทิ่มท่านทรัมป์อยู่นะไม่รู้ท่านทรัมป์ท่านเห็นว่าเป็นถอกทิ่มหรือเปล่านะสำหรับการเลือกตั้งมิดเทอมในเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งท่านก็บอกท่านไม่สนใจไม่สนใจจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้มันก็คงต้องสนใจมั้งใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอาจารย์คิดว่ามันจะจะคงร้อนลงเล่ากันแล้วกันจุดผลยังไงนะครับ
8: ร
7: ัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะอาจารย์ครับมันจะไปยังไงกันต่อนี่มัน สงครามรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็คือยูเครนเนี่ยก็ใช้กำลังโดรนเนี่ยเข้าไปบุกในรัสเซียเข้าไปทำลายสถานที่สำคัญสำคัญทั้งในเชิงไม่ทั้งไม่เพียงแค่ยุทธศาสตร์ในเชิงของพลเรือนทางเศรษฐกิจของรัสเซียมากขึ้นรัสเซียก็ถล่มยูเครนมากขึ้นเป็นลำดับแต่ว่ารัสเซียถล่มยูเครนเนี่ยยูเครนเสียเปรียบตอนนี้ที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วคือว่าระบบการป้องกันขีปนาวุธหรือว่าโดรนต่างๆที่จะเข้ามาที่ยูเครนเคยมีระบบใช้เยอะมีความขีดความสามารถในการป้องกันเนี่ยเวลาเนี้ยมันน้อยเต็มแก่แล้วนะครับ
8: แทบจะไม่เหลือเลยอ่ะ
7: แทบจะไม่เหลือเลย
8: ตัวขีปนาวุธ
7: เพราะฉะนั้นก็ทำให้รัสเซียได้ใจแบบเพิ่มเติมมากเข้ามาเป็นการใหญ่เลยทีเดียวแล้วพอยูเครนไปถล่มมากขึ้นคือสมรรถนะในการถล่มยังมีแต่สมรรถนะในการ
8: ป้องกัน
7: เนี่ยน้อยลงเต็มแก่แล้วทางอากาศใช่ไหมครับพอไปถล่มมากขึ้นท่านปูตินก็ออกมาบอกว่าเนี่ยคราวนี้ยิ่งอยู่ถล่มมากขึ้นนะครับนี่จะแก้แค้นแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลย
8: พาราแพนโดร่าบ็อกซ์เปิด
7: ข
8: ึ้
7: นมาแล้วมีอะไรกันเต็มไปหมดเลยเปิดขึ้นมาโอ้โหเป็นกล่องที่เปิดมาแล้วมีของโผล่เข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
7: ท่านก็ท่านปูตินก็เตือนไปเช่นนั้นซึ่งมาครองออกมาล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าจะช่วยเรื่องของระบบการป้องกันทางอากาศของยูเครนให้มากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องนี้มันก็ไปแตะอังกฤษอีกเพราะว่ารัสเซียก็เคลมว่าไอ้โดรนที่ยูเครนใช้เอาไปถล่มรัสเซียเนี่ยเป็นโดรนที่อังกฤษมอบให
8: ้
7: เพราะฉะนั้นก็ขู่อังกฤษว่าอ่ะนี่อยู่กำลังช่วยยูเครนอยู่กำลังจะเปิดสงครามกับไอใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นรัสเซียก็บอกว่าจะไม่ไว้หน้าอังกฤษแล้วคราวนี
8: ้แล้วถ้าเกิดใช่อาจารย์แล้วถ้าเกิดยูเครนบอกมั่งล่ะแล้วเดี๋ยวจะไปถล่มยูเครนไอ้นอร์ทเกาหลีนะที่ส่งโดรนส่งอาวุธอะไรมาช่วยรัสเซียอาจารย์มันจะไปกันใหญ่แล้วอาจารย์อาจารย์ต่อไปก่อนครับ
7: แล้ว
8: ไปเจาะ
7: แต่เกาหลีเหนือเดี๋ยวท่านซ้ำช่วยไม่เป็นไรเตรียมจอมกุฎใช่ไหมซึ่งไอ้เรื่องของรัสเซียกับอังกฤษเนี่ยก็กำลังดูท่าทางเหมือนมันกำลังฮึ่มกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอนดี้เบอร์เนอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษคนใหม่บอกไม่กลัวว่ามาก็ว่าตอบอ่ะแล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตจริงๆรัสเซียถอนทูตออกจากลอนดอนไปตั้งแต่เมื่อเดือนก่อนแล้วนะครับแล้วไม่ได้ส่งใครมาใหม่เพราะฉะนั้นก็เพราะความสัมพันธ์ทางการทูตก็ไม่ดีอยู่ขนาดนี้ฝั่งผู้วิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ทางความมั่นคงของอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าภายใน5ปีนี้มันจะมีแอทแทคจากรัสเซียมาหลากหลายเลยแต่จะไม่ใช่แอทแทคในเชิงของอาวุธแต่ว่าระวังเรื่องไซเบอร์แอทแทคระวังเรื่องเนี้ยซึ่งรัสเซียจะแก้แค้นอังกฤษอยู่ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมครับ
8: ครับ
7: คราวนี้อาจารย
8: ์กับ
7: เกาหลีเหนือเนี่ยท่านทรัมป์ท่านช่วยอยู่ท่านรักของท่านอยู่ใช่ไหมท่านซ้อมรบกับเกาหลีใต้ปีนี้ท่านไปลดกำลังการซ้อมรบลดกำลังสหรัฐในการซ้อมรบกับเกาหลีใต้แล้วก็ท่านอ้างว่าพวกเกาหลีใต้นี่ไม่ช่วยท่านเรื่องอาบิราดเรื่องปิดช่องแคบเรื่องช่วยเรื่องช่องแคบฮอร์มูสและอีกอย่างหนึ่งท่านคิมจองอุนก็เป็นเพื่อนที่ดีท่านพบกับคิมจองอุนมาแล้ว2-3 คนเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนที่ดีอย่าไม่อยากจะไปทำลายมิตรภาพของท่านกับท่านคิมจองอุนนะเป็นลดกำลังในการซ้อมรบกับทางเกาหลีใต้มันก็เลยไปกันใหญ่อะไรขนาดนี้ไม่รู้ใครจะทำยังไงกันอาจารย์ครับ
8: ครับผม
7: อ๋อแล้วสหรัฐกับแคนาดาเพื่อนบ้านก็ไปกันก็ไม่รู้จะไปยังไงนะอยู่ท่านทรัมป์ท่านก็ไปประกาศขึ้นภาษี 50% กับสินค้าของแคนาดาเพื่อขู่ไว้ก่อนให้สองประเทศจะได้เจรจากันได้แคนาดาก็มาเจรจากันเดดไลน์คือเมื่อวานนี้ใช่ไหมว่า ท่านหยุดไว้ก่อนว่ายังไม่ขึ้นภาษี 50% จนกระทั่งถึงเมื่อวานนี
8: ้
7: ให้แคนาดากับสหรัฐเจรจากันแต่ว่าเจรจากันไม่สำเร็จนะการเจรจาล่มกับเจรจาแรกแต่ก็ล่มซึ่งท่านมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีของแคนาดาเนี่ยบอกว่าว่าลงนามไม่ได้ก็เรื่องมันเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตั้งหลายอย่างตอนสุดท้ายเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ทำแล้วแคนาดาเสียเปรียบอ่ะมันลงนามไม่ได้หรอกแล้วก็แต่ส่วนเจมสันเกียร์ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าของสหรัฐก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกเนี่ยแคนาดาเนี่ยไม่ยอมลงนามในความตกลงที่จริงๆละหลักการมันคุยกันมาตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วไม่ยอมลงนามเองก็เลยไม่รู้ตกลงรายละเอียดมันคือใครเบี้ยวใครก็ไม่รู้แต่ว่าท่านมาร์คคาร์นีย์ก็บอกท่านมาร์คคาร์นีย์ก็บอกว่าอ่ะขึ้นมาสิมาสิคราวนี้ก็จะตาต่อตาดอลลาร์ต่อดอลลาร์อยู่ขึ้น1ดอลลาร์ไอก็ขึ้น1ดอลลาร์อ่ะดูที่ใครจะเป็นตัวกลาง
8: ครับผม
7: เพราะสหรัฐเนี่ยขายของให้กับแคนาดามากกว่าแคนาดาขายของให้สหรัฐอ่ะ
8: ใช
7: ่ใครจะเดือดร้อนกว่ากันว่าเอาให้มันรู้กันไปยุ่งจริ ง
8: ยุ่งจริง
7: ครับ
8: ครับนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องในประเทศสหรัฐนะที่ทำอารวาสพวกกระตูทางการเมืองทั้งหลายโดยจะไปดำเนินคดีกับคนทั้งหลายที่พูดไม่เข้าหูทรัมป์รวมทั้งนายทหารอากาศด้วยนะออกมาเรียกร้องให้อิมพีชทรัมป์นะตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่แต่งชุดนั่นเลยนะอาจารย์ชุดยศทหารเลยนะกำลังทำหน้าที่อยู่ยังรับราชการอยู่เนี่ยมาพูดที่หน้าสภาของเกรสเลยนะถูกจับไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเดือนนี้ควบคุมตัวกำลังจะไต่สวนเบื้องต้นเนี่ย
7: ทำจริงต้องไปเอาเรื่องนี้นี่คนนึงอาจารย์เจฟฟรีย์แซกพูดมาตลอดนะ
8: อ๋อเจฟฟรีย์แซกนี่ขาประจำ
7: นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลเนี่ยล่าสุดเนี่ยบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วต้องเอาทรัมป์ออกจากพื้นที่ไปโดยเร็วที่สุดถ้าอยู่ต่อไปนี่คือความพินาศของสหรัฐอเมริกาแน่นอน
8: โอ้ใช่แบบเหลือเชื่อนะโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้นะความจริงที่อาจารย์ไม่ใช่ประเมินฮะได้ปูพื้นมา4เรื่อง5เรื่องเนี่ยนะ
7: แต่ผมยังไม่พูดเรื่องจุดไม่ได้พูดเรื่องนาตาลีฮาร์ฟนะอาจารย
8: ์เอาด้วยเอาเลยอาจารย์ทีเดียวเลย
7: ผมไม่รู้เรื่องพูดเองผมไม่รู้เรื่องเนี่ยนาตาลีฮาร์ฟให้อาจารย
8: ์
7: เล่า
8: โอ้สั้นๆก่อนแล้วกันนะนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยก็เลยเป็นผู้ช่วยทรัมป์นะฮะที่ใกล้ชิดมากที่ถึงแบบข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวมาก่อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยตอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเอาจดหมายที่เธอเขียนถึงทัพอ่ะ2ฉบับมาเปิดเผยโอ้โหทำไมถึงเขียนหวานเจี๊ยบถึงทัพอย่างนั้นน่ะนะฮะลงท้ายด้วยโอ้โห
7: เธอเป็นใคร
8: อายุ29
7: เธอเคยเป็น
8: อดีตคนดำเนินรายการYouTube เนี่ยในช่อง YouTube วันอเมริการายการทำนองเนี้ยนะฮะผมจำชื่อรายการexactly ไม่ได้เธอตอนนี้อายุ29นะครับแล้วเธอก็เหมือนอย่างกับว่าทำมีบุญคุณ

0: นนี้ตอนนี้เปิดเผยแล้วฮะก็ขึ้นไปก็เนี่ยฮะอาจารย์เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ที่อเมริกาเนี่ยกำลังมีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมใช่ไหมครับแล้วผู้สมัครคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ที่สมาชิกในรัฐของทัมเนี่ยรัฐสีแดงเนี่ยนายจอห์นออฟซอฟเนี่ยนะครับก็หาเสียงนะฮะบอกว่าท่านทัมเนี่ยไม่ได้ทำงานอะไรเลยนะสนใจแต่เล่นกอล์ฟสนใจแต่ค้าหุ้นนะฮะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปที่ตุรกีที่อาจารย์พูดถึงเปลี่ยนเครื่องอะไรเนี่ยนะฮะไปเอาเนี่ยเอาคุณนาทรีฮาฟเนี่ยขึ้นไปเครื่องใหม่ Air Force One ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้มีเครื่องรักษาความมั่นคงอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเอาไปขึ้นไปกับเธอด้วยเอาเธอขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วเธอเนี่ยชอบติดตามทำไปอยู่ข้างกายตลอดเวลาเนี่ยนะฮะเป็นคนร่างไอ้ทวิสทั้งหลายของทัมเนี่ยนะครับที่ออกสู่สาธารณะเนี่ยแล้วก็บางทีก็คอยเป็นคนปริ้นไอ้อะไรที่อยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยทัมจะได้อ่านง่ายๆนะฮะเป็นแผ่นกระดาษปริ้นออกมาอะไรต่างๆเนี่ยแต่เธอเนี่ยสนับสนุนทัมตั้งแต่ไอ้ยุคก่อน6มกราที่ทัมต้องการที่จะล้มผลการเลือกตั้งที่ตัวแพ้โจไบเดนน่ะเขียนเชียร์ทั้มสนุดสตรับสุนทั้มรณรงค์ให้พวกริพับลิกันทั้งหลายเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างท่านพันวีทั้มเนี่ยนะครับก็เนี่ยคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วก็พอทำเนียบขาวออกมาชี้แจงตอบโต้ท่านจอห์นออฟคอปออฟซอฟเนี่ยก็ผู้ที่สมาชิกท่านเนี้ยนะเป็นคนหนุ่มนะฮะแล้วก็บางคนก็บอกว่าคนเนี้ยเป็นมีศักยภาพเลยที่จะลงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแต่รัฐเนี้ยเป็นรัฐฐานเสียงสำคัญของทรัมป์อ่ะอาจารย์แต่เขาก็ชนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยในสภาเซเนตเนี่ยนะครับก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องที่อื้อเฉาอีกเรื่องหนึ่งของทรัมป์นะครับเกี่ยวกับเรื่องกิ๊กคนใหม่ของทรัมป์ท่านเนี้ยแล้วพี่ชายแท้ๆเลยนะของนาตาลีฮาร์ฟเนี่ยนะฮะออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะฮะเขาบอกเนี่ยน้องสาวหรือพี่สาวน่าจะเป็นน้องสาวนะออกมาพูดเลยบอกเนี่ยน้องสาวเนี่ยรู้สึกหมกมุ่นอยู่กับทำแบบอันเฮลตี้อ่ะไม่แบบอะไรล่ะรุ่มหลงมากเกินไปอ่ะนะครับที่จะจงรักภักดีต่อประดับดีทำเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะอาจารย์ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องไอ้ส่วนตัวของท่านทัมนะฮะแต่เรื่อง
1: ที่คาร์ไลเลวิทเพรสเซนซีของทัมจะลาออกนี่ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยวกันเธอลาออกไปเพราะว่าเธอก็อ้างว่าเธอจะไปอยู่กับลูกสาวลูกชาย
1: ที่ตรงเสื้อผ้าสตรีสองคนนี้ไม่รู้ใครสวยกัน
0: ใช่คล้ายๆกันนะอาจารย
1: ์
0: แต่คนอะไรอ่ะคนที่เป็นโฆษกอ่ะมีครอบครัวแล้วไงแล้วก็เพิ่งมีลูก
1: ด้วย
0: แต่คนเนี้ยยังไม่มีข่าวว่ามีครอบครัวอย่างนะแล้วเธอเพิ่งอายุ29แต่หน้าคล้ายๆกันเลยตอนแรกผมยังสับสนเลยคนเดียวกันหรือเปล่านะฮะแต่ทําก็ชอบคนสวยอยู่แล้วอ่ะก็เนี่ยฮะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านทําก็เป็นอีกข่าวนึงนะครับคราวนี้ก็แล้วมีอะไรแม่อาจารย์ประเด็น
1: เอาแค่
0: มันครับอันนี้เอาเรื่อง3เรื่องแรกก่อนนะฮะที่ผมเคยพูดไปแล้วเนี่ยนะก่อนจะพูด3เรื่องเนี่ยพูดอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับทรัมป์เนี่ยในเรื่อง3ประเทศเนี่ยนะฮะก็คือทรัมป์เนี่ยแซงชั่นประธานศาลอาญาระหว่างประเทศ
2: ICC
0: ICC
2: ครับ
0: ICC หรือใช่ ICC ใช่ครับ
2: ครับ
0: ที่คำพิพากษาของคณะผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยที่ออกหมายจับท่านเนทันยาฮูกับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับของอิสราเอลแล้วก็หมายจับใครอ่ะปูตินนะฮะซึ่งเกิดตั้งปี2ปีที่แล้วอ่ะนะครับท่านทัมก็บอกว่าเนี่ยพวกเนี้ยคอร์รัปนะฮะแล้วก็แซงชั่น เนี่ย

0: ธานสาธิกาซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีของคุณเสน่ห์ของอาจารย์เนี่ยนะครับออกมาวิจารณ์ทรัมป์แบบไม่รุนแรงอะไรเท่าไหร่นะแต่บอกว่าเป็นเรื่อง unfortunate แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นทํานองเนี้ยนะครับครับมันก็เป็นที่จะพูดโยงไป3เรื่องเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าที่ทำให้โลกมันป่วนอยู่ครั้งเนี้ยที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดแจ้งเนี่ยทั้งผู้นำ3ประเทศเนี่ยก็คือปูตินเนทันยาฮูแล้วก็ไข่ทรัมป์นะฮะแล้ว2คนเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยถูกศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับส่วนท่านทรัมป์เนี่ยศาลตัดสินไปแล้วว่าเป็นอาชญากรแต่ไม่ต้องติดคุกเพราะว่าชนะเลือกตั้งนะครับเนี่ยครับอาจารย์แต่ที่น่าเป็นห่วงเรื่องนึงอะไรรู้ไหมอาจารย์1ใน3คนเนี่ยมีผู้นำท่านหนึ่งเนี่ยอยากจะมีอายุอยู่ถึง150ปีอาจารย
1: ์
0: ถ้าว่าใครอยากอยู่ถึง150ปีท่านปูตินเนี่ยตอนที่ท่านไปเยือนประเทศจีนเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ไมค์เนี่ยมันเปิดเสียงออกมาสนทนากับท่านสีจิ้งผิงเนี่ยเรื่องว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยนะครับมันสามารถทำให้เซลล์เนี่ยมนุษย์เนี่ยหนุ่มขึ้นอยู่นานขึ้นนะครับแล้วก็ในที่กรุงเครมลินของปูตินเนี่ยก็มีโครงการนะทุ่มเงินไป 2,000 กว่า US ดอลลาร์เนี่ยเพื่อวิจัยนะครับที่จะให้คนมีอายุยืนเกิน100เนี่ยนะฮะ150เนี่ยทีนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ถ้าใครอยากอยู่ถึง150ปีเนี่ยนะครับที่อเมริกานะครับมีคุณไบรอันจอห์นสันเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งเขาเรียกอะไรล่ะบลูพรินท์ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่อยากมีอายุยืนเกิน100ปีเนี่ยมาคล้ายๆมาอบรมหรือมาศึกษานะครับว่าจะทำยังไงถึงให้อายุยืน100ถึง150ปีใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามีหมออีกคนหนึ่งก็ฟังไอ้คำแถลงของท่านไบรอันจอห์นสันคนนี้นะฮะท่านบอกอุ้ยผมเหรอผมเนี่ยตอนอายุ68ผมเนี่ยขออยู่แค่ถึง75ปีก็พอแล้วไอ้คนที่อยากอยู่150ปีอ่ะถามเขาเลยถามตอบไปนะคุณจะไปอยู่ทำไม150ปีเนี่ยอยู่ไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับก็เป็นการแซวแต่มันเชิงวิทยาศาสตร์ก็น่าสนใจนะอาจารย์ว่าไอ้การที่จะทำให้คนอายุยืนได้ถึง150ปีเนี่ยมันก็มีการศึกษาจริงๆแต่ปรากฏว่ายังไงไหมอาจารย์คนเนี้ยคนที่เป็นเจ้าของโครงการอันนี้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยนะอาจารย์ปรากฏว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่ผ่านประกาศว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบนะฮะจากภูมิคุ้มกันทำลายเซลล์ตัวเองเนี่ยทั้งที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยนะตรวจโรคมาก่อนหน้านี้นะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเอามาวัดกันเลยเป็นคนที่จะมีสุขภาพดีที่สุดของโลกเลยอ่ะนะแล้วปรากฏว่าสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ประกาศตัวเองก็ดีนะตัวก็ไม่ปิดบังเนี่ยก็ประกาศตัวเองเป็นตอนนี้เป็นโรคที่พูดถึงเนี่ยนะครับก็เลยมาเป็นเกร็ดเล่าหน่อยนะครับก็คือสรุปไอ้ตรงที่อาจารย์ความจริงอาจารย์สรุปมาดีแล้วเนี่ยไอ้สาระสำคัญของประเด็นในตะวันออกกลางแล้วก็ในยุโรปเนี่ยไอ้ในใช่ในยุโรปก็คือยูเครนกับรัสเซียเนี่ยนะครับมันก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลพวงมาจากผู้นำ3ประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะก็คือทรัมป์ปูตินแล้วก็เนทันยาฮูนะครับที่เรียกว่าละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทุกเรื่องเลยที่เราพูดถึงอ่ะที่ทำให้เกิดสงครามความขัดแย้งกันในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: อาจารย์มีอะไรเสริมไหมฮะแต่ถ้ารายละเอียดก็มีนะฮะถ้ายังถึงเวลาจะพักเครื่องพักช่วงแรก
1: ไม่ได้โอเค
0: ได้ครับเดี๋ยวมาต่อลงลึกสักหน่อยหนึ่งในบางเบื้องบางประเด็นนะครับโอเคครับ
1: ครับอาจารย์ก็เมื่อจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่อาจารย์อยากเปิดมาหลายสัปดาห์ก่อนหน้าแล้ว

0: เพลินเจอสภาวะขาดฝนในยุโรปผมก็เลยอีกเพลงจากวงเดียวกันนะครับจากวง Credence Clearwater Revival เหมือนกันก็คือที่คราวแล้วจำบอกว่าวงนี้มันมีเพลงเกี่ยวกับฝนหลายเพลงนะเราเปิดไปแล้วคือเพลงคุณเห็นฝนบ้างไหมนะ
1: แต่วันนี้จะใครจะหยุดฝนใครจะหยุดฝน
0: ไปบ้าง
1: เลยเพลงต่อต้านสงครามใช่ไหมอาจารย
0: ์แต่หยุดฝนอันนี้ขอเปิดให้กับทางเหนือของเราไปแล้วกันนะครับจังหวัดน่านและแถวๆนั้นที่ฝนตก
1: ใช่ของเราดีกว่า
0: เลยเกินนะครับก็เมื่อไหร่ฝนจะหยุดสักทีนะเพลงนี้ครับ
1: ครับผม
0: Who Will Stop the Rain ครับจาก Credence Clearwater Revival ครับ

0: ท่านฟังมาติดตามรับฟังรายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 107.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความรู้สู่ประชาชนแล้วก็ทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานฐาน 90.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็สามารถรับฟังผ่านทางแอปนะครับจุฬาเรดิโอพลัสผมยืนยันเลยนะท่านถ้าใครยังไม่ได้โหลดแอปของจุฬาเรดิโอพลัสนะกรุณาโหลดซะเลยนะครับเพราะว่าท่านไปที่ไหนท่านก็รับฟังได้ชัดเจนรับฟังตอนเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็รับฟังย้อนหลังก็ได้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนผมอยู่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็พอรายการอาจารย์เสร็จตอนบ่ายผมก็เปิดฟังเสียงตัวเองฟังได้ตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสได้อย่างสบายเลยอาจารย์ครับ
1: เสียงมันอยู่เมืองไทยเลยใช่ไหมฟังแล้ว
0: ก็แอปมันเหมือนกันอาจารย์แอปมันไม่รู้ฟังที่ไหนฟังที่ไหนก็เสียงเดียวกัน
1: ตัวทุกมุมโลกนะได้ยินเสียงเท่าเทียมกันหมด
0: ตราบใดที่ท่านมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีสำคัญคือมีสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สัญญาณไม่ค่อยดีตอนที่ผมอยู่อียิปต์อ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีผมฟังไม่ค่อยได้ผมก็ไม่รู้ปัญหาเพราะอะไรอันนี้ชัดเจนละถ้าสัญญาณ Wi-Fi ไม่ดีผมรับไม่ได้ครับ
1: ครับผม
0: สัญญาณ Wi-Fi ดีท่านก็รับได้ชัดเจนเลยนะครับ
1: โอเคครับ
0: อ่ะอาจารย์ครับอาจารย์จะไปเรื่องอะไร
1: คราวนี้เอาเรื่องอิหร่านกับสหรัฐใช่มั้ยที่อาจารย์ได
0: ้ลงมา US ประกาศ Economic D-Day เนี่ย
1: มัน
0: จริงๆคำว่า D-Day แปลว่าวันที่มีชัยชนะใช่ไหมจ๊ะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Economic D-Day ที่ท่านทรัมป์ประกาศเนี่ยก็คือท่านจะมีชัยชนะเหนืออิหร่านจากการทำสงครามโดยใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ

0: ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะอันนี้ก็ไม่รู้ดีเทลนั่นคือเมื่อไหร่นะ
1: ใช่ครับก็เมื่อกี้ก็พูดไปหน่อยแล้วนะอิหร่านกับจีนก็ออกมาตอบโต้ใช่ไหมฮะอิหร่านบอกโอ้ยนี่ท่านทำพยายามจะเบี่ยงเบนจากปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ย40 ล้านล้านเอสดอลลาร์ใช่ไหมเราจะทำให้อัตราดอกเบี้ยต้องจ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมาตรการที่ทำจะเซ็นชั่นอิหร่านอย่างเต็มที่เนี่ยมันถือว่าเป็นการก่อร้ายทางเศรษฐกิจนะฮะที่จะกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกนะครับเอาอย่างย่อๆอย่างเงี้ยนะฮะที่ผู้นำของอิหร่านออกมาตอบโต้แล้วก็บอกไม่เกรงกลัวคำขู่หรอกนะครับในขณะที่จีนก็พูดไม่ดุเดือดแต่ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรการเซ็นชั่นอิหร่านนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งมันที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแก้ด้วยให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศใช่ไหมฮะคือสิ่งที่ท่านทำเดี๋ยวมันขัดกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสาประชาชาติเป็นมาตรการกระทำฝ่ายเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของจีนอยู่แล้วนะครับที่จะตอบโต้ไอการเซ็นชั่นของสหรัฐอเมริกาแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับคราวนี้ผู้วิจารณ์คนอเมริกันเนี่ยก็พูดตรงๆว่ามาตรการที่ทำพูดถึงอ่ะเคยใช้ภาษาทางทหารมาแล้วว่าจะตอบโต้จะทำให้อิหร่านยอมจำนนเนี่ยทางการทหารใช่ไหมครับไม่สำเร็จตอนนี้ก็จะมาใช้ภาษาทางเศรษฐกิจนะครับที่จะข่มขู่อิหร่านนะครับซึ่งเขาก็สงสัยไม่เชื่อว่ามันจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ทำต้องการนะครับก็เนี่ยฮะที่ผ่านมาก็ยังตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาโดยที่ยังไม่มีแนวทางว่ามันจะมีทางออกอย่างไรนะครับครับ
0: ซึ่งจริงๆอันที่หนึ่งก็คือว่าเอาเรื่องขนึกดีเดย์ก่อนนะสกอตเบสเซนบอกว่าพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวแล้วก็จะเอานำมาตรการทั้งหมดเนี่ยมาให้ดูว่ามันจะมีมาตรการอะไรบ้างที่สหรัฐจะดำเนินการได้แล้วก็จะทำให้จัดการกับอิหร่านได้อยู่หมัดคราวนี้ก็ต้องฝากพรุ่งนี้ครับว่าสกอตเบสเซนจะออกมาแถลงว่าอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: เดียวกันคือมันแปลว่าอะไรจากขนาดนี้สองฝ่ายก็หยุดยิงกันอยู่ใช่ไหมจังครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้มัน
1: ยังไม่ใช้มาตรการทางทหาร
0: ไม่ค่อยได้มีข่าวมีการ
1: ใช้
0: ม
1: า
0: ต
1: รการ
0: ถึงแม้ว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลินคอล์นจะกลับไปแล้วแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินวอชิงตันจอร์จวอชิงตันเนี่ยเข้าไปทดแทนแล้วนะครับหลังจากที่เรือลำแรกอยู่มาเกือบปีหนึ่ง240 กว่าวันนะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วแต่ว่ามาตรการทางทหารยังไม่ค่อยที่ชัดเจนคือทรัมป์เนี่ยประกาศอีกก็ไม่ได้หรอกแต่ประกาศว่าจะใช้มาตรการทหารอีกอ่ะมันก็มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับมันหมดความเชื่อถือแล้วว่ามาตรการทางทหารเนี่ยมันจะได้ผลอะไรมากไปกว่าที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ก็หันมาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยมาตรการทางเศรษฐกิจเนี่ยประเทศสำคัญอย่างจีนเนี่ยนะครับซึ่งนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเนี่ยมากที่สุดนะครับคือ 80% ของน้ำมันที่อิหร่านส่งไปต่างประเทศเนี่ยจีนเนี่ยสั่งเข้าเนี่ย 80% ของน้ำมันทั้งหมดที่อิหร่านส่งออกไปนอกประเทศเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จีนก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอิหร่านอย่างเป็นมีนัยยะสำคัญอะไรนะแต่ก็อย่างที่พูดเนี่ยถ้าจีนไม่ร่วมมือด้วยในการแซงชั่นเนี่ยอิหร่านก็พอมีช่องทางนะครับที่จะหลบเลี่ยงผลกระทบมาตรการความบาดทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วจีนก็อิหร่านก็ยังมีช่องทางอื่นๆที่สามารถพยุงเศรษฐกิจของประเทศตนไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์อย่างคือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจอิหร่านก็ย่ำแย่นะเงินเฟ้ออะไรก็มากก็สูงมากสหรัฐอเมริกาก็คิดว่า

0: การใช้บริการทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะช่วยบีบให้ผู้นำของอิหร่านเนี่ยต้องหันมาหาทางออกจะเจรประนีประนอมหรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่งั้นคนอิหร่านอาจจะไม่พอใจลุกฟืนขึ้นมานะครับแต่ก็อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการปกครองของอิหร่านนั้นเนี่ยยากเหมือนกันนะครับที่จะทำให้คนอิหร่านลุกฟื้นขึ้นมาล้มรัฐบาลนะฮะหรือต่อต้านรัฐบาลในช่วงซึ่งสหรัฐอเมริกากำลังทำสงครามลุกลามอิหร่านอยู่ทั้งทางด้านการทหารและทางเรียกว่าทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับก็รู้ว่าอย่างที่พูดมาแล้วเนี่ยใครจะอึดตัวกันนะครับจากแรงกดดันภายในประเทศเนี่ยนะของอิหร่านเนี่ยพูดไปแล้วนะครับถึงแม้ว่ามีผลกระทบมากจากมาตรการทั้งหลายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งผู้นำเขาก็ใช้อำนาจควบคุมสังคมของเขาได้นะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะต้องเจออีกไม่ถึง70วันแล้วเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมแล้วก็ตอนนี้ทั้งกำลังลงหาเสียงให้พรรคของตัวเองอย่างหนักเลยนะฮะพูดแบบยอมรับเลยบอกว่าถ้าเขาแพ้นะถ้าพรรคตรงข้ามพรรคเดโมแครตเนี่ยได้กองเสียงข้างมากนะเขาจะต้องถูก impeach อีกแน่นอนนะครับเพื่อให้คนสนับสนุนทั้มนะที่จงรักภักดีต่อทั้มเนี่ยมีแรงจูงใจอ่ะที่จะมาช่วยทั้มอ่ะให้ไม่ให้แพ้การเลือกตั้งนะครับกลางเทอมก็ส่วนใน
1: คราวนี้
0: คือเพื่อนไหมฮะ
1: คราวนี้ตรงนี้อาจารย์ครับคือในขณะที่ทรัมป์ประกาศว่าช่องแคบของมูสเนี่ยเป็นพื้นที่ของเป็นเขตแดนของสหรัฐไปแล้วเนี่ยนะซึ่งก็มันก็เป็นไปไม่ได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมเล่าก็คือว่าอิหร่านกับโอมานเนี่ยตอนนี้เขาเจรจากันไปเยอะแล้วเรื่องการแบ่งพื้นที่ในการสัญจรผ่านช่องแคบของมูสเนี่ยคือถ้าขาเข้าไปยังอาเปอร์เซียเนี่ยให้ใช้ด้านบนคือเป็นเขตทางทะเลของอิหร่านแล้วก็ถ้าขาออกให้ใช้พื้นที่ด้านล่างที่เป็นเขตทางทะเลของโอมานซึ่งยังไม่ได้มีการบอกว่าจะเก็บค่าอะไรหรือเปล่านะก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมาคราวนี้ผมยังไม่ได้ยินใครไม่ว่าจะรูบิโอหรือใครหรือผมตกไปยังไงที่ออกคอมเมนต์เรื่องนี้เลยจ้ะครับทั้งที่จริงๆก็ทางสหรัฐก็บอกว่าถ้าฮอร์โมนเป็นของฉันแล้วไอ้ที่มันตกลงกันเนี่ยยังไงนอกจากทำจะบอกว่าจะทิ้งระเบิดโอมานเนี่ยแล้วคืออันเนี้ยจะมันเป็นความตกลงที่สหรัฐจะรับได้หรือไม่ได้แล้วมันจะมีความเป็นไปได้ยังไงต่อไปในอนาคตหรือเปล่า
0: ครับก็ใช่ครับแต่ที่ทำอ้างว่าจะยึดไอ้เป็นของอเมริกาแล้วเนี่ยไอ้ซอกแคบโฮมูสเนี่ย
1: คือมันเป็นนิยาย
0: เป็นนิยายมันไม
1: ่เป็นนิยายมันเป็นไปไม่ได้
0: ความน่าเชื่อถืออะไรมันไม่มีอยู่ที่ไหนเลยนอกจากคนที่สนับสนุนทําไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ
1: ก็เลยทำให้มันเหมือนกับที่เขาบอกว่าแคนาดาจะเป็นรัฐที่51มั้ยจะยึดกรีนแลนด์มั้ยแล้วก็อันนี้ก็จะมีช่องแคบพอมูสิกหรือเปล่า
0: ใช่ครับครับก็เนี่ยแต่อย่างที่พูดเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยคนที่คู่แข่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็จะพอใจนะที่สหรัฐอเมริกาจมปรับอยู่กับไอ้ในตัวนอกกลางเนี่ยเพราะว่าอย่างว่าจีนเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเอาเรืออ
1: ันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่ผมก็อยากจะถามอาจารย
0: ์เลย
1: คือทรัมป์เนี่ยมีมาก้าใช่ไหม Make America Great Again ก็แปลว่าต้องการให้สหรัฐอเมริกาได้ออกนอกจากมีความยิ่งใหญ่ในประเทศของตัวเองแล้วมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีแล้วเนี่ยจุดยืนทั้งทางเศรษฐกิจและทางภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐเนี่ยก็ต้องยิ่งใหญ่มากในโลกเหมือนกันแต่ยิ่งทำเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งทำให้คนอื่นเขาใหญ่ขึ้นใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: ยิ่งทำเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้จีนใหญ่ขึ้นทำให้ยุโรปใหญ่ขึ้นทำให้ยุโรปมีพลังรวมตัวกันมากขึ้นและทำให้สหรัฐดูเหมือนมีความ
0: ถดถอย
1: อ่ะมันไม่ได้เมกอเมริกันเวทเกนใช่เปล่า
0: ใช่ครับก็เนี่ยก็นโยบายอเมริกันเฟิร์สเนี่ยก็จะเป็นอเมริกันอโลนอย่างที่เคยพูดกันน่ะใช่ไหมครับแล้วก็จีนเนี่ยนะครับจีนเนี่ยความจริงก็ใช่ป่ะชไนน่าเฟิร์สเหมือนกันนะแต่ชไนน่าเฟิร์สแบบมีความเจ็บตัวน้อยมากกระทบกระเทือนน้อยมากคือสังเกตดูนะอาจารย์จีนเนี่ย

0: ถึงแม้ว่าจะเป็นมิตรดีกับประเทศที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับจีนที่ไม่ได้แข่งขันกับจีนอย่างอิหร่านนะฮะอย่างในเวเนซุเอลาในลาตินอเมริกานะและแม้แต่กับรัสเซียนะจีนระมัดระวังนะอาจารย์คือไม่ได้มาช่วยแบบจะมาแบบพัวพันในความขัดแย้งทางด้านการทหารนะ จีนเนี่ยมีความลุ่มลึกกว่าอเมริกาเยอะนะฮะนั่นหมายความว่าไงหมายความว่านี่ก็คือจีนเฟิร์สนะฮะคือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ไปแปดเปื้อนไม่ไปนัวเนียกับไอ้ความขัดแย้งทางด้านการทหารอาจารย์สังเกตดูใช่ไหมครับแต่เนี่ยมันก็ทำไปประโยชน์ของจีนลำดับต้นแต่เป็นจีนที่ฉลาดกว่าทรัมป์หลายพันเท่าพูดแบบให้เวอร์ไปเลยเนี่ยนะในแง่ที่ว่ารู้ว่าผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยคืออะไรนะฮะที่จะรักษาสถานภาพให้ดูเหมือนอย่างกับว่าเป็นมหาอำนาจเนี่ยซึ่งมีความรับผิดชอบต่อระเบียบโลกนะครับในขณะที่คู่แข่งของจีนเนี่ยนะฮะมีลักษณะมีพฤติกรรมที่ทำลายระเบียบโลกเนี่ยอาจารย์ไม่แน่แปลกใจไงตอนหลังเนี่ยไปสำรวจของ Pew Research Center ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนประเทศส่วนใหญ่ที่ไปถามเนี่ยนะฮะตอนเนี้ยมองจีนเนี่ยในทางที่ดีกว่าเคยมองเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกานะฮะก่อนหน้าทรัมป์เนี่ยจีนก็ไม่ได้อเมริกาเนี่ยยังมีอันนั้นดีกว่านะฮะความชื่นชมชื่นชอบจากการสำรวจมติมหาชนของศูนย์วิจัย Pew Research เนี่ยนะครับ
1: ตอนนี้เป็นผู้ร้ายเฉยๆ
0: ตอนนี้กลายเป็น
1: ผู้ร้ายผู้ดี
0: มาเป็นผู้ร้ายในลักษณะที่มันทำลายผลประโยชน์ของประเทศอื่นน่ะใช่ไหมอาจารย์เพราะว่ามันทำลาย
1: เป็นผู้ร้ายด้วย
0: ใช่คืออย่างน้อยเนี่ยนะจีนยังไม่เคยทำอะไรที่เป็นกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างที่ทำอย่างเงี้ยไปทำให้ราคาพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วก็อย่างที่ใครๆก็รู้พลังงานสูงขึ้นมันกระทบกระเทือนหมดอะกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยคือผมกำลังจะพูดอย่างนี้ไงว่าที่จีนฉลาดเนี่ยนะอาจารย์ในแง่ที่ว่าจีนเนี่ยแต่ก็อย่างที่พูดเนี่ยนะว่าอยากจะเป็นแชมเปี้ยนโลกนักว่ายน้ำโดยไม่ให้ตัวเองเปียกอะอาจารย์สหรัฐอเมริกาเนี่ยโอ้อยากจะเป็นเจ้ามหาอำนาจครอบงำโลกเนี่ยนะแต่ตัวเองเนี่ยเปียกปอนหมดด้วยน้ำจากการไปใช้กำลังทหารละเมิดไอ้ระเบียบโลกที่ตัวเป็นคนสร้างขึ้นมาในหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยไม่รู้กี่ครั้งกี่ขนนะครับนั่นก็เชิงเปรียบเทียบนะครับมหาอำนาจที่เขาแข่งกันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่เมื่อกี้อาจารย์พูดไปอาจารย์ก็คงกำลังจะพูดอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมว่าไอเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะย้ายมาจากแปซิฟิกนะมาอยู่ที่ตะวันออกกลางอ่ะทำไมจีนก็สบายดิอาจารย์โล่งเลยตอนเนี้ยถ้าเกิดมีความขัดแย้งกันทางทหารเกิดขึ้นนะโอ้สหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดดูดิเรือมาทุกเครื่องบินน่ะกว่าจะเดินทางมาถึงอ่ะจีนก็ลุยไปถึงไหนแล้วถ้าถึงจุดที่ต้องทำสงครามในภูมิภาคเนี้ยนะ โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดจีนใช้กำลังรวมประเทศกับรวมกับไต้หวันเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาจะทำยังไงนะฮะมีความสามารถจะมาช่วยไต้หวันได้ขนาดไหนนะครับเพราะตอนนี้คลังอาวุธก็ร่อยหรอทำสงครามในอิหร่านแล้วนะแล้วกองทัพเรือบรรทุกเครื่องบินทั้งหลายเนี่ยถึงขนาดไม่ต้องมีนะตอนนี้จีนเนี่ยมีกองทัพเรือเนี่ยพูดถึงในงานในเชิงปริมาณเนี่ยมากกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าของจีนเนี่ยไอ้สวัฒนะเนี่ยก็ยังอาจจะด้อยกว่าสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งเรือบรรทุกเครื่องบินจีนเพิ่งมีอยู่สองลำมั้งนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามีมาก่อนหลายลำพร้อมที่จะเอามาทำสงครามเนี่ยแต่ตอนนี้ในภาคพื้นแปซิฟิกเนี่ยก็อ่อนแอลงอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับ
1: ครับแต่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยลืมพูดเรื่องการเมืองภายในยูเครนไป
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งกำลังน่าสนใจอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ฮะอาจารย์พูด
1: เราคุยกันมานานแล้วว่าหลังจากที่ท่าน เซเลนสกี้เนี่ยท่านไปปลดท่านรัฐมนตรีต่างประเทศเอ้ยไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศกลาโหมนะครับมิคาโยเฟเดอรอฟเนี่ยและเสร็จปรากฏว่าประชาชนก็ประท้วงกันเป็นอย่างเป็นการใหญ่เรียกว่าคาร์ดบอร์ดโปรเทสเนี่ยนะก็คือเอาฝากล่องกระดาษเนี่ยมาเขียนเป็นข้อความในการรณรงค์ต่อต้านการกระทำของท่านเซเลนสกี้เนี่ยก็มีมาตลอดไม่ได้หยุดยั้งเลยนะจนกระทั่งขณะนี้ก็ยังมีอยู่ทีนี้ออกมาล่าสุดเนี่ยเฟเดอรอฟเนี่ยก็ออกมาประกาศว่าถึงเวลาที่ต้องมีการเลือกตั้งใหม่สักทีหนึ่งแล้วใช่ไหมครับและขณะเดียวกันระหว่างที่เฟเดอรอฟออกมาประกาศเนี่ยก็มีการเข้าไปจับตัวไปค้นเอกสารทีมงานของเซเลนสกี้ซึ่งดูเหมือนจะถูกกล่าวหาเรื่องของการคอร์รัปชันใช่ไหมครับเวลานี้ก็เลยกลายว่าแล้วก่อนหน้านี้ที่เราเคยเล่าว่าปีที่แล้วก็มีปัญหาเรื่องท่านเซเลนสกี้จะยุบคณะกรรมการด้านการปราบปรามคอร์รัปชันในสุดยุบไม่ได้เพราะเกิดการประท้วงในสุดก็เลยไม่กล้ายุบอะไรต่างๆในเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยก็กำลังเป็นปัญหาในยูเครนพอสมควรแล้วเฟเดอรอฟก็ออกมาบอกว่าเวลานี้มันต้องเลือกตั้งใหม่แล้วปล่อยให้เป็นไงอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไงจะเลือกตั้งได้ไหมการเลือกตั้งนี่มันจะทำได้ยังไงในภาวะนี้คือจริงๆท่านเซเลนสกี้เนี่ยได้รับเลือกตั้งมาปี2019ใช่ไหมครับวาระของเซเลนสกี้ก็จะหมดเมื่อปีเท่าไหร่นะ
2: หมดไปแล้วอ่ะ
1: 2022 23ใช่ไหมสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหม2024หมดไปแล้วแล้วก็อ้างว่าเป็นภาวะสงครามให้มีการเลือกตั้งใหม่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยเวลานี้ก็เลยอยู่ในภาวะกฎอัยการศึกไม่ให้มีการประกาศการเลือกตั้ง
0: ใช่ครับครับก็ที่อาจารย์สรุปมาก็คือประเด็นการเมืองภายในของยูเครนเนี่ยนะครับแต่ขณะเดียวกันแม้แต่พรรคฝ่ายค้านของยูเครนเนี่ยก็ในรัฐสภานะก็ออกมายอมรับว่าการเลือกตั้งในภาวะอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยมันจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าขณะที่รัสเซียยังโจมตีอยู่รายวันเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วทหารที่จะต้องมาลงคะแนนเสียงแนวหน้าแนวไหนก็ตามทีเนี่ยมันจะทำให้ผู้มาออกเสียงก็จะมีข้อจำกัดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ฟังดูก็ยังมีเหตุผลอยู่ในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่าไอ้เรื่องปัญหาข่าวหาว่าจะมีการคอร์รัปชันในวงในบริหารของเซเลนสกี้หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงต้องไว้คิดบัญชีนะครับหลังจากที่สงครามกับรัสเซียเนี่ยสงครามป้องกันประเทศเนี่ยมันสามารถมีเงื่อนไขดีพอที่จะทำให้มีการเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ไม่มีผลกระทบจากการทำสงครามอยู่กับรัสเซียตอนนี้ใช่ไหมครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คนยูเครนก็จะต้องพิจารณากันเองปัญหาภายในเนี่ยในระหว่างที่กำลังหน้าสิวหน้าขวานอยู่แล้วก็รัสเซียก็อย่างที่อาจารย์รายงานแล้วเนี่ยถล่มโอ้โหแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาถล่มนั่นเลยฮะกลางวันแสกเลยนะฮะหรือตอนช่วงสายๆเนี่ยช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยใช่ไหมฮะคนกำลังไปเดินช้อปปิ้งอยู่เนี่ยเสียชีวิตไปประมาณ20คนแล้วก็บาดเจ็บนับร้อยใช่ไหมครับ ก็อันเนี้ยรัสเซียจะยังไงอ่ะรัสเซียกับทัพนะปูตินกับทัพเนี่ยสองอย่างสองคนเนี่ยมีอะไรเหมือนกันหลายอย่างที่เหมือนกันอย่างนึงก็คือไอ้เรื่องไม่มีความละอายใจหรือกระดักปากอะเพราะว่าไอ้ที่ตัวไปวิจารณ์คนอื่นเขาอะว่าไปทำเช่นนี้มันไม่ถูกใช่ไหมฮะแต่ตัวเองอะเป็นฝ่ายกระทำก่อนเป็นแบบอย่างอะที่ทำให้เขาต้องตอบโต้อะอย่างรัสเซียเนี่ยบอกว่าเห็นไหมไอ้ยูเครนเนี่ยมาถล่มแวร์เฮาส์ไออะไรส่งไอห้างส่งสินค้าขายส่งอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ
1: ไม่ส่งเป็นไอ้ส่งทางเมลใช่ไหมครับเหมือนกับอเมซอนเลยเป็นอเมซอนของรัสเซียเลยอ่ะชื่อไวบรีช

0: เออใช่ไหมนี่ก็อ้างว่าอ้าวก็เนี่ยมันเป็นขายส่งไออุปกรณ์ทางอาวุธอะไรด้วยเนี่ยนะฮะก็รัสเซียเนี่ยเริ่มไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะยิ่งทางด้านพลังงานรวมทั้งอะไรต่างๆที่มันกระทบกับการป้องกันประเทศของยูเครนอ่ะใช่ไหมคราวนี้ยูเครนก็ต้องตอบโต้เหมือนกันในลักษณะที่ทำให้ปูตินยับยั้งชั่งใจแล้วก็อาจจะเป็นแรงจูงใจให้มาเจรจาเพราะว่าถ้าตัวทำอย่างนี้ถ้าเขาสามารถทำได้เขาก็ต้องทำตอบโต้ว่าไอ้การไปถล่มเป้าหมายที่ไม่ใช่ทางทหารโดยตรงเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไปถล่มอะไรอ่ะไอโรงกลั่นน้ำมันใช่ไหมฮะแล้วก
1: ็
0: ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนที่เริ่มก่อนน่ะอย่างทั้งกับปูตินเนี่ยเริ่มก่อเรื่องก่อนน่ะแล้วคนอื่นเขาก็ต้องทำตอบโต้อะอันนี้พูดอย่างเป็นธรรมนะไม่เข้าข้างใครอะ
1: โอเคไม่เข้าข้างไม่เข้าข้าง
0: โอเค
1: โอเคครับหมดเวลาแล้วครับครับพบกับบุญตามโลกใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับกับท่านเจ้าชายคำชูผมรอสักกันสุวรรณวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณเคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ์เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานเป็นระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
5: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
6: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
7: Innovative Wisdom รายการที่ให้ความรู้การบริหารจัดการสารสนเทศทั้งการบริหารการบัญชีภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 น.ทาง FM 101.5 MHz
8: คงจะดีถ้าทุกคนช่วยกัน
9: คงจะดีมากถ้าการให้เป็นเรื่องที่เห็นจนชินตาคงจะดีเยี่ยม
10: ถ้ามีพื้นที่ให้ร่วมกันแชร์ทุกการแบ่งปัน
11: มาร่วมเติมพลังให้สังคมกับรายการสโมสรคูณสุขทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:00 น.
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอารดาสุขนสิทธิ์ค่ะและนี่คือรายการสโมสรคูณสุขรับรองว่าความสุขจะยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันค่ะ
13: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทยวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะลงมือสานฝันอนาคตของโลกและของเราให้เป็นจริงโลกแห่งความเสมอภาคโลกแห่งความเท่าเทียมโลกที่มีความปลอดภัยห่วงใยดูแลกันและกันจับมือกันสร้างโลกที่น่าอยู่เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเรา SDG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโลกรอการเปลี่ยนแปลงนี้มาร่วมมือกันM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 นถึง 17:00 นเชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
14: คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมฟังเรื่องราวดีๆเพื่อการเติบโตที่ทรงคุณค่าและการพัฒนาเพื่อสังคมไทยกับรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพร
15: ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านและแฟนๆรายการจุฬาเกษตรรายการที่คัดสรรวัตถุดิบทางธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมจากพื้นที่ภูมิภาคของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสิร์ฟเป็นอาหารความรู้ให้กับทุกๆท่านในยามเย็นวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ครับเรายังคงอยู่กับสัตวแพทย์หญิงวัชรีดีปานาสัตวแพทย์ประจำศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาของเราที่จังหวัดน่านและคุณศักชัยก่อเกิดเจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจังหวัดน่านครับแล้วก็เช่นเดิมครับเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรคณะนิเทศศาสตร์จุฬาครับสวัสดีทุกท่านครับ
16: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ควรสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์ป่านะคะ
17: ค
16: ่ะเป็นตอนต่อเนื่องนะคะจากที่เราได้รู้จักโคแดงพื้นเมืองน่านนะคะหรือว่าวัวแดงก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกท่านจะถนัดเรียกเลยแล้วก็ทุกครั้งที่พูดถึงวัวแดงเราก็จะยังนึกถึงลาบน่านอยู่อย่างนั้นนะคะบอกว่าไปน่านต้องไปทานลาบน่านนะคะลาบวัวแดงเนาะซึ่งเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์อย่างเดียวเลยนะคะที่หาที่อื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆทานลาบได้หลายที่แต่ไม่ใช่ลาบวัวแดงนะคะแล้วก็ทานลาบวัวได้หลายที่เหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่เครื่องลาบแบบน่าน มันต้องมีความเฉพาะเจาะจงคราวนี้สิ่งที่เราสัญญากันว่าจะคุยกันต่อนะคะก็คือว่าในความพิเศษของสายพันธุ์ของวัวแดงแล้วก็คุณลักษณะเด่นต่างๆที่ทางศูนย์ได้ดูแลพัฒนามาตลอดเนี่ยนะคะ เข้าใจว่าจริงๆแล้วเมื่อพูดถึงลักษณะของปศุสัตว์ต่างๆมันจะต้องมีการสงวนพันธุ์หรือว่าเก็บรักษาสายพันธุ์หรือ จัดลำดับชั้นจัดการประกวดกันเพื่อให้ยังคงคุณภาพนะคะหรือความสมบูรณ์ของพันธุ์ไว้คุณหมอช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังสั้นๆ สักนิดหนึ่งนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่มีจัดประกวดหรือว่ามีการอนุรักษ์สายพันธุ์หรือดูแลให้อัตลักษณ์ยังคงอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันสำคัญยังไงทำไมต้องทำอย่างนี้ค่ะ
18: ค่ะจุดเริ่มต้นของการจัดงานประกวดโคแดงพื้นเมืองน่านในจังหวัดน่านทางจุฬาเองมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแดงในจังหวัดน่านนะคะรู้สึกมีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โคแดงแล้วก็จะได้รู้สึกภาคภูมิใจอย่างเช่นเขาเข้าร่วมประกวดใช่ไหมคะเขาก็จะได้รู้ว่าลักษณะโคแดงที่โคแดงพื้นเมืองน่านที่ตรงตามอัตลักษณ์จริงๆเป็นอย่างไรเหมือนกับว่าเป็นกลยุทธ์อย่างนึงให้เครือข่ายหรือเกษตรกรในจังหวัดน่านรู้มีความรู้ไปในแนวทางเดียวกันว่าลักษณะแบบไหนคือโคแดงพื้นเมืองน่านที่แท้จริงพอรับรู้แล้วเนี่ยค่ะก็จะมีการคัดเลือกโคของตัวเองที่อยู่ในเลือกสวนไร่นาที่เขาเลี้ยงไว้ที่สวนที่บ้านที่ไร่อย่างเงี้ยค่ะว่าอ๋อแบบนี้ของเขามีวัวดีอยู่ในมือนะมีโคแดงที่ได้ลักษณะเอาเข้ามาประกวดกระตุ้นให้มีส่วนร่วมแล้วก็มีกำลังใจในการเลี้ยงว่าเลี้ยงเราเลี้ยงโคที่ได้ลักษณะ ดีได้โคแดงขึ้นมา

0: านที่ตรงตามวาสนาแล้วเนี่ยมีการเป็นการเพิ่มมูลค่าเพราะว่าทางจุฬาเนี่ยค่ะเรามีการตั้งเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะที่เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับเกษตรกรคือได้ราคานอกจากว่าขายเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขายังเหมือนกับมีแรงจูงใจว่าเขามีค่าขนส่งให้มีเงินรางวัลที่ได้รับมีความภาคภูมิใจกลับไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีการซื้อโคพ่อพันธุ์ที่ชนะการประกวดก็คือได้ลักษณะที่สวยที่สุดดีที่สุดกลับเข้ามาเป็นพ่อพันธุ์ภายในศูนย์เพื่อสร้างความหลากหลายของทางสายพันธุ์ด้วยค่ะเพื่อปรับเปลี่ยนเหมือนกับว่าในฟาร์มเราก็จะมีโคพ่อพันธุ์ที่ใช้งานอยู่ประมาณ1 ถึง 3 ตัวที่ใช้หมุนเวียนกันไปพอมาระยะหนึ่งอายุที่มากขึ้นกับสายเลือดของเขาที่อยู่ในฟาร์มอะค่ะมันก็จะมีรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาละเราจะต้องมีการเปลี่ยนสายเลือดโดยรับโคจากภายนอกเข้ามาแต่ทีนี้พอเราจะไปคัดเลือกเองด้วยตัวของจุฬาเองเราก็อาจจะไปไม่ถูกจุดหรือคัดได้ไม่ดีพอเราก็ใช้วิธีการจัดงานเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งให้กับเกษตรกรช่วยคัดโคที่ได้ลักษณะดีโคพันธุ์ดีกลับเข้ามาประกวดแล้วเราก็ซื้อกลับมาเข้าในศูนย์เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีต่อไปค่ะเป็นการปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีมากยิ่งขึ้นโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแล้วก็ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดด้วยเพราะว่าเขาจะมีความใกล้ชิดสื่อสารกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้ดีกว่าเป็นความร่วมมือกับทั้งทางจุฬาเองเกษตรกรและก็สำนักงานปศุสัตว์ของจังหวัดทำให้เกิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะขึ้นทุกปีค่ะ
1: ครับน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการเชื่อมโยงกับทางชุมชนกับทางท้องถิ่นเนาะนอกจากกับตัวชาวบ้านเองแล้วเนี่ยก็ยังได้เชื่อมโยงกับทางปศุสัตว์จังหวัดหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ด้วยทีนี้ต้องถามคุณหมอจุ๋มกับทางพี่ควรเหมือนกันว่าเอ๊ะปกติประกวดนะครับเราก็จะเห็นอย่างเวลาเราประกวดสุนัขเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะประกวดลูกม้าเนาะประกวดหมาโตประกวดอะไรไม่แน่ใจว่าลักษณะการประกวดโคแดงพื้นเมืองน่านที่จัดเนี่ยครับแบ่งประเภทการประกวดหรือลักษณะการประกวดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ส่วนมากที่เราจะประกวดนะครับก็จะแบ่งประเภทจะมี4 รุ่นนะครับผมรุ่นแรกก็จะเป็นอายุที่ไม่เกิน2 ปีนะครับเป็นโครุ่นนะครับคู่กับเมียนะครับอายุที่ไม่เกิน2 ปีครับอีก2 รุ่นก็จะเป็นโคที่มีอายุ2 ปีขึ้นไปนะครับที่เราที่จะจัดสรรคัดหาจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถ้าวัวที่พ่อพันธุ์ชนะการประกวดอายุ2 ปีขึ้นไปเราสามารถนํามาเป็นพ่อพันธุ์ในการคุมฝูงได้เลยนะครับส่วนวัวเราจะมี4 รุ่นนะครับ
3: ก็คือมีเพศผู้เพศเมียแต่ว่าจะเป็นแบบเขาเรียกยังวัยรุ่นหน่อยจะ2 ขวบนะคะ2 ขวบนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วนะคะทุกท่า
0: ส
3: น
0: องขวบนี่พร้อมผสมพันธุ์ได
3: เ
0: ้
3: ร็
0: แ
3: ว
0: ล้ว
3: มากเลยอาจารย์โอ้โหแบบตื่นเต้นแล้วแปลว่าเราก็จะเห็นเขาเป็นไซส์เล็กๆสิคะน่ารักน่ารักเหมือนแบบขนาดตัวไม่สูงมากอย่างนี้ไหมคะเรานึกถึงว่าถ้ารุ่นโครุ่นเพศผู้โครุ่นเพศเมียอันนี้คือยังไม่ถึง2 ปีเขาก็จะตัวย่อมย่อมไหมฮะประมาณสะโพกเราถึงหรือยังคะ
0: ความสูงถ้าโครุ่นประมาณเลยเอว
2: ครับประมาณเลย
0: ก็คือเอวค่ะตัวไม่ใหญ่
3: เดาไว้ว่าแถวนั้นแน่เลยนะคะถ้าต่ำกว่า2แล้วก็2ก็อาจจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแต่เขาก็จะไม่ได้ใหญ่โตนะคะโอ้แล้วเวลาประกวดมันมีไหมคะที่สมมติว่าบ้านนี้ฟาร์มนี้คอกนี้เขาเน้นเป็นเพศผู้ตรงนี้เน้นเพศเมียหรือว่าใน1 คอกใน1 ฟาร์มที่เขาจะมาส่งวัวประกวดอ่ะเขามีหมดเลยทั้งเพศผู้และเพศเมีย
0: ในการส่งประกวดเราจะมีข้อกำหนดว่า
3: อ๋อ
0: เกษตรกร1 รายสามารถส่งได้แค่1 ตัวต่อหนึ
3: อ
0: ่งรุ่น
3: อ๋อ
0: เหมือนกับว่าเราจะได้กระจายสิทธิ์ของผ
3: โอ
0: ู้เข
3: เค
0: ้าประกวดได้อย่างทั่วถึง
3: ค
0: แต
3: ่
0: ่
3: ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลแล้วปศุสัตว์เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ช่วยเราได้เยอะมากเขาจะมีการสกรีนก่อนมาตั้งแต่ในพื้นที่แล้วค่ะว่ามีสมาชิกเกษตรกรกี่รายที่สนใจเข้าร่วมประกวดส่งเข้าร่วมประกวดกี่ตัวและจะมีการประเมินที่ตัววัวก่อนว่าเป็นวัวพื้นเมืองจริงไหมเพราะว่าแรกๆที่เราจัดเนี่ยค่ะอาจจะยังมีปัญหาว่ามีโคลูกผสมมีสีอื่นปะปนเข้ามาบ้างพอหลังๆเราก็เอาประสบการณ์จากครั้งแรกๆที่เราทำเนี่ยค่ะตัดความผิดพลาดตรงนี้ออกไปก็คือมีการสกรีนมีการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยตรวจอายุด้วยค่ะจะมีการตรวจอายุโคแดงจากการตรวจฟัน อันนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขาจะตรวจมาให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีลิสต์รายชื่อเกษตรกรและรุ่นโคที่ประกวดแล้วก็มีการตรวจเบื้องต้นแล้วว่าเป็นโคแดงพื้นเมืองน่านจริงๆแล้วก็มีได้ลักษณะในระดับหนึ่งค่ะสกรีนมาแล้วให้ค่ะ
1: จริงน่าสนใจมากมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะลง
0: ใช
1: ส
0: ่
1: นาม
0: ค่ะ
1: กับคัดเลือกมาแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีลักษณะอย่างไรเข้าเกณฑ์หรือเปล่าที่จะเป็นโคแดงพื้นเมืองน่านทีนี้โดยปกติแล้วนะครับอยากให้พี่ควรหรือหมอจุ๋มเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศในการประกวดเนี่ยหรือกําหนดการเนี่ยเขาจะต้องดําเนินการอะไรอย่างไรเพราะว่าทราบว่าเกษตรกรเนี่ยก็โอ้ยบางคนเดินทางมาจากอําเภออื่นๆเลยที่จะมาที่อําเภอนี้หรือว่ามาจากที่ที่ไกลพอสมควรไม่แน่ใจว่าบรรยากาศหรือกําหนดการหรือการจัดงานในวันนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรครับเพราะทราบว่าเป็นงานประจําปีเนาะใช่ไหมครับที่ทางศูนย์ดําเนินการครับ
0: กำหนดการคือจริงๆเราจะเริ่มกรรมการจะเริ่มให้คะแนนเนี่ยประมาณ9 โมงค่ะอาจารย์แต่ว่าเกษตรกรเรามาจากหลายที่บางท่านมาจากบ่อเกลือซึ่งเป็นอำเภอที่ไกลมากมาจากเฉลิมพระเกียรติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องคำนวณมาละว่าเขาจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ก่อน8 โมงค่ะส่วนใหญ่โคจะต้องมาถึงหน้างานละแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนย้ายโคจากบนรถมีการลงทะเบียนแล้วก็เคลื่อนย้ายโคของแต่ละรายเนี่ยค่ะเข้าตามคอกที่เราจัดไว้ให้หรือเราจะแบ่งเป็นรุ่นๆก็พอก็คือต้องมาตั้งแต่เช้าเลยค่ะอาจารย์ตรวจเช็คคอนเฟิร์มอายุกันอีกทีหนึ่งจากที่ตรวจมาแล้วเช็คคอนเฟิร์มหน้างานว่าอันนี้เป็นโคพื้นเมืองจริงไหมเช็คชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดถ้าตรงตามรายชื่อที่แจ้งมาก็มีการเคลื่อนย้ายลงจากรถขนส่งเข้าซองเราจะมีซองประกวดที่เราตีแยกเราวัวเขาจะไม่สามารถมารวมกันได้ค่ะแต่เราต้องตีซองแยกเราจะมีการติดป้ายอะไรเรียบร้อยทีนี้พอโคเข้าซองในแต่ละรุ่นเสร็จแล้วเวลาประมาณ9 โมงคณะกรรมการก็จะเดินตรวจอาจจะประเมินด้วยสายตาในภาพรวมก่อนว่ากรรมการเขาจะมีในใจแล้วว่าอ๋อตัวไหนเข้าตาก็จะเหมือนกับเป็นผู้ผ่านรอบแรกอย่างเงี้ยคัดเลือกมาอาจจะ5 ตัวรอบแรกเพื่อมาเป็นท็อป5นะคะจะท็อป5กรรมการก็จะเช็คท็อป5อีกทีหนึ่งจาก5 ตัวเหลือ3 ตัวทีนี้ก็คัดมาเหลือท็อป3แล้วก็มาดีเบตกันอีกทีหนึ่งทีนี้จะเป็นการโหวตในเชิงลึกของกรรมการทุกท่านซึ่งคณะกรรมการของเราค่ะมีทั้งเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์ที่มีประสบการณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่กับโคแดงพื้นเมืองน่านมาตั้งแต่สมัยยุคการประกวดชุดแรกเลยมีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีคณาจารย์มีอาจารย์ที่เขาสัมผัสอยู่ในวงการของโคแดงพื้นเมืองเนี่ยค่ะร่วมให้คะแนนร่วมกันแล้วก็จะมีการดีเบตโดยการให้คะแนนแล้วก็มีการดิสคัสเพื่อหาเฟ้นหาตัวที่สวยที่สุดตรงตามลักษณะที่สุดก็เป็น number one เป็นแชมป์ไปแล้วก็1 2 3อย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: ทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยใครมาเป็นกรรมการบ้างครับหมอจุ๋มปกติกร
0: ก
1: ร
0: ร
1: ม
0: ม
1: การ
0: ก
1: เนี่ย
0: ารจะ
1: คร
0: ม
1: ับ
0: ีอาจารย์หมอนิสิตตั้งประการพงษ์ใช่ค่ะเป็นที่ปรึกษาของทางศูนย์เกี่ยวกับเรื่องโคแดงพื้นเมืองตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเลี้ยงโคแดงเลยค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ที่เขามีประสบการณ์ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคแดงเขาก็จะรู้ว่าลักษณะแบบไหนคือโคแดงพื้นเมืองน่านและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือปราชญ์ชาวบ้านปราชญ์ชาวบ้านก็คือคัดเลือกมาจากตัวแทนในกลุ่มเกษตรกรของเราเนี่ยค่ะที่เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้สายชาวบ้านมาเพื่อให้เจอกันตรงกลางระหว่างชาวบ้านกับวิชาการให้ไม่ได้ให้ไปสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับว่าวิชาการก็ส่วนหนึ่งแต่กระส่วนปราชชาวบ้านก็จะให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นว่าตอนเนี้ยในพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านจริงๆมันเป็นยังไงเพื่อให้เฟ้นหาตัวที่แบบได้ลักษณะมากที่สุดค่ะ
1: น่าสนใจมากๆทีนี้เราเห็นแล้วล่ะว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับคือตัวเกษตรกรเนาะใช่ไหมครับที่นําวัวมาประกวดเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอย่างงานในวันนั้นเนี่ยครับมีกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่เข้ามาร่วมงานด้วยไหมครับ
0: ในการจัดประกวดอย่างปีล่าสุดเนี่ยค่ะเราจัดประกวดร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดนอกจากประกวดโคแดงพื้นเมืองน่านจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ประกวดโคพันธุ์ผสมด้วยค่ะอาจารย์โคพันธุ์ลูกผสมเนื่องจากว่าเรามองว่าถ้าเราจัดเฉพาะกลุ่มโคแดงพื้นเมืองน่านเท่านั้นเนี่ยค่ะ ก็จะมีแค่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคแดง
1: อ
0: แต
1: ื
0: ่
1: ม
0: เราอยากให้โคแดงเนี่ยค่ะออกสู่สายตาประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้นเราเลยมีความร่วมมือกับปศุสัตว์จัดการประกวดพร้อมกันไปเลยในพื้นที่เดียวกันแต่แบ่งโซนเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งพ่อมีเกษตรกรเจ้าของสัตว์เจ้าของวัวที่เลี้ยงโค

0: ผสมกับเกษตรกรที่เลี้ยงโคแดงพื้นเมืองกับประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาร่วมในงานด้วยมีการออกบูธจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อผลิตภัณฑ์จากนมหรืออื่นๆด้วยเราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้ามีบูธนิทรรศการความรู้จากมหาวิทยาลัยหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆในจังหวัดน่านคือมาออกบูธร่วมกันเราก็เป็นการแชร์ความรู้ให้แต่ละหน่วยงานอาจจะมีความรู้ในพาร์ทของตัวเองอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่จุดเนี้ยก็คือเราหวังว่างานเนี้ยจะเป็นจุดเชื่อมให้กับหน่วยงานต่างๆบุคคลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านอาจารย์นักศึกษานักเรียนเกษตรกรทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมและมีมุมมองที่กว้างมากขึ้นเปิดรับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโคลูกผสมหรือโคแดงพื้นเมืองน่านหรือว่าการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นการกระตุ้นส่งเสริมอาชีพไปในตัวส่งเสริมรายได้ในท้องถิ่นด้วยค่ะ
1: ผมคิดว่าจริงๆน่าสนใจมากเลยครับท่านอาจารย์ประภัสสรเพราะว่าทาร์เก็ตกลุ่มเนี่ยนอกจากตัวเกษตรกรแล้วเนี่ยยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนด้วยบางทีเนี่ยเด็กไม่เคยเห็นวัวแดงพื้นเมืองน่านเนี่ยเป็นอย่างไรก็ได้มามีโอกาสได้มาเรียนรู้และที่สําคัญเนี่ยในมิติของทางจุฬาเองเนี่ยกิจกรรมนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมประจําปีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการของนิสิตคณะเกษตรศาสตร์บูรณาการด้วยที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัววัวแดงพื้นเมืองน่านนะครับอันนี้ก็คิดว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยครับ
2: ค่ะชอบที่มีวัวพันธุ์ผสมอื่นๆด้วยแล้วก็เท่าที่ติดตามข่าวสารมาดิฉันพบว่ามีประกวดควายด้วยนะคะใช่ไหมคะอยู่ในงานเดียวกันในอดีตใช่ไหมคะไม่รู้ปีนี้ประกวดหรือเปล่าแต่ว่าติดตามข่าวสารมามีก็เป็นควายพื้นเมืองเหมือนกันหรือเปล่าคะควายน้ำว้าควายอะไรต่างๆคือมันเหมือนนึกภาพไปว่าถ้าเป็นงานประจําปีเนาะแล้วเราเป็นคนชุมชนละแวกนั้นหรือถ้าอีกหน่อยมันสามารถพัฒนาเป็นงานประจําปีที่อยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่ควรพูดว่าเป็นวัวเทียมเกวียนเนาะแต่เป็นวัวแดงอย่างนี้นะคะแล้วก็พากันเลาะรอบงานเลยนะคะไปแวะซุ้มลาบนี้นะคะไปกินนมตรงนั้นน่าจะสนุกมากนะคะมีประกวดลาบนะอาจารย์เราจําได้เราคุยกันที่รอบที่คุยเรื่องลาบน่านก็อยู่ในมหกรรมงานประจําปีนี้แหละนะคะโอ้โหก็จะมากันทุกครัวเลยมาประชันฝีมือทําลาบกันเพราะฉะนั้นบรรยากาศน่าจะสนุกสนานแล้วก็มักจะจัดช่วงต้นๆปีไหมคะคุณหมอคะถ้าจําไม่ผิดเหมือนที่เคยคุยคราวที่แล้วจัดช่วงต้นปีไหมคะอากาศมีผลกับการจัดงานไหม
0: ใช่ค่ะเราจะตัดจัดประมาณช่วงต้นปีประมาณช่วงปลายมกราถึงกุมภามีนาช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่
3: เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ไร่ที่นาเสร็จแล้วครับมีเวลาว่าง
2: ได้พอมีเวลาอากาศดีไหมคะ
0: แล้ว
2: ช่วงนั้น
0: เป็นช่วงฤดูด้วยค่ะถ้าเราจัดช่วงในฤดูฝนอาจจะไม่สะดวกช่วงนั้นก็แบบปลายหนาวอากาศก็ยังแบบไม่ร้อนมากค่ะ
2: ไม่ร้อนจัดค่ะเนาะถ้าเราเห็นว่าเวลาเราดูสารคดีประกวดพันธุ์ปศุสัตว์ต่างๆหรือประกวดต้นไม้หรืออะไรในต่างประเทศมันจะเป็นงานประจำปีที่แบบปักหมุดไว้ในปฏิทินเนาะอาจารย์เราก็จะได้เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งที่ไปเดินทางท่องเที่ยวศึกษาองค์ความรู้ต่างๆได้แล้วก็เป็นพื้นที่ให้นิสิตของเราได้ฝึกฝนนะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านเกษตรนะคะคราวนี้ในระยะต่อไปกิจกรรมลักษณะนี้ค่ะอาจารย์มีหมดมุกไหมพี่ควรหมดมุกไหมแบบว่าเอ้ยปีนี้มันจะจัดอะไรดีคือประกวดทุกปีเลยเบื่อแล้วอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่คิดว่าน่าจะเอาเข้ามาปรับหรือว่าทำให้งานประจำปีประกวดโคแดงพื้นเมืองน่านเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไหมคะในโอกาสต่อไป
0: ในเรื่องของการจัดงานเนื่องจากทุกๆปีค่ะเราอาจจะจัดอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง
2: ค่ะ
0: อำเภอแวงสาเท่านั้นคือเราจะจัดพื้นที่เดิมแบบว่าไม่อำเภอเมืองก็อำเภอแวงสาแนวโน้มในปีถัดไปเราอาจจะมีการพิจารณาว่าเราอาจจะเปลี่ยนสถานที่ไปในพื้นที่อื่นๆเพื่อให้กระตุ้นให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวที่พื้นที่ห่างไกลบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะ
2: ค
0: ต้
2: ่
0: อ
2: ะ
0: งหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าแน
2: เข
0: ว
2: ้า
0: โน้
2: ใจ
0: มเป็น
2: ค
0: ยั
2: ่
0: ง
2: ะ
0: ไง
2: เข้
0: เพ
2: า
0: ื่
2: ใ
0: อ
2: จ
0: เป็
2: ค
0: น
2: ่ะ
0: การกระตุ้นได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเกษตรกรบางรายเขาก็บอกจริงๆเขามีวัวเยอะอย่างที่อำเภอบอกเกลือค่ะเขาบอกวัวแดงเยอะเยอะเลยแต่ว่ามีปัญหาข้อจํากัดเรื่องของการขน

0: นะคะเราอาจจะได้ไปเจอเครือข่ายสายพันธุ์ที่สมบูรณ์นะคะนำเข้ามาที่ศูนย์ของเราเพิ่มเติมก็ได้นะคะทิศทางน่าจะขยับขยายได้นะคะจันคะอาจารย์ป
1: จ
0: ่านมีค
1: น่า
0: ำถ
1: สน
0: าม
1: ใจ
0: ม
1: น
0: อ
1: ิด
0: ง
1: หนึ่งครับ
0: ค
1: อย
0: ่ะ
1: ากจะ
0: ค่ะ
1: ถามท่านหมอจุ๋มกับพี่กวนนิดนึงว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศูนย์ของเราเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้เนาะให้คนได้เข้ามาเรียนรู้เกษตรกรได้เข้ามาเรียนรู้โดยเฉพาะที่อำเภอเวียงสาเนี่ยครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าตัวภารกิจปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางศูนย์เนี่ยได้ออกไปสร้างความรู้ให้กับทางเกษตรกรหรือว่ามีกิจกรรมที่ได้ออกไปนอกศูนย์บ้างไหมครับ
2: มีค่ะอาจารย์นอกจากกิจกรรมที่อบรมในศูนย์เนี่ยค่ะเรายังมีกิจกรรมการติดตามเกษตรกรเครือข่ายที่เราแจกโคออกไปแล้วเนี่ยค่ะเราไม่ได้แจกครั้งเดียวแล้วจบเขารับโคของเราไปเรามีการเยี่ยมตรวจเยี่ยมเป็นระยะเพราะว่าจริงๆการให้ความรู้ภายในศูนย์มันก็ส่วนหนึ่งจุดเริ่มต้นแต่ว่าในเมื่อเขายังไม่ได้เริ่มต้นเลี้ยงปัญหาคําถามต่างๆอาจจะยังนึกไม่ออกแต่พอเขาได้เริ่มเลี้ยงสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยจะมีคำถามมากมายเลยค่ะอาจารย์ในทั้งในเรื่องของสุขภาพการจัดการหรือแม้กระทั่งหน้างานที่เราไปดูไปสัมผัสตัววัวไปดูพื้นที่การเลี้ยงจริงๆอันนี้คือเป็นการให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะอีกส่วนหนึ่งคือเราได้ความรู้กลับมาเพราะว่าทางหมอเองทางทีมสัตวบาลกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเราก็อาจจะมีความรู้จํากัดเฉพาะในพื้นที่ที่เราเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดอยู่ในคอกอยู่ในโรงเรือนแต่พอเราแจกเกษตรกรเขามีการเลี้ยงที่หลากหลายมีพื้นที่ที่หลากหลายภูมิประเทศที่แตกต่างชนิดอาหารที่เขาให้กินเนี่ยค่ะหลายๆอย่างคือเราเก็บข้อมูลกลับมาเราก็เป็นความรู้ที่เหมือนกับแลกเปลี่ยนกันทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่นอกจากเหนือจากการเป็นการจัดงานนะคะเรามองว่าทุกครั้งที่เราออกหน่วยเป็นโปรแกรมประจําที่เราทำเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลกับเกษตรกรและเราได้ประโยชน์กลับมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ภายในศูนย์ได้เยอะเลยค่ะ
1: ครับจริงๆน่าสนใจมากเพราะเห็นถึงการเชื่อมโยงเนาะกับตัวเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราให้วัวเขาไปแล้วเนี่ยก็ตามติดตามเขาด้วยทีนี้มีประเด็นที่จะต้องสอบถามเพิ่มเติมก็คือว่าเอ๊ะเรา encourage ให้เกษตรกรเลี้ยงวัวแดงใช่ไหมครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าตัววัวแดงเนี่ยครับมันมีโรคประจําสายพันธุ์หรือโรคอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างไหมหรือว่าจําเป็นที่จะต้องทําวัคซีนอะไรบ้างไหมครับ
2: โรคระบาดสำคัญในโคแดงที่เราจะต้องทำวัคซีนป้องกันโรคทุกปีจะมีอยู่สองโรคหลักๆด้วยกันค่ะอาจารย์ก็คือโรคปากและเท้าเปื่อยหรือว่าโรค FMD กับโรคลำปีสกินที่มีรายงานอยู่ในหลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่ว่าที่ศูนย์เราไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าเรามีการมาตรการควบคุมป้องกันโรคความปลอดภัยทางชีวภาพแล้วก็มีการทำวัคซีนตามโปรแกรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอแต่ก็มีสองโรคเนี้ยค่ะที่ต้องเฝ้าระวังและต้องให้ข้อมูลกับเกษตรกรและต้องเน้นย้ำว่าเป็นโรคสำคัญที่จะต้องทำวัคซีนเนี่ยค่ะคือส่วนที่เกษตรกรหลายๆท่านอาจจะมองข้ามและทำให้เกิดความเสียหายหรือปัญหาในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ได้เราก็จะเน้นย้ำตรงนี้เรื่องของการทำวัคซีนค่ะแล้วก็จะมีการตรวจโรคประจำปีนอกจากวัคซีนของเราจะมีการตรวจโรคสำคัญที่สามารถติดจากสัตว์สู่คนได้จะมีโรคแท้งติดต่อหรือว่าบรูเซโลซิสอันนี้จะเป็นการตรวจโรคประจำทุกปีกับโรควัณโรควัณโรคซึ่งเป็นสามารถติดจากสัตว์สู่คนได้นะคะอาจารย์เราก็จะทําการตรวจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราจะนําสัตว์เข้าฝูงจะมีการตรวจก่อนที่จะนําสัตว์เข้ามากับมีการมอนิเตอร์ตรวจเป็นประจำเมื่อสัตว์อยู่ในฝูงแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวสัตว์และความปลอดภัยของผู้ที่ใกล้ชิดผู้ที่เลี้ยงสัตว์ทุกท่านให้มีความปลอดภัยของสุขภาพมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะอาจจะเป็นส่งท้ายนะคะเพื่อให้คุณผู้ฟังได้เห็นว่าโอกาสนะคะหรือว่าความเป็นไปได้นะคะของสายพันธุ์โคแดงพื้นเมืองน่านเนี่ยค่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งในสัตว์เศรษฐกิจนะคะหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือเป็นสัตว์ที่สร้างมูลค่านะคะให้กับชุมชนเนี่ยคุณหมอนะคะหรือว่าพี่ควรคิดว่าในอนาคตโคแดงเขาจะไปเลี้ยงได้นอกพื้นที่ภูมิภาคแบบจังหวัดน่านไหมคะแล้วมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เป็นทางเลือกของเกษตรกรหรือว่าคนเลี้ยงวัวไทยนะคะมองทิศทางในอนาคตของโคแดงยังไงคะ
3: ทิศทางในอนาคตนะครับโคแดงก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับที่เกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยในการเลี้ยงนะครับ คือโคแดงคือ

0: ให้เลือกกินครับอาจารย์สามารถกินทุกอย่างวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่น่าจะมีคนปลูกถั่วลิสงเยอะข้าวโพดเยอะมันสำปะหลังนะครับก็โพแดงก็ตอบโจทย์อีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรนะครับที่สามารถเลี้ยงแบบใช้ต้นทุนต่ำนะครับอีกอย่างก็คนในภาคเหนือส่วนมากก็จะชอบทานเนื้อชอบทานลาบเป็นส่วนมากนะครับมันเป็นสัตว์ที่เคียงคู่อยู่กับป่านะครับเนื้อออกมาคล้ายๆกับเนื้อสัตว์ป่าที่แดงเหนียวนุ่มนะครับคนที่ชอบเนื้อส่วนมากก็จะชอบเนื้อโคแดงเขาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอาจารย์
1: ในอนาคตเราอาจจะส่งเสริมในเรื่องของเนื้อที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโคสายพันธุ์อื่นแต่ในเรื่องของพาร์ทของเนื้อเนี่ยค่ะอาจจะมีการศึกษาในเชิงลึกหรือมีการทดสอบในเรื่องมีการศึกษาเรื่องของคุณภาพซากในระดับต่อไปอันนี้เป็นการศึกษาในอนาคตที่เราสามารถทําได้และถ้าทําได้จะเป็นตัวกระตุ้นได้ดีมากถ้าเนื้อของเรามีราคาที่เหมือนพรีเมียมหรือแตกต่างจากเนื้อของโคพันธุ์อื่นๆนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะ
2: อืมค่ะอีกหน่อยเราอาจจะมีเนื้อโคแดงนะคะขึ้นห้างนะคะเวลาไปสั่งร้านสเต็กอย่างเงี้ยเนาะแทนที่จะสั่งโคขุนสั่งวากิวเนาะเรามาสั่งเนื้อโคแดงนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นสเต็กก็ได้เนาะแต่ว่าไม่แน่อาจจะเป็นออปชั่นเพิ่มเติมสำหรับคนรักเนื้อนะคะก็วันนี้ถือว่าเต็มอิ่มนะคะจันคะได้ทำความเข้าใจทำความรู้จักแล้วก็ได้รักโคแดงมากขึ้นนะคะในการที่เราได้เห็นความสำคัญของเขาบทบาทของเขาแล้วก็ได้เห็นการดูแลเอาใจใส่นะคะทำทุกอย่างเลยที่จะเอื้อให้กับการพัฒนารักษาสายพันธุ์ให้คงอัตลักษณ์ไว้อย่างดีนะคะแล้วก็กระตุ้นนะคะเรื่องของการมีส่วนร่วมทั้งจากศูนย์เครือข่ายของเรานะคะรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์แล้วก็พี่น้องเกษตรกรประชาชนในจังหวัดน่านนะคะก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราได้พาทุกท่านไปรู้จักน่านในมิติอื่นนะคะนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะอย่าลืมแวะไปชิมลาบน่านนะคะจะได้สัมผัสรสชาติของนะคะเนื้อวัวแดงพื้นเมืองน่านด้วยนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะเราจะพบกับรายการจุฬาเกษตรได้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา5 โมงถึง5 โมงครึ่งที่สถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารนะคะคลื่นนี้ก็จะมาตอนค่ำหน่อยนะคะ FM 90.5เวลา1 ทุ่มถึง1 ทุ่มครึ่งค่ะและยังมีที่สถานีวิทยุอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะ5 โมงถึง5 โมงครึ่งเช่นเดียวกันรวมทั้งแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ด้วยนะคะติดตามรับฟังรายการของเราสาระดีๆจากศูนย์เครือข่ายจุฬาแล้วก็ความรู้ในภูมิภาคที่จุฬาจะนำเสนอสู่คุณผู้ฟังทุกท่านได้เช่นเคยทุกวันอาทิตย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: คุยสนุกฟังเพลินได้สาระพร้อมเสิร์ฟสดใหม่ทุกสัปดาห์กับรายการจุฬาเกษตรกลับมาติดตามได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา17 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 เมกะเฮิรตซ์คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าของสังคมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8 โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive T-Class กับพี่ณัฐ ณัฐยา เพชรวัฒนา

สวัสดีค่ะก็สู่ Exclusive Tcast ค่ะช่วงเวลาแบบนี้นะคะวันอาทิตย์17:30ทาง FM 101.5 MHz นะคะแล้วเราก็กระจายเสียงร่วมกันกับวิทยุกรมการพลังงานทหารค่ะเช่นเคยนะคะรับหน้าที่ดูแลน้องๆคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์โดยพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนาค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องที่เป็นคำถามสำคัญในการจัดเรียงในรอบพอร์ตโฟลิโอหลายคนสงสัยว่าโอ้โหกิจกรรมต่างๆมากมายที่กองอยู่ตรงหน้าเราจะเรียงลำดับการเล่าเรื่องอย่างไรจะเรียงลำดับตามไหนดีมีหลายกลุ่มให้เราได้เลือกเรียงนะคะวันนี้จะมาแบ่งเป็นกลุ่มให้และกันว่าใครอยากจะเลือกเรียงในรูปแบบกลุ่มไหนแต่ที่สำคัญที่สุดเรียงสเปะสปะไม่ได้เช่นรู้สึกว่ารูปเนี้ยที่สื่อสารในกิจกรรมนี้ถ่ายออกมาเราเท่มากเราสวยเราดูดีเห็นเราชัดองค์ประกอบครบเอาอยู่หน้าแรกเลยเด่นๆดีนะคะหรือว่าอีกกิจกรรมหนึ่งรู้สึกเป็นกิจกรรมที่เรารักมากๆชอบทำและมีความสุขที่สุดเอาอันนี้ใส่ไว้หน้าสุดเลยได้ไหมหลักการเรียงเรื่องของกิจกรรมอะค่ะมันจะมีวิธี

ในการเรียงลำดับความสำคัญเราไม่ได้บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดจะต้องมาก่อนแต่มันสะท้อนถึงการรู้จักเรียงลำดับนะคะเป็นเรื่องของการเรียงลำดับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะเวลาที่น้องๆทำงานอ่านหนังสือเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเตรียมตัวในการสอบไร่นะคะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากคือเรื่องของการจัดเรียงลำดับความสำคัญเราเรียกกันว่า priority เราต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรคือ priority อันนี้ต้องสำคัญกว่าอันนี้เบอร์2อันนี้เบอร์3บางครั้งสิ่งที่เป็นเบอร์3อาจจะมีค่าของคะแนนมากกว่าเบอร์1ก็ได้แต่เราตอบไม่ได้ถ้าเราไม่ได้รู้จักการเรียงลำดับความสำคัญการจัดเรียงใน portfolio ถ้าเป็นแบบเดิม10หน้าก็สะท้อนถึงลำดับการเล่าเรื่องของเราแต่ถ้าเป็นแบบ TCAT Folio ที่คุณต้องใส่ข้อมูลลงไปในพอร์ตโฟลิโอก็เป็นหลักการเดียวกันเลยค่ะมันคือการรู้จักลำดับความคิดของเราอย่างมีเหตุมีผลมีตรรกะว่าฉันเอาวันนี้คิดเพื่ออะไรนี่คือส่วนสำคัญที่ทำให้พอร์ตของคุณน่าอ่านแล้วก็เป็นพอร์ตที่มีแสงออกจากพอร์ตได้เป็นพอร์ตเรืองแสงที่สามารถดึงดูดคะแนนจากคณะกรรมการได้วันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันในรายการค่ะเดี๋ยวฟังเพลงสนุกๆปรับอารมณ์กันนิดนึงละกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อค่ะ

ยังอยู่ที่กันต่อที่นี่นะคะ FM 101.5 MHz พินัทรัตยาพัฒนาค่ะตอนต้นบอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการเลือกการจัดเรียงกิจกรรมกันนะคะเรามาเริ่มต้นกิจกรรมแรกก่อนเราเรียงตามกลุ่มนี้กลุ่มแรกคือความใหญ่ของกิจกรรมในกรณีที่น้องๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้รับรางวัลเป็นโล่อาจจะไม่ได้คว้าแชมป์แล้วเรารู้สึกว่าทัวร์นาเมนต์ที่เราไปแข่งขันนั้นปัดตกไปเลยดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้รางวัลอะไรมาแต่จริงๆแล้วค่ะความใหญ่ของการจัดงานมีส่วนในการวัดได้อะไรคือความใหญ่ของการจัดงานคะ 1. มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันจำนวนมากนะคะเป็นงานที่ระดับประเทศเป็นงานที่ระดับนานาชาติเนี่ยคือวัดความใหญ่ของงานนะคะ

เป็นงานที่มีคนแข่งขันโอ้โหมากมายมหาศาลบางงานค่ะเป็นการจัดการแข่งขันเราได้แชมป์แต่เป็นการแข่งขันแค่ในโรงเรียนกับได้อันดับ3เป็นการแข่งขันระหว่างโรงเรียนกับแค่เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายเป็นการแข่งขันระดับประเทศหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอาที่มงลงเอาแชมป์ดีกว่าไม่ใช่ค่ะเอาแค่เข้ารอบ10คนสุดท้ายไม่ได้รางวัลอะไรเลยไม่มีมงเลยแต่คุณคือติด10ทีมสุดท้ายของการแข่งขันระดับประเทศและถ้ามากไปกว่านั้นล่ะคะเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติแค่เราเข้ารอบการแข่งขันระดับนานาชาติไม่คว้ามงอะไรเลยค่ะแต่แวลูของน้ำหนักของคะแนนมีค่ามากกว่าการที่เราได้รางวัลที่1ของการแข่งขันระดับโรงเรียนกับโรงเรียนด้วยซ้ำดังนั้นในการเรียงลำดับค่ะเราก็จะเรียงตามลำดับความใหญ่ของงานระดับนานาชาติไว้หน้าแรกเลยระดับประเทศระดับเขตระดับอำเภอระดับโรงเรียนระดับโรงเรียนก็จะเล็กที่สุดถ้าเป็นการแข่งขันอะไรที่น้อยกว่าระดับโรงเรียนถ้าจะมองในเชิงของการใส่ในหัวข้อผลงานถือว่าไม่ควรใส่ละถ้าเป็นการแข่งขันในกลุ่มแข่งกันเอง4คนเราได้แชมป์ของกลุ่มเจลามูนของเรามี4คนเราได้ที่1แล้วก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยแข่งกันเองใน4กลุ่มแบบนี้ไม่น่าจะเอาไปใส่นะคะมันไม่ได้สื่อสารเชิงประจักษ์ว่าเราผ่านการแข่งขันแต่ถ้าเอาไปใส่ในส่วนของกิจกรรมอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนี่เรากำลังพูดถึงพอร์ตโฟลิโอในส่วนที่เป็นคำว่าผลงานคำว่าผลงานนั้นหมายถึงว่าต้องมีการให้คะแนนต้องมีการการันตีโดยหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานจัดต้องมีคนรับรองว่าผลการแข่งขันนั้นเป็นของจริงจะคนละเรื่องกับคำว่ากิจกรรมกิจกรรมหมายถึงแค่การที่เราไปเข้าร่วมไม่มีมงใดๆทั้งสิ้นแค่เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นอันนั้นเขียนมาเพื่อเล่าเรื่องในส่วนของกิจกรรมได้แต่จะเคลมว่าเป็นผลงานไม่ได้เราต้องแยกคำสองคำนี้ออกจากกันให้เข้าใจก่อนนะคะสำหรับการเรียงผลงานอย่างที่บอกถ้าคุณไปแข่งระดับอินเตอร์แล้วคุณไม่ได้แชมป์แต่มันเป็นผลงานว่าคุณติดเข้ารอบแล้วสื่อสารได้ว่าการที่คุณจะเข้ารอบเป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยไม่ใช่จับฉลากได้ไม่ใช่อยู่ดีๆก็เข้าไปเป็นตัวแทนประเทศได้เลยมันมีกระบวนการในการคัดกรองเพื่อให้คุณได้เป็นตัวแทนของประเทศเนี่ยแหละค่ะคือคำว่าผลงานเราไม่ได้มองผลงานปลายทางว่าเราไปแข่งระดับนานาชาติแล้วเราไม่ได้แชมป์แต่เขามองระหว่างทางที่เราได้เป็นตัวแทนของประเทศแบบนี้สามารถใส่ลงมาในผลงานได้นะคะถ้าทัวร์นาเมนต์นั้นใหญ่ใส่ไปได้เลยนี่คือความใหญ่ของงานฐานะความใหญ่ของงานระดับของการจัดการแข่งขันต่อมาค่ะต่อมาค่ะเป็นการเราอาจจะเรียงลำดับสำหรับใครที่มงเยอะไปหมดเลยแข่งที่โน่นที่นี่รางวัลเยอะไปหมดนะคะอันนี้สามารถเรียงตามลำดับระดับของรางวัลที่เราได้เช่นเรามีเหรียญมีโล่มีประกาศนียบัตรเต็มไปหมดเลยทัวร์นาเมนต์การแข่งขันระดับใกล้ๆกันระดับโรงเรียนระดับอำเภออำเภอระดับประเทศอยู่ในกลุ่มความใหญ่ที่ใกล้เคียงกันถ้าใหญ่ใกล้เคียงกันเรียงตามระดับของโล่รางวัลได้เลยค่ะเช่นไปแข่งอันนี้ได้ที่1ก็เอาไว้ลำดับที่1กิจกรรมที่2ก็รองลงมากิจกรรมที่3ลำดับรองลงมาก็อย่าลืมนะคะว่าในยุคที่เราไม่มีเวลาในการที่จะอ่านพอร์ตนานจนเกินไปเพราะว่าพอร์ตเล่มนั้นมันไม่ได้มีแค่เล่มเดียวเวลาในการแข่งขันค่ะกรรมการต้องใช้เวลาในการอ่านพอร์ตฟอลิโอของน้องๆที่ส่งเข้ามาเนี่ยหลายร้อยเล่มบางโครงการได้รับความนิยมมากมาหลักพันเล่มจะมานั่งเจรนัยทุกซอกทุกมุมของทุกพอร์ตฟอลิโอไม่ทันค่ะการทำพอร์ตให้เรืองแสงที่สุดนั่นคือสิ่งที่สำคัญมากๆคำว่าพอร์ตที่มันเรืองแสงหรือมีแสงออกจากพอร์ตได้มันแปลว่าอะไรแปลว่าพอร์ตนั้นมีความโดดเด่นมองปุ๊บเห็นชัดแล้วในเวลาที่มีอย่างจำกัดนะคะเราต้องรีบขายต้องรีบพรีเซนต์ตัวเองหน้าแรกเหมือนเมนูอาหารไม่มีใครเอาเมนูเด็ดเอาไว้หน้าท้ายสุดเพราะเราตอบไม่ได้ว่าใครจะเปิดเมนูของเราจะถึงหน้าสุดท้ายไหมแม้จะบอกว่าโดยหลักการเนี่ยมีอยู่10หน้าแต่ถ้ามีพอร์ตจำนวนเยอะเราจะตอบได้อย่างไรว่าทุกหน้าจะได้รับการตรวจสอบโดยใช้เวลาเท่าเทียมกันทุกหน้าดังนั้นการสร้างความน่าสนใจการเล่าเรื่องของพอร์ตโฟลิโอให้มันปล่อยแสงให้ได้มากที่สุดอันนี้คือเทคนิคของการทำพอร์ตเพราะฉะนั้นแล้วรางวัลใหญ่ทำให้อาจารย์เห็นโอ้แชมป์รางวัลนี้อ่ะได้ผลงาน

นี้เรียงลำดับตามนี้ก็ได้นะคะ3ค่ะเรียงตามกระบวนการได้มาเขาเรียกว่าความยากความยากของรางวัลในครั้งนี้เนี่ยมีความยากสูงเราจะรู้กันในมหาวิทยาลัยเวลาที่เขาจะคัดกรองน้องๆค่ะอาจารย์เขาจะรู้เลยว่าเอ่ยชื่อมารูปแบบการแข่งขันแบบเนี้ยโอเคมีความยากพี่นัทยกตัวอย่างกิจกรรมประเภทยากๆอย่างเช่นค่ายสอวนการทำโครงการในระดับประเทศค่ายวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ายที่ต้องโชว์ผลงานกันค่ายที่เป็นหน่วยงานเอกชนที่เป็นองค์กรใหญ่ที่จัดแข่งขันแฮกกะทอนที่มีการแข่งขันที่แบบต้องอดหลับอดนอนต้องไล่ล่าฝ่าฟันเพื่อจะชิงแชมป์รายการนี้กิจกรรมที่มีกระบวนการที่ซับซ้อนในการแข่งขันกับกิจกรรมที่แค่ส่งประกวดสั้นๆไม่ได้ต้องทำอะไรมากมีโปรเซสไม่ซับซ้อนปึ้งกับที่โอ้โหมีกระบวนการต่างๆซับซ้อนผ่านด่าน1ผ่านด่าน2ผ่านด่าน3การเขียนก็ต้องเล่าเรื่องให้กรรมการเห็นอย่าลืมนะคะว่ากรรมการอ่ะเขาไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมกับน้องด้วยบางครั้งท่านก็จะไม่รู้นะคะว่างานเนี้ยมันมีการแข่งขันที่ซับซ้อนการเล่าเรื่องของคุณว่ากว่าจะได้มาซึ่งผลงานนี้มีส่วนสำคัญมากๆที่จะทำให้รางวัลที่คุณได้ใบประกาศนียบัตรที่คุณได้นั้นมันมีแต้มของคะแนนที่มากขึ้นอันนี้คือเรื่องของกระบวนการที่ซับซ้อนในการแข่งขันนะคะอันที่4เราอาจจะเรียงลำดับตามปริมาณของคู่แข่งขันก็ได้ค่ะเป็นการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมมากๆอย่างเช่นคุณต้องผ่านด่านการคัดเลือกเป็นจำนวนกว่า 10,000 คนแล้วคุณชนะมาโอ้โหเจอคู่แข่งขันระดับหมื่นคนแล้วคุณเป็นหนึ่งในหมื่นได้แวลูมันก็จะมากับมีการแข่งขันมีคนสมัคร5คนเราเป็นหนึ่งใน5แบบนี้ค่ะกรรมการสามารถมองในเรื่องนี้ได้สิ่งที่ได้จะสื่อคือพยายามที่จะมองให้ครบมิติเราตอบไม่ได้ว่ามุมมองของกรรมการแต่ละท่านจะเลือกมุมมองไหนบางท่านเลือกมุมมองการให้คะแนนของรางวัลที่ได้มายากมีกระบวนการที่ซับซ้อนแล้วประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมในผลงานนั้นอาจจะเป็นค่าคะแนนที่สูงมากกว่าการได้แชมป์ก็ได้ในขณะที่กรรมการบางท่านอาจจะมองว่าเด็กต้องผ่านการพิสูจน์อย่างชัดเจนการได้แชมป์มีความสำคัญที่จะสื่อสารว่าเรามีความโดดเด่นเรามีความสามารถมีความเก่งมากกว่าคนอื่นกรรมการอาจจะมองตรงนี้ก็ได้กรรมการบางท่านก็อาจจะมองว่าโอ้โหเธอเจอความยากเจอความซับซ้อนเธอผ่านคู่แข่งมามากมายแปลว่าเธอต้องเป็นตัวเด่นตัวตึงในบรรดาคนหลายพันคนคุณสามารถโดดเด่นในจำนวนคน 1,000 คนแล้วคุณชนะมาได้เข้าร่วมในค่ายนี้แบบนี้ค่ะกรรมการก็จะสื่อได้ดังนั้นแล้วในการเลือกพอร์ตโฟลิโออยากให้มองทุกมุมมองว่าพอร์ตของคุณโดดเด่นเรื่องไหนก่อนที่น้องๆจะตัดสินใจเลือกว่าคุณจะเล่าเรื่องพอร์ตโฟลิโอรูปแบบใดประมาณ4รูปแบบที่พี่นัทได้เล่าน้องต้องดูพอร์ตตัวเองก่อนค่ะถ้าพอร์ตของน้องเป็นพอร์ตประเภทที่ไม่ได้มีระดับของการแข่งขันที่หลากหลายไม่ได้มีระดับนานาชาติอันนั้นคุณก็ไม่ต้องเรียงตามระดับความใหญ่ของการจัดงานพอร์ตของเราเป็นพอร์ตที่ได้รางวัลหมดเลยแล้วก็เป็นระดับการแข่งขันที่เวลไม่ต่างกันมากนักระดับการจัดการแข่งขันไม่ได้ต่างกันมากอันเนี้ยคุณก็เรียงตามลำดับประเภทที่2คือเรียงตามรางวัลระดับรางวัลที่คุณได้รับหรือมองพอร์ตตัวเองแล้วไม่มีอะไรได้แชมป์เลยถ้าไม่มีอะไรได้แชมป์เลยแล้วคุณไปเล่าเรื่องที่เรียงตามระดับรางวัลมันก็จะขาดความคมไม่ได้แชมป์อะไรเลยแล้วการแข่งขันก็ไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่คุณไปเล่าเรื่องแบบที่1พอร์ตคุณก็จะขาดความโดดเด่นมันคือการสร้างสนามการแข่งขันที่เอื้อต่อประโยชน์ให้เราเป็นผู้ชนะในสนามนั้นกรรมการอาจจะเป็นคนสร้างกติกาในสนามของกรรมการแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างกติกาหรือความโดดเด่นในสนามที่คุณไปได้รางวัลมาแล้วกติกาของอาจารย์มาเจอกับการออกแบบการเล่าเรื่องตามสนามที่คุณไปแข่งขันแบบคุณถ้าสองอย่างนี้มาเจอกันแล้วมันปล่อยแสงได้มันสร้างความเรืองแสงให้อาจารย์มองเห็นได้คุณจะได้คัดเลือกไปสู่ด่านสัมภาษณ์ทุกพอร์ตที่ยื่นมาไม่สามารถไปต่อด่านสัมภาษณ์ได้นะคะจะมีพอร์ตหลายพอร์ตมากที่ถูกปัดตกอย่างไรเยื่อใหญ่ปัดตกอย่างรวดเร็วอย่างที่เราบอกถ้ามันไม่เข้าข่ายหรือเป็นการเล่าเรื่องที่ขาดความน่าสนใจไม่มีการเสียเวลากับพอร์ตนั้นเลยนะคะไม่มีการเสียเวลาจะปัดตกอย่างเร็วมากดังนั้นแล้วการทำพอร์ตของเราให้น่าสนใจจึงต้องดูด้วยว่า
เราเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรในพอร์ตโฟลิโอถ้าพอร์ตของเราไม่ได้มีแชมป์แต่เป็นพอร์ตที่แสดงถึงการพาตัวเองไปร่วมในกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาขาหรือว่าคณะที่เราจะเข้ามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราอยากจะเข้าแต่เราอาจจะไม่ได้ชนะมาแต่ทัวร์นาเมนต์ที่เราไปแข่งขันเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกในการเรียนต่อรวมไปถึงในการประกอบอาชีพในวันข้างหน้าได้จริงๆโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณก็เล่าเรื่องให้มันมีความน่าสนใจในรูปแบบนั้นได้ว่าพอร์ตของคุณถึงจะไม่ได้ชนะนะไปแข่งมาถึงจะไม่ได้มีรางวัลนะแต่มันสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของคุณได้อันเนี้ยก็จะอยู่ในประเภทที่5ก็คือพอร์ตที่แข่งอะไรมาก็แพ้แต่ต้องเล่าเรื่องให้มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ของการชนะในการเอาประโยชน์เอาประสบการณ์เอาการถอดบทเรียนมาพัฒนาตัวเองให้ถึงพร้อมที่จะเข้าเรียนในสาขานี้อันนี้คือรูปแบบที่5ที่น่าถึงได้ย้ำว่าพอร์ตของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนการที่คุณจะเล่าเรื่องพอร์ตโฟลิโอแบบใดไม่ได้อยู่ที่ว่ากรรมการมองตรงไหนเพราะเราไม่สามารถรู้จุดย่อยๆที่กรรมการมองแต่เรารู้ค่ะว่าเรามีอะไรที่จะดึงดูดให้กรรมการหันมามองอันนี้สำคัญมากๆถ้าพอร์ตของคุณมี value พอต่อให้ไม่อยู่ในหลักการที่อาจารย์ตั้งใจว่าอยากจะรับแต่เชื่อเถอะค่ะว่าพอร์ตเนี้ยมันจะมีเสียงที่ไปกระซิบอาจารย์ว่ามองพอร์ตหนูหน่อยอาจารย์ตรวจพอร์ตหนูหน่อยพอร์ตหนูเนี่ยมันมีความน่าสนใจนะเชื่อเถอะค่ะว่าพอร์ตเนี่ยนอกจากปล่อยแสงได้แล้วอ่ะมันยังมีเสียงของมันด้วยมันจะทั้งดึงความน่าสนใจมันทั้งยังสามารถตะโกนส่งเสียงจะตะโกนดังๆหรือจะกระซิบเบาๆแต่มีอำนาจพอที่จะทำให้กรรมการหันมามองพอร์ตของคุณนี่คือทริคของการเล่าเรื่องในรอบพอร์ตโฟลิโอค่ะทั้งการเรียงลำดับเหล่านี้ทริคที่สำคัญที่สุดคือดูจากพอร์ตของคุณแล้วเลือกว่าจะเล่าในรูปแบบใดดังที่พี่นัทได้นำมาเสนอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความใหญ่เนี่ยค่ะความใหญ่ของการจัดงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดระดับรางวัลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนความยากโปรเซสต่างๆที่มันมีกระบวนการในการคัดเลือกที่มากมายแล้วก็รูปแบบที่4คือจำนวนผู้เข้าแข่งขันเยอะมากแล้วเราสามารถที่จะฝ่าด่านเข้าไปเป็นหนึ่งในคู่แข่งขันปกติแล้วเวลาที่ค่ายต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆจัดเนี่ยเขาจะมีข่าวประกาศเลยค่ะว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่านี้และเราติดหนึ่งในนั้นเนี่ยพวกเนี้ยสามารถที่จะเอาข่าวที่เขาลงเอาสามารถมาเป็นหลักฐานให้อาจารย์เห็นได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการคัดเลือกผู้สมัครจำนวนหลายพันคนมากๆถามว่ามากแค่ไหนคือมากเอาความรู้สึกของคุณบอกได้เพราะว่าจะบอกว่าทุกงานจัดแล้วจะมีคนมาเรือนหมื่นหมดเป็นไปไม่ได้นะคะบางค่ายเนี่ยมีผู้สมัครอย่างสมมติค่ายที่พี่นัทมีโอกาสมีส่วนร่วมหลายๆค่ายเนี่ยมีคนมาสมัคร900คนนี่คือเยอะแล้วนะเยอะมากๆแล้วเพราะ900คนเนี่ยมาจากการที่ต้องเขียนโครงการเข้าไปเช็คปัญหาอุปสรรคของแต่ละชุมชนของตัวเองแล้วก็เขียนโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยการมี900กว่าก็ถือว่ามากเราสามารถเล่าเรื่องได้ว่ามากมันมากอย่างไรมากเนี่ยมันมากแค่ไหนอันเนี้ยมันอยู่ที่การเขียนคำอธิบายลงไปด้วยแต่อย่างน้อยๆให้คุณรู้คอนเซ็ปต์ก่อนนะคะว่าใน4รูปแบบเนี้ยคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะคะแล้วถ้าเรียงแล้วทั้ง4แบบคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเลยยังมีรูปแบบที่5ที่พี่นัทได้บอกไปก็คือดึงประสบการณ์จากการไปร่วมแข่งขันตามที่ต่างๆดึงออกมาเป็นผลงานอย่าดึงมาแค่เป็นกิจกรรมถ้ากิจกรรมเนี่ยมันบางคือทั่วไปกิจกรรมมีไว้เพื่อแสดงความสนใจว่าเรานั้นสนใจกิจกรรมรูปแบบนี้แต่ผลงานมีเพื่อสะท้อนความสามารถต่างกันนะต่างกันมากๆกิจกรรมแค่บอกระดับหัวใจของเราที่มีต่อกิจกรรมประเภทนี้แต่ผลงานเป็นการบอกระดับความสามารถของเราที่มีต่อกิจกรรมหรือการแข่งขันประเภทนี้สองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันค่ะคุณทำกิจกรรมแล้วหัวใจคุณสนใจอย่างไรแต่คุณไม่มีความสามารถเลยความโดดเด่นมันก็จะไม่มีส่วนบางคนผลงานดีมากมีเครื่องหมายการค้ามาการันตีว่าเขามีความสามารถในเรื่องของผลงานเยอะมากแต่ไม่สามารถสะท้อนหัวใจของเขาได้เลยว่าเด็กคนนี้มีความสนใจเรื่องอะไรหรือเขาแค่นักล่าหรือเขาแค่เป็นคนที่ติดนิสัยที่ชอบเอาชนะเลยแข่งขันทุกอย่างต้องการให้ตัวเองเป็นแชมป์คนที่ชนะหมดนอกจาก
จะสื่อว่าเป็นคนเก่งแล้วบางครั้งเป็นคนน่ากลัว

นะคะทำไมคนเก่งชนะไปหมดถึงเป็นคนน่ากลัวคนผู้นี้เรียกว่าพวกแพ้ไม่เป็นพวกแพ้ไม่เป็นนี่น่ากลัวมากๆค่ะคบเป็นเพื่อนก็จะไม่ยอมเสียเปรียบใครคบเป็นคนที่ร่วมงานกันก็จะมีแต่ความคิดที่เอาชนะเอาแข่งขันตลอดเวลาไม่สนิทกันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะถูกแทงข้างหลังได้เพราะถ้าเขาเหลือบเห็นว่าเรามีความโดดเด่นเขาจะไม่ยอมแพ้นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าบางครั้งคนที่เก่งทุกอย่างได้แชมป์ทุกอย่างถึงเป็นคนที่น่ากลัวในสังคมเพราะมันไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยว่าความเป็นวันแมนโชว์ที่ชนะทุกอย่างเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาจะเอื้ออาทรต่อคนอื่นได้และขณะเดียวกันถ้าวันหนึ่งเขาเผชิญความพ่ายแพ้หรือเขารู้สึกว่าเขาล้มเหลวหรือเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบเขาจะมีทักษะการจัดการกับตัวเองอย่างไรจัดการกับองค์กรอย่างไรนี่คือปัญหาระดับชาติที่เห็นภาพของความน่ากลัวมากขึ้นเราเรียกมันว่าความเปราะบางทางอารมณ์คนที่เก่งไปซะทุกอย่างอาจจะไม่ใช่ที่ต้องการของตลาดแรงงานก็ได้เพราะหลายองค์กรอาจจะไม่อยากแบกรับความเสี่ยงของคนที่เป็นท็อปทุกอย่างโดยที่ไม่เคยลิ้มรสความล้มเหลวความพ่ายแพ้หรือการเป็นสองรองใครเลยอันนี้เป็นสิ่งที่หลายมหาวิทยาลัยหลายองค์กรได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์การจ้างงานในรูปแบบนี้หรือไม่ที่คนเก่งแล้วไม่มีหัวใจที่แกร่งพอจะต้านทานกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วสามารถที่เผชิญกับความกดดันสามารถที่จะยอมรับในแต่ละองค์กรที่มันมีสถานการณ์มีตัวแปรต่างๆที่ไม่ใช่โลกสวยอย่างที่เรามโนเอาไว้จะต้านทานได้หรือไม่แต่คนที่ทำกิจกรรมแล้วเรียนรู้ความพ่ายแพ้เป็นชนะเป็นไม่ใช่แพ้ซะทุกอย่างก็เรียนรู้ว่าฉันชนะได้คือถ้าเราแพ้ไปซะทุกอย่างหมดเลยก็อาจจะตั้งคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเรามีความโดดเด่นอะไรบ้างแต่ถ้าเราสามารถดึงความแพ้ให้เป็นชัยชนะได้มันจะมีวิธีในการดึงในการเล่าเรื่องที่จะแปลให้เราเป็นผู้ชนะได้มันไม่ใช่เล่าได้ทุกเรื่องนะแต่มันมีเทคนิคการดึงซึ่งเดี๋ยวโอกาสต่อไปเราจะมีโอกาสมาเล่ากันนะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้พี่นัทเองก็จะมีการทำโคชชิ่งในเรื่องของการเจาะที่เป็นเพนพอยต์ย่อยๆแบบนี้แยกเป็นรายบุคคลแยกเป็นรายกลุ่มแต่ว่าถ้าคุยผ่านรายการอาจจะต้องคุยกันในภาพรวมนะคะเพื่อให้เราได้เห็นภาพนี้และเดี๋ยวลองถามตัวเองว่ามันใช่หนึ่งในเพนพอยต์ของเราหรือไม่แล้วค่อยๆไล่เก็บไล่แก้กันกันละกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะลาทุกคนไปก่อนเรากลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐณัฐยาเพชรวัฒนา
1: เวลา18:00 น.

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: พระชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: จังหวัดล็อกเป้าหมายชุมชนคาดท้าทายเจ้าหน้าที่ไม่หวังเอาชีวิตนายกสั่งสอบต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมน่านลดแต่ยังไม่พ้นวิกฤตจับตาฝนระลอกใหม่สั่งท้องถิ่นปภ.เตรียมพร้อมล่วงหน้าคาดเยียวยาก้อนแรก 6,700 บาทวาระร้อนรุมรัฐบาลเปิดสมัยประชุมสภาสัปดาห์นี้คาดฝ่ายค้านยื่นยัตติซักฟอกหมัดเด็ดเขย่าปมปัญหาระบอบสีน้ำเงิน
1: เราอาจจะมีการนัดหมายกันนะครับกับพี่น้องส่วนหนึ่งยกระดับไปที่เทียบรัฐบาล
0: เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งค้านขยายพื้นที่ EEC ห่วงปัญหากลายเป็นถังขยะโลกขู่ยกระดับหากไม่ถอยรวมตัวหน้าทำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: เหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวานนี้นะครับคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับที่มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นพร้อมๆกันมากกว่า70จุดนะครับซึ่งมันครบ1เดือนพอดีนะครับ

0: หลังเกิดเหตุยิงที่ด่านบุเกสามีที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมครับซึ่งหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเข้มข้นมีการปิดล้อมตรวจค้นกดดันนะครับจนนำมาสู่เหตุความรุนแรงเมื่อคืนวานที่ผ่านมาครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร
1: ค่ะนอกจากค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วช่วงเช้าก็ยังมีเหตุการณ์ต่อเนื่องอีกนะคะอย่างเช่นการวางระเบิดรางรถไฟที่นราธิวาสแล้วก็ต้องหยุดเดินขบวนรถไฟระหว่างสถานีรถไฟมะรือโบออกและสถานีรถไฟตันหยงมัดค่ะเจ้าหน้าที่รถไฟตันหยงมัดได้แจ้งตำรวจภูธรระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะหลังจากที่มีผู้ก่อเหตุวางระเบิดรางรถไฟกิโลเมตรที่1090ระหว่างสถานีรถไฟมะรือโบและสถานีรถไฟตันหยงมัดตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะหมอนรองรางคอนกรีตเสียหาย2ท่อนรางเหล็กขาดและจุดนั้นก็มีร่องรอยหลุมระเบิดด้วยการตรวจสอบในเบื้องต้นพบซากชิ้นส่วนระเบิดแสวงเครื่องคาดว่าบรรจุใส่ถังแก๊สปิกนิกซึ่งยังไม่ทราบตัวจุดชนวนที่แน่ชัดทางเจ้าหน้าที่มีการประกาศปิดการเดินรถไฟขาขึ้นขาล่อง12ขบวนนะคะจนกว่าจะซ่อมแล้วเสร็จหลังจากที่เมื่อคืนวานมีเหตุก่อความไม่สงบทั้งการวางระเบิดวางเพลิงเผายางรถยนต์ในจังหวัดนราธิวาสกว่า40เหตุการณ์
0: แม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะผู้อำนวยการกอรมน.ภาค4นะครับลงพื้นที่เกิดเหตุหลายจุดครับทั้งในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานีนะครับล่าสุดครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับลงพื้นที่ไปที่เทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับจุดนี้มีผู้ก่อเหตุประมาณ10คนครับเข้าไปคุมตัวรปภ.และวางระเบิดในอาคารชั้น2จนเกิดไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงหนึ่งครับแม่ทัพภาค4ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการข่าวครับยอมรับนะครับว่าด้านการข่าวมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนประมาณ1เดือนแล้วโดยระบุว่าจะมีการก่อเหตุลักษณะนี้ในหลายจุดแต่ไม่สามารถระบุวันเวลาที่ชัดเจนได้ครับซึ่งได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3จังหวัดชายแดนใต้นะครับให้เตรียมรับมือเอาไว้แล้ว
2: เรื่องการข่าวอ่ะเรารู้มาน่าจะ2เดือนนะว่าจะมีการก่อเหตุลักษณะนี้โดยเฉพาะสถานที่ราชการหรือว่าการระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาโทรศัพท์เรารู้มาก่อนแล้วแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยต่างๆให้มีการเฝ้าระวังเป็นเดือนแล้วเรื่องนี้แต่ไม่รู้ว่าวันเวลาที่เขาจะก่อเหตุเมื่อไหร่เท่านั้นเองครับแต่รู้ได้เตรียมการแจ้งทุกหน่วยเคยเรียกทางการไฟฟ้ามาชี้แจงเรียกทางเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆมาประชุมชี้แจงทุกจังหวัดตั้งแต่ปัตตานียะลาธิวาสแล้ว
0: ก่อนหน้านั้นครับแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ3คนนะครับที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งหมดพ้นขีดอันตรายแล้วครับพลโทนรทิพย์ให้สัมภาษณ์นะครับถึงภาพรวมของสถานการณ์ครับบอกว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้หวังเอาชีวิตแต่ต้องการลดทอนความน่าเชื่อถือของรัฐเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการกดดันและกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายอย่างหนักครับซึ่งกระทบต่อขบวนการในพื้นที่
2: กระบวนการค้าของผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนที่อำเภอยะลังก็จำนวนมากประมาณ2ล้านกว่ามวลแล้วก็มีเงินสดอีก18ล้านซึ่งกลุ่มกระบวนการนี้เชื่อมโยงกับเรื่องยาเสพติดเรื่องต่างๆซึ่งผมตรวจสอบการค้าขายผิดกฎหมายเราเนี่ยเดือนหนึ่งตกหลายร้อยล้านอาจจะไปกระทบกับกลุ่มขบวนการเป็นไปได้แล้วก็เลยลงขันเพราะสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของกลุ่มขบวนการด้วยมีการเรียกค่าคุ้มครองเก็บค่าคุ้มครองเพราะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะตอบโต้เจ้าที่รัฐ
1: ส่วนทางกองทัพเรือนะคะโดยโฆษกกองทัพเรือบอกว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากข้อจำกัดด้านการข่าวเพราะกลุ่มผู้ก่อเหตุสามารถแฝงตัวอยู่กับประชาชนได้ทำให้การหาข่าวโดยเฉพาะการข่าวเชิงลึกทำได้ยากขึ้นจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยแจ้งเบาะแสกองทัพเรือมีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบในพื้นที่5อำเภอขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งมีกองทัพบกเป็นหน่วยหลักก็พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาค่ะ
0: ย้อนกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้เหตุความไม่สงบมากกว่า70จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีที่ไหนกันบ้างครับหนักเลยแล้วก็หลัก

0: หลักเลยเป็นพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสนะครับมีมากกว่า40จุดด้วยกันครับมีทั้งการลอบวางระเบิดการลอบวางเพลิงแล้วก็การทำลายทรัพย์สินครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกเมื่อวานนี้นะครับคืนวันที่22สิงหาคมครับมีกลุ่มผู้ก่อเหตุกระจายกำลังก่อเหตุใน3จังหวัดรวมทั้งสิ้น74จุดนะครับแยกเป็นจังหวัดนราธิวาส40จุดใน13อำเภอครับจังหวัดยะลา21จุดในพื้นที่6อำเภอครับและจังหวัดปัตตานี13จุดในพื้นที่6อำเภอนะครับเหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นเหตุระเบิดครับมีการยิงก่อกวนลอบวางเพลิงเผาและการทำลายทรัพย์สินถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับจะเห็นว่าที่จังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุมากที่สุดถึง40จุดครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คืออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะมีการลอบวางเพลิงอบต3แห่งได้รับความเสียหายนะครับอย่างอบตบงที่อำเภอระแงะครับผู้ก่อเหตุมากกว่า10คนใช้อาวุธบุกเข้าไปขู่บังคับและคุมตัวรปภ.นะครับเพื่อลอบวางเพลิงแล้วก็ปล้นรถกระบะหลบหนีก่อนที่จะเผาทำลายทิ้งรถกระบะในเวลาต่อมาอีกจุดหนึ่งก็คือตำบลมะรือโบตกที่อำเภอระแงะเหมือนกันครับผู้ก่อเหตุเข้าไปวางระเบิดใกล้กับศูนย์เด็กเล็กบ้านบูเกะบือเราะทำให้เด็กกว่า30คนวิ่งหนีด้วยความตกใจนะครับแล้วก็ลอบวางระเบิดถนนเส้นทางอีกหลายแห่งหลังเกิดเหตุครับมีการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสถานการณ์และรักษาความปลอดภัยประชาชนครับ
1: ที่ยะลานั้นจุดหนักที่สุดก็จะเป็นสถานีพัฒนาที่ดินนะคะอยู่ที่อำเภอทานโตผู้ก่อเหตุบุกเผาสำนักงานและรถราชการ2คันเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถช่วยกันควบคุมเพลิงไว้ได้ทันรถยนต์ก็เสียหายไปการตรวจสอบพบว่ามีอาคารสำนักงานที่เสียหายอย่างหนักด้วยแล้วก็รถราชการที่ถูกเผาไม่สามารถใช้งานได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีพัฒนาที่ดินบอกว่าช่วงเกิดเหตุมีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า2คนเขาแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปในสำนักงานเรียกให้คนที่อยู่บริเวณดังกล่าวออกมาถามว่ามีอาวุธปืนหรือโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก่อนที่ผู้ก่อเหตุเข้าไปงัดประตูสำนักงานแล้วก็จุดไฟเผาอาคารเสียหายแล้วก็จุดไฟเผารถด้วยนะคะ
2: เขาเคาะประตูผมก็โป๊กๆเปิดประตูหน่อยใช่ไหมโป๊กๆเปิดประตูหน่อยผมว่าครับครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บพอผมเปิดออกมาปุ๊บเขาก็ช่วยแขนผมถึงแต่ถามว่าบ้านอสอยู่หลังไหนเพราะว่าไม่มีบ้านอสที่นี่ใช่ไหมทีนี้คนที่สองขึ้นไปกับคนตัวผมใช่ไหมคนตัวผมก็ไม่มีอะไรฉันก็ถามว่าผมมีอาวุธไหมเพราะผมไม่มีโทรศัพท์มีไหมไม่มีตกลงกะเขาชายให้ผมนั่งเก้าอี้เห็นใช่ไหมเขาชายให้ผมนั่งเก้าอี้แล้วเขาสองคนก็เดินลงมาปุ๊บเดี๋ยวก็ควยลุกปุ๊บผมก็ปวดเขาว่าหลังปุ๊บมันควยลุกผมก็วิ่งไปหาต้าที่บ้านไปรายงานต้าว่าถูกเผาแล้ว
1: การวางเพลิงและก่อกวนก็ครอบคลุมในพื้นที่6อำเภอของยะลานะคะเป้าหมายมีทั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดเผายางรถยนต์บนถนนสายหลักหน้าสถานศึกษาแล้วก็ยังมีทรัพย์สินของทางราชการอีกหลายจุดนะคะ
0: เนี่ยครับจากคลิปเห็นไหมครับมีเสียงดังคล้ายปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ2ทุ่ม45นาทีครับต่อมาทราบว่าเป็นการยิงปืนขู่ขึ้นฟ้านะครับมีผู้ก่อเหตุไม่น้อยกว่า5คนครับเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อริมถนนในหมู่3บ้านปางปูตำบลบางปูอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ตะโกนให้ลูกค้าและพนักงานออกจากร้านไปครับ
1: ต่อมาค่ะคือหลังจากที่มีการบังคับให้คนออกมาแล้วก็วางระเบิดและเกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงนะคะร้านเสียหายทั้งหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุแล้วก็กันชาวบ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะคะ
0: ส่วนภาพนี้ครับเป็นเหตุการณ์ในวันนี้นะครับพนักงานเข้าไปตรวจสอบความเสียหายครับทั้งหมดตกใจนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นบริเวณดังกล่าวรอให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ
1: เมื่อคืนช่วงประมาณ4ทุ่มค่ะที่ปัตตานีก็มีกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า10คนแต่ง

0: ายด้วยชุดดำพร้อมอาวุธปืนครบมือเดินเท้าจากด้านหลังสำนักงานซึ่งเป็นทุ่งนาเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย2คนนะคะมัดมือด้วยสายเคเบิลไทม์แล้วก็มีการนำระเบิดแสวงเครื่องนำน้ำมันบรรจุแกลอนไปวางในอาคารของเทศบาลแล้วจากนั้นครึ่งชั่วโมงกดชนวนระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้อาคารเสียหายโดยเฉพาะอาคารฝ่ายยุทธศาสตร์และสำนักงานปลัดนายอับดุลฮาลิมมินซานายกเทศมนตรียอมรับว่าเหตุการณ์นี้สะเทือนใจแล้วก็สร้างความกังวล นะคะ
1: ช่วงบ่ายครับทางแม่ทัพภาคที่4นะครับในช่วงที่ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานเทศบาลตะลุบันจุดนี้ถูกวางเพลิงที่ชั้น2ครับเบื้องต้นเนี่ยทางแม่ทัพภาคที่4นะครับเชื่อว่าการก่อเหตุเป็นการก่อเหตุพร้อมกันในหลายจุดครับเป็นกลุ่มเดียวกันวางแผนการทำงานร่วมกันซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆนะครับในการติดตามตัวกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับนอกจากนี้ครับคนร้ายยังจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอบต.มัดตัวก่อนที่จะเผารถขยะของราชการและลอบเผารถดับเพลิงของอบต.บางเขาที่อำเภอหนองจิกด้วยครับ
0: ระหว่างเหตุการณ์มีประเด็นที่ถูกตั้งคำถามนะคะจากกระแสข่าวที่บอกว่ามีชาวบ้านบาดเจ็บจากการถูกยิงที่ยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่วันนี้มีการยืนยันออกมาจากทางแม่ทัพภาคที่4แล้วก็เฮลิคอปเตอร์บอกว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นบินนั้นบินจริงๆแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนและตรวจการไม่มีการใช้อาวุธยิงใส่ประชาชนค่ะเหตุการณ์นี้เป็นชาวบ้านคนหนึ่งในจังหวัดนราธิวาสที่ได้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าน้องชายได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาตอนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านระหว่างทางก็พบเฮลิคอปเตอร์บินติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบแล้วก็ใช้อาวุธยิงลงมาจนบาดเจ็บแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้ชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เมื่อคืนมีการใช้เฮลิคอปเตอร์และโดรนลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่ได้มีการใช้อาวุธหรือยิงกระสุนลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ยืนยันไม่มีการใช้กระสุนจากเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนเพราะหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงก็จะไม่สามารถรอดพ้นได้ย้ำว่าเหตุการณ์ที่มีการอ้างนี้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแต่ยังไงก็ตามจะตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงค่ะ
2: การกล่าวอ้างว่าน้องที่ถูกยิงเป็นการยิงจากคอผมขอยืนยันนี้นะครับการใช้ฮอเนี่ยเมื่อคืนเรามีการใช้ฮอใช้โดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่การยิงไม่มีการยิงกระสุนจากฮอแน่นอนนะครับยืนยันเพราะนั้นในรายละเอียดเรื่องการสอบสวนก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเราให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอยู่แล้วนี่เรายืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนจากฮอแน่นอนครับ
1: นายรอมฎอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับตั้งข้อสังเกตประเด็นนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับขอให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสช่วยตรวจสอบครับกรณีที่มีรายงานจากประชาชนในพื้นที่อำเภอจะแนะแจ้งว่าเมื่อเวลาประมาณ4ทุ่มเกิดเหตุวัยรุ่นถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่หมู่บ้านกุมงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยชาวบ้าน5คนครับขี่มอเตอร์ไซค์3คันกำลังกลับบ้านผู้บาดเจ็บเนี่ยอ้างว่าถูกยิงที่ท้องทะลุสะโพกขณะนี้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดแพทย์กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมผ่าตัด
0: ขณะที่เพจ thaiarmforce.com มีการแสดงความเห็นในกรณีนี้นะคะบอกว่ารอยกระสุนที่พบเป็นรอยกระสุนโดดๆไม่ได้เป็นกลุ่มกระสุนซึ่งปกติแล้วเฮลิคอปเตอร์นั้นมักจะติดปืนกลที่ใช้กระสุนที่มีขนาดใหญ่และอนุภาพร้ายแรงเช่น 7.62 หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์ก็มักจะใช้ปืนที่มีอนุภาพร้ายแรงระยะยิงหวังผลไปได้ไกลถึงเกือบ1กิโลเมตรและการยิงก็มักจะยิงทีละหลายนัดเพื่อสร้างกลุ่มกระสุนบาดแผลที่เกิดจากกลุ่มกระสุนเหล่านี้ก็มักจะร้ายแรงมากส่วนใหญ่จะส่งผลให้เสียชีวิตในทันทีดังนั้นก็เป็นไปได้ยากถ้าจะมีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
1: จริงๆวันนี้ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับก็มีการเรียกหน่วยงานความมั่นคงมาพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วและพรุ่งนี้ครับการประชุมอย่างเป็นทางการครับมีรายงานนะครับนายกจะเรียกประชุมสมช.เพื่อติดตามเรื่องนี้ครับก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ภาคเหนือครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีนะครับได้เรียกหารือหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเช ช่นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายณฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับเรียกมาคุยเพื่อประเมินและติดตามสถานการณ์ใน

0: ความปลอดภัยและความพร้อมนะคะโดยเฉพาะกำลังหลักที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลยอมรับว่ากลุ่มก่อเหตุนั้นเตรียมการมาแล้วเห็นได้ว่ามีจุดเกิดเหตุกระจายอยู่หลายพื้นที่ของ3จังหวัดชายแดนใต
1: ้แล้วก็ในส่วนของการปฏิบัติการเมื่อคืนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องถือว่าเขาได้เตรียมการในเรื่องของการกระจายในพื้นที่ทำการค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็ในทุกพื้นที่เองก็เฝ้าระวังก็เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กำชับว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้ด้วยความยกระดับมาตรการในขั้นสูงสุดนะครับอยู่ตลอดเวลาณขณะนี้ครับ
2: แหล่งข่าวด้านความมั่นคงครับให้ข้อมูลกับไทย PBS นะครับบอกว่าการก่อเหตุรอบนี้ครับเน้นไปที่การสร้างภาพเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพท้าทายมาตรการกดดันของภาครัฐครับโดยครั้งนี้หลีกเลี่ยงการสร้างความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชนนะครับเพราะต้องการรักษามวลชนเอาไว้แล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตครับถึงประเด็นการแทรกซ้อนอื่นๆทั้งความขัดแย้งระดับท้องถิ่นที่อาจจะถูกดึงมาผสมโรงรวมไปถึงจังหวะเวลานี้มันประจวบเหมาะกับฤดูการจัดทำโผแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารและนายตำรวจระดับนายพลประจำปี69ครับ
0: นอกจากนี้นะคะก็ยังมีกระแสข่าวการผลักดันให้นายชนทันแสงพุ่มรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนให้ขึ้นไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอบต.นำไปสู่แรงต่อต้านและการจัดเวทีเคลื่อนไหวคัดค้านจากเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยเฉพาะกลุ่ม NGO ในพื้นที่เนื่องมาจากความขัดแย้งในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะในอดีตสำหรับแนวทางการรับมือของภาครัฐฝ่ายความมั่นคงก็จะยังคงยึดแนวทางปฏิบัติตามมติสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.อาจจะเป็นการเปิดวงหารือระดับนโยบายเพื่อทบทวนมาตรการและอุดช่องว่างด้านการลาดตระเวนนะคะ
2: ส่วนเรื่องการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ครับแม้จะมีความล่าช้าจากความพร้อมของฝ่ายผู้อำนวยความสะดวกแต่หัวหน้าคณะพูดคุยก็ยังคงผลักดันให้มีการหารือโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพรวมในการคลี่คลายสถานการณ์ครับแหล่งข่าวท่านเดิมนะครับย้ำว่ากลุ่มก่อเหตุเตรียมการก่อเหตุมาอย่างดีเห็นได้จากการวางกำลังครอบคลุมในแต่ละพื้นที่แต่จะเป็นกลุ่มก่อเหตุเดิมหรือกลุ่มใหม่ตอนนี้อยู่ระหว่างการแกะรอยตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับมีรายงานนะครับพรุ่งนี้นายกเตรียมที่จะเรียกประชุมสมช.ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานความมั่นคงได้มีการสนธิกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในการตั้งด่านจุดสกัดตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่แต่ตอนนี้ยังมีช่องโหว่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุมาก่อเหตุได้ขณะเดียวกันครับนายกสั่งให้สอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการโดยส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับแล้วก็เปิดสายด่วน1880ติดตามประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็ป้องกันนะครับสำหรับการช่วยเหลือที่อาจจะตกหล่นครับ
0: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความประณามเหตุรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะคะมองว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก่อนที่จะส่งกำลังใจให้กับผู้บาดเจ็บครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รวมถึงประชาชนนายณัฐพงษ์ยังเรียกร้องรัฐบาลทบทวนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนควบคุมสถานการณ์และดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ควรได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดค่ะ
2: อีกหนึ่งแกนนำฝ่ายค้านครับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับเรียกร้องให้รัฐบาลใส่ใจนโยบายแก้ปัญหาไฟใต้ครับเพราะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยึดแนวทางไหนแล้วก็สะท้อนว่าการใช้กลไกความมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยและการบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องที่จำเป็นครับนายอภิสิทธิ์ยังบอกว่าพรรคจะแจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านครับให้ตั้งกระทู้สดถามนายกถึงแนวทางในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งการชี้แจงเนี่ยต้องเป็นนายกเท่านั้นที่ควรจะมาชี้แจงเพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายจากผู้นำรัฐบาลครับจึงจะมีความชัดเจนถ้านายกมอบหมายให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายไหนอาจจะทำให้สัญญาณที่ส่งออกไปมันผิดเพี้ยนไปได้
0: จ ะเป็นอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้หรือไม่นะคะว่ามันเป็นช่วงเวลา

0: ที่ประจวบเหมาะพอดีกับเหตุการณ์ยิงด่านบูเกซามีนะคะนั่นก็คือ22กรกฎาคมที่ได้มีการกล่าวถึงในช่วงต้นรายการและก็ยังมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ต่อเนื่องในค่ำคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันกว่า70จุดก็มีคำถามว่าจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะคะช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงประเมินเรื่องนี้กันนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเจษดาครับคุณพิมพิมลครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะคือการก่อเหตุในแบบนี้มันจะตั้งข้อสังเกตได้แบบไหนคะมันคือการตอบโต้ปฏิบัติการของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่คะ
2: ครับเข้าใจว่าเหตุเกิดขนาดนี้ก็เกือบร้อยเหตุการณ์ถ้านับทุกเหตุการณ์ถึงปัจจุบันนะครับแต่ก็คงต้องรอการยืนยันนะครับจากหน่วยงานในพื้นที่มันมีหลายเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่นักก
0: ็
2: เป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่เห็นชัดเจนก็มีอยู่ 2-3 ส่วนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมดำเนินการอย่างต่อเนื่องในรอบเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นนะครับปัจจัยหนึ่งที่มีการโต้ตอบมีการสวนกลับนะครับแล้วก็อาจจะเห็นช่องว่างในการปฏิบัติการนะครับแต่ว่าเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆในทางการเมืองการแบ่งแยกดินแดนการครบรอบนะครับวันสำคัญของหลายขบวนการนะครับเดือนนี้ในพื้นที
0: ่
2: ก็จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ในการที่จะกระตุ้นนะครับขวัญกำลังใจของฝ่ายกองกำลังหลายส่วนที่เข้ามาสมทบกันนะครับวันสูญหายของบุคคลสำคัญในอดีตวันเอกราชของขบวนการต่างๆนะครับก็เป็นวันสำคัญของกลุ่มต่างๆที่ต้องแสดงออกในช่วงเดือนนี้แต่ส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายเป็นกังวลที่สุดนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดระบบวางกำลังของเราที่ยังไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับมีการสลับสับเปลี่ยนกำลังมีการวางกำลังที่ในลักษณะที่อาจจะไม่พร้อมพอนะครับแล้วก็มีความเห็นต่างและความขัดแย้งของบางส่วนนะครับทำให้เขาเห็นช่องว่างนะครับในการปฏิบัติการซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็จริงแต่ว่าวันนี้เราได้เห็น2เรื่องชัดเจนขึ้นนะครับ
1: ครับ
2: คุณเจษดาครับคุณพิมพิมลครับ
0: ครับ
2: ก็คือการประสานงานกันในลักษณะที่ในพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นinter-roxy หรือว่าเป็นการก่อเหตุประสานงานแบบเฉพาะกิจเฉพาะจุดนะครับเฉพาะเป้าประสงค์ทั้งการลอบสังหารนะครับทั้งการข่มขวัญทั้งการถอนหมุดความเข้มแข็งของชุมชนของภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยมันสอดคล้องกันหมดนะครับแล้วก็มีการคุมความลับอย่างเข้มข้นในช่วงที่เราปฏิบัติการโต้กลับมาเดือนกว่าแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าขีดสามารถตรงนี้โดยการใช้ภาษาถิ่นของเขาเนี่ยนะครับมันมีความหมายจริงๆนะครับในการยกระดับการปฏิบัติการนะครับแล้วก็สามารถที่จะสุดท้ายหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างปลอดภัยพอสมควรนะครับนั่นเป็นหมุดหมายสุดท้ายว่าเมื่อปฏิบัติการเสร็จแล้วบรรลุวัตถุประสงค์ในแง่ของการสร้างเงื่อนไขต่างๆให้เราแล้วนะครับสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยก็สามารถเล็ดรอดกลับไปได้นะครับอย่างปลอดภัยเป็นส่วนมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เกิดพลวัตใหม่ๆเกิดพลังนะครับขึ้นมาซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาค่อนข้างมากนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับมีข้อสังเกตครับการทำงานที่ไม่ประสานกันอย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่การข่าวและการวางกำลังเนี่ยไม่สอดคล้องกันหรือไม
2: ่ครับใช่ครับการวางกำลังการประสานงานกันก็ต้องถือว่าในช่วงเนี้ยมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามีความต้องการที่จะสลับกำลังค่อนข้างมากนะครับผลัดกำลังปกติก็เป็นปัญหาเดิมอยู่แล้วแต่ว่าสลับกำลังของกองทัพส่วนใหม่ที่จะเข้าไปแทนส่วนเก่านะครับของกลุ่มใหม่ที่จะเข้าไปแทนกลุ่มเก่าของหน่วยงานใหม่ๆแล้วก็คณะทำงานใหม่ๆรวมทั้งฝ่ายรัฐบาลที่มีการประชุมระดับสูงสุดไปแล้วในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็มีการสั่งการให้แก้ไขปัญหาเรื่องการศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องความไม่เท่าเทียมนะครับแล้วก็เรื่องความยุติธรรมเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานเดิมซึ่งต้องแก้ไขอยู่แล้วแต่อาจจะถูกมองเป็นสัญญาณที่ไม่พร้อมในการวางกำลังในการโต้กลับแล้วก็เกิดการตัดสินใจในการปฏิบัติการสวนกลับการปราบปรามของเราอย่างได้ผลนะครับ

0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ต้องไปพิจารณาแก้ไขนะครับการสั่งการของฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองสูงสุดเนี่ยจะต้องมุ่งเน้นไปยังการสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็สกัดกั้นปฏิบัติการที่กำลังรุนแรงนอกเหนือไปจากการปรับปรุงการศึกษานะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาพื้นฐานอื่นๆด้วยครับ
1: ค่ะถ้าอาจารย์บอกว่าจะต้องมีการแก้ไขในแบบนี้ทีนี้มันยังมีบางถ้อยคำที่ก่อนหน้านี้ไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ไหมอย่างเช่นกรณีที่เสนาธิการบอกใช้คำบอกว่าล่าแบบนั้นน่ะมันจะไปกระตุ้นหรือเปล่าคะทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นนะคะ
0: ใช่ครับอาจจะไม่ได้กระตุ้นโดยตรงนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณว่าแนวทางที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกันเนี่ยแต่ทำให้เกิดช่องว่างนะครับส่วนที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นก็ทำนะครับแต่ส่วนที่ต้องการพูดคุยสันติสุขก็พยายามเสนอแนวคิดอื่นๆขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนะครับส
1: ่
0: วนที่ไม่เห็นด้วยกับสองแนวทางนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นหลายส่วนที่แยกส่วนกันออกไปเนี่ยก็เกิดช่องว่างระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ก็ทำให้เขาเห็นว่าการโจมตีสถานที่ราชการยังทำได้อยู
1: ่
0: การโจมตีชุมชนในบางรูปแบบนะครับก็ยังสามารถเดินหน้าได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่อ่อนแอนะครับพื้นที่ที่เราเห็นนะครับในรอบหลายวันที่ผ่านมาที่นราธิวาสเนี่ยชัดเจนนะครับม
1: ี
0: เหตุการณ์เกือบ50เหตุการณ์มีคนบาดเจ็บด้วยนะครับการเผารถยนต์ก็ดีเผายางวางระเบิดต่างๆก็ดีนะครับในพื้นที่ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของพื้นที่เอกชนนะครับเรื่องโรงงานสำคัญในพื้นที่ที่เป็นแกนของเอกชนนะครับเรื่องของโทรคมนาคมขนส่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นการสวนทางเข้าไปแล้วเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการวางกำลังป
1: ้
0: องกันซึ่งไม่ได้เรื่องง่ายนะครับการปฏิบัติการเหล่านี้นะครับที่นาที่ว่าเนี่ยเป็นสิ่งบอกเหตุนะครับที่ปัตตานีและที่ยะลาอาจจะมีเหตุการณ์น้อยลงนะครับปัตตานีน่าจะน้อยที่สุดในช่วงหลายวันนะครับแต่ยะลาก็ถือว่าไม่น้อยนะครับประมาณ20เหตุการณ์ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นการโจมตีระบบนะครับเรื่องของสาธารณสุขค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของการเตือนภัยต่างๆกล้องวงจรปิดต่างๆนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่มุ่งเป้าสังหารชีวิตเลยนะครับใน3จังหวัดนี้นะครับไม่ใช่การก่อกวนอย่างเดียวนะครับมีคนบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ที่สำนักงานเทศบาลต่างๆเราก็เห็นว่ามีการโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้มันก็เป็นช่องว่างที่เขาเห็นเป้าหมายพวกนี้ตั้งแต่แรกว่าการวางกำลังการสนธิกำลังของฝ่ายตำรวจทหารและพลเรือนเนี่ยอาจจะมีช่องว่างแล้วก็ทำให้เขาสามารถสวนกลับต่อการปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่แล้วในพื้นที่อื่นๆครับ
2: ครับอาจารย์ครับนอกจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นณเวลานี้ครับเรื่องของสงครามจิตวิทยาล่ะครับหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นฮอยิงใส่ชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะออกมาปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกแต่มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นภาครัฐอย่างไรและนอกจากการชี้แจงเนี่ยควรทำอะไรมากกว่านี้ไหมครับ
0: ครับควรจะเอาหน่วยปฏิบัติอากาศยานควบคุมอากาศยานในวันนั้นออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงแม้ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะการยืนยันว่าการปฏิบัติการของหน่วยการทหารเหล่านี้ไม่ได้ติดอาวุธเป็นหลักนะครับนอกจากป้องกันตนเองนะครับอาจจะมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าวันนั้นเนี่ยมีการคุกคามจากภาคพื้นดินหรือไม่นะครับเพราะว
1: ่
0: าภาคพื้นดินขนาดนี้มีความสามารถในการยิงอากาศยานมีการใช้ปืนติดนะครับกล้องส่องทางไกลที่มีอนุภาพสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ใช่แล้วเป็นการปฏิบัติการที่นอกเหนือไปจากปฏิบัติการปกตินะครับแล้วมีการใช้อาวุธติดอาวุธในอากาศยานก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่ปกตินะครับเราไม่เห็นว่าอากาศยานเหล่านี้ติดอาวุธในรูปแบบเดิมที่ทำการต่อสู้กับสงครามกองโจรในอดีตนะครับเรื่องการยิงจากอากาศของอากาศยานเหล่านี้ปกติก็จะไม่มีนะครับในสภาพทั่วไปแต่ว่าถ้ามีจริงก็จะต้องอธิบายให้ดีขึ้นนะครับแต่ในชั้นนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังสับสนอยู่ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เน้นย้ำก็คือบอกว่าอย่างกรณีเรื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ยิงประชาชนที่มีการกล่าวหาเนี่ยยังไงก็ตามหน่วยงานคนที่ปฏิบัติเนี่ยควรจะออกมาอธิบายนะคะแล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยเรื่องนี้จะได้เป็นประเด็นที่จบไปกับอีกส่วนนึงเรื่องของการปิดล้อมจับกุมทั้งหลายแหล่แล้วก็สร้างความเสียขวัญทำให้ความเชื่อมั่นเนี่ยลดลงในห้วงเวลานี้นะคะคงจะต้องเรียกว่าปรับยุทธวิธีเพราะว่าทางผู้ก่อเหตุพยายามจะชี้

0: ว่าภาครัฐมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนแล้วก็สามารถเข้าไปปฏิบัติการก่อเหตุรุนแรงได้ในหลายต่อหลายจุดคล้ายๆกับเป็นการตอบโต้เอาคืนนั่นเอง
1: ครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับย้ำตั้งแต่เราเปิดรายการมาผมบอกมันครบ1เดือนพอดีตั้งแต่เหตุการณ์ยิงด่านที่บูเกสซามีที่นราธิวาสตั้งแต่22กรกฎาคมมาเมื่อคืนนี้22สิงหาคมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากกว่า70จุดในจังหวัดชายแดนใต้หลังจากเจ้าหน้าที่ใช้กำลังในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบอย่างหนักนะครับช่องว่างที่คุณพิมพ์พิมลว่าก็คือการจัดวางกำลังเมื่อกี้อาจารย์ปณิธานบอกแล้วว่าแม้เราจะยกระดับความเข้มข้นในการเฝ้าระวังแต่มันก็ยังมีช่องโหว่ให้ผู้ก่อเหตุก่อเหตุได้อันนี้เป็นจุดอ่อนหนึ่งนะครับที่ภาครัฐของเราต้องปรับปรุงกันต่อไปครับท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้าง นะครับตอนนี้น้ำเดิมเนี่ยมันซาไปแล
0: ้
1: วที่เราเจอที่จังหวัดน่านจังหวัดน่านมวลน้ำก้อนนั้นมันไปละความเสียหายยังอยู่วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เข้าไปติดตามแก้ปัญหาครับแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังหลังจากนี้ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีอิทธิพลของพายุลูกใหม่ที่มันจะส่งผลให้ภาคเหนือจะมีน้ำเติมเข้ามาอีกผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านร้องแงมเคอปัวจังหวัดน่านครับเอามอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับเอามาให้ครูให้นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเชียงรายและวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายช่วยกันซ่อมแซมครับให้กลับมาใช้งานได้ตามเดิมนะครับผู้อำนวยการของวิทยาลัยครับบอกว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแล้วก็ยังเป็นการฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาไปในตัวครับ
2: ทุกคนนะเมื่อรู้ว่าที่ไหนเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอุทกภัยหรือว่าเกิดวัตภัยพวกเราจะเข้าช่วยเหลือทันทีค่ะอันนี้คือจิตอาสาของผู้บริหารคณะครูและนักเรียนนักศึกษานะได้ฝึกประสบการณ์จริงจากที่ได้เรียนรู้มาค่ะโดยที่ไม่คิดค่าบริการซ่อมฟรีค่ะ
0: ขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ไปประชุมติดตามสถานการณ์น้ำภาคเหนือลงพื้นที่ไปที่น่านนะคะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับเหตุภัยพิบัติและการที่มีผู้เสียชีวิตมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีดูแลด้านภัยพิบัติแต่ละพื้นที่สถานการณ์น้ำตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังสั่งตรึงกำลังเพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนและขอให้ทุกหน่วยเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติเชื่อมต่อการคมนาคมที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วย้ำกับทุกภาคส่วนทำงานอย่างมีเอกภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่สุด
3: เนื่องจากทราบว่าที่จังหวัดน่านก็ได้มีการดำเนินการโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีมาบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ส่วนฝนที่ตกหนักที่จังหวัดตากครับตอนนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดนะครับในเขตเทศบาลนครแม่สอดทำให้การจราจรติดขัดครับขณะที่หน่วยงานต่างๆยังเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเมยนะครับแม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงไปแล้วแต่ในฝั่งจังหวัดเมียวดีของเมียนมาครับตอนนี้มีบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่นะครับสถานการณ์ที่แม่ฮ่องสอนครับชาวบ้าน4หมู่บ้านในตำบลแม่เหาะอำเภอแม่สะเรียงนะครับเอาจอบเสียมช่วยกันเปิดเส้นทางระหว่างหมู่บ้านครับโดนดินโคลนสไลด์ลงมาปิดทับเส้นทางจนไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้5วันแล้วครับตอนนี้กลัวว่าไม่สามารถจะนำผลผลิตทางการเกษตรไปขายได้นะครับก็ต้องขอความร่วมไม้ร่วมมือจากหน่วยงานรัฐเอาเครื่องจักรกลมาช่วยเปิดเส้นทางเพราะเส้นทางนี้ครับมีดินสไลด์ลงมาหลายจุดส่วนที่คลองวัดตายมตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับระดับน้ำในคลองเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนริมคลองนะครับชาวบ้านต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมขณะที่ในอำเภอบางกระทุ่มครับเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ให้สาธารณสุขอำเภอรพสตในพื้นที่เข้าไปดูแลสุขภาพของชาวบ้านครับตอนนี้ต้อง

0: วังโรคที่มากับน้ำนะครับโดยเฉพาะจำพวกฉี่หนูแล้วก็น้ำกัดเท้ากัน
1: ที่สุโขทัยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำป่าก้อนใหญ่ที่ไหลมาตามแม่น้ำยมพุ่งสูงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วมีผลไปถึงประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ที่ต้องเร่งผันน้ำออก2ฝั่งคลองชาวบ้านหลังเขื่อนเตรียมพร้อมสำหรับการรับมวลน้ำแล้วนะคะเราจะไปติดตามกับคุณชานนท์ขุมทรัพย์รายงานสดมาจากอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยนะคะเชิญค่ะคุณชานนท์
2: ครับคุณพิมพิมลคุณเจษดาและคุณผู้ชมครับแม้ช่วง2วันที่ผ่านมาจังหวัดสุโขทัยจะไม่มีปริมาณฝนก้อนใหญ่ตกลงมาในพื้นที่แต่น้ำเหนือยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ประการด่านหน้าอย่างประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์เนี่ยมีปริมาณกักเก็บเพิ่มสูงมากกว่า 92% เจ้าที่ต้องเร่งระบายน้ำออกคลอง2ฝั่งนะครับเพื่อไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมเขตเมืองสุโขทัยครับมวลน้ำเหนือที่ไหลมาตามแม่น้ำยมปริมาณกว่า540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยถูกหน่วงเอาไว้ที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งถือเป็นประการด่านหน้าก่อนที่จะทะลักเข้าตัวเมืองภาพนี้บันทึกไว้เมื่อวานนะครับแต่จากข้อมูลล่าสุดพบว่าตอนนี้มีปริมาณน้ำกับเก็บเพิ่มสูงขึ้นแต่ที่ 92% แล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังยกบานประตูระบายน้ำทั้ง5บานได้เพียงบานละ 1.3 เมตรปล่อยน้ำตรงลงสู่แม่น้ำยมสายหลักได้เพียง369ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะถ้าปล่อยน้ำแตะระดับ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มความเสี่ยงที่มวลน้ำจะล้นทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีส่งผลให้มวลน้ำที่เหลือต้องระบายน้ำออก2ฝั่งคลองเพื่อตัดยอดน้ำไม่ให้ทะลักเข้าอำเภอสวรรคโลกและเขตเมืองสุโขทัยครับโดยเฉพาะฝั่งซ้ายครับภาพวันนี้ที่ประตูระบายน้ำคลอง6บาทตอนนี้เจ้าหน้าที่ยกบานประตูทั้ง3บานสูงถึง 3.6 เมตรเพื่อผ่านน้ำออกให้ได้230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำก้อนนี้จะระบายออกเป็น2สายคือส่งต่อไปทางแม่น้ำยมสายเก่าและดันออกไปทางคลองยมน่านครับแม้ขณะนี้ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์จะยังรองรับมวลน้ำเหนือไว้ได้แต่ระดับน้ำในแม่น้ำยมด้านหลังประตูยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านต้องเฝ้าสังเกตการทุกวันและคอยติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่ชาวบ้านในตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกเล่าให้ฟังครับว่าตอนนี้เก็บของขึ้นที่สูงไว้บางส่วนแล้วแต่ตั้งแต่มวลน้ำก้อนแรกมาถึงนะครับเพราะประเมินเอาไว้ว่าถ้ามวลน้ำก้อนที่2มาถึงแล้วประตูระบายน้ำถูกเปิดเต็มที่ทั้ง5บานน้ำจะทะลักเข้าท่วมพื้นที่ครับ
3: มั่นใจ
4: ถ้าเปิดมา5
3: ถ้าเปิดมา5บานเมื่อไหร่เมื่อนั้น
5: ถามนายกแล้วบอกยังยังบอกไม่ได้นายกไว้ใจไม่ได้ก็ว่างั้น
3: ยังบอกนายก
5: ของอ่ะเอาไม่ทันเลยนะทําไมนั่นน่ะเก็บไม่ทัน
3: เอาไม่ทันเลยถ้ามานะ
5: เรามันเหนื่อยอ่ะ
3: ได
6: ้เจอทุกปี
3: ทุกปีต้องทำใจบอกปีนี้มาไหมเนี่ย
6: ไหวไหมครับเน
5: ี่
6: ย
5: ไม่ไหว
3: ก็ต้องไหวอ่ะ
5: จ
3: ะทำไงมันต้องอยู่อ่ะ
5: ใช่ไหมบ้านนั้น
3: บ้านเราไม่มีที่อื่นเนอะถ้าไม่ไหวจริงๆก็บอกมาอยู่วัดเถอะกว่ากูมาอยู่กับพ่อนี่แหละ
2: สำหรับภาพรวมการระบายน้ำในแม่น้ำยมตอนนี้พบว่าถูกปล่อยลงแม่น้ำยมสายหลักมุ่งหน้าอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงและอำเภอเมืองสุโขทัย369ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผันออกฝั่งซ้าย230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผันออกฝั่งขวาผ่านประตูระบายน้ำคลองน้ำโจร3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมปริมาณน้ำที่ผันระบายออกทั้งหมดคือ602ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้านะครับ542ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับและจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริเวณด้านหลังประตูระบายน้ำคลอง6บาทครับด้านหลังของผมนี่จะผันน้ำมาจากแม่น้ำยมนะครับผ่านคลอง6บาทตรงนี้ไปออกที่แม่น้ำยมสายเก่า70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและออกที่คลองยมน่านอีก160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคลองยมน่านครับก็จะไหลต่อไปออกที่แม่น้ำน่านที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณชานนท์ค่ะ
0: ครับคุณชานนท์ไล่มาเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมที่เราไล่ไปเมื่อกี้แม่น้ำสองสายเองนะน้ำน่านกับน้ำยมต้นน้ำอยู่ที่จังหวัดน่านน้ำน่านน้ำยมต้นน้ำอยู่ที่พะเยานะครับสองสายนี้ตอนนี้ฝนกำลังหนักก็ต้องจับตาพรุ่งนี้มีฝนมาเติมขณะที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนอย่างที่จังหวัดชัยนาทครับอันนี้ก็ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำนะครับเพราะเป็นปราการสำคัญก่อนที่น้ำจะลงมายังพื้นที่ภาคกลางมีเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ตรงนั้นถูกต้องไหมฮะขณะที่ฝั่งตะวันตกที่กาญจนบุรีครับ ที่อำเภอสังขละบุรีตอนนี้ต้องเฝ้าระวังนะครับ

0: ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝนหนักมา2สัปดาห์แล้วครับน้ำที่ไหลลงมาตามลำห้วยโรคี้นะครับอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกครับหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า2สัปดาห์นะครับตอนนี้ระดับน้ำในลำน้ำซองกะเลียอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับกระแสน้ำก็ไหลแรงแล้วก็มีสีขุ่นแดงแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่งแต่เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำในตำบลไล่โว่ทั้งบ้านเกาะเสดิงและบ้านเสน่ห์ห้องซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากภูเขานะครับก่อนที่จะไหลลงสู่ลำน้ำซองกะเลียฝ่ายปกครองอำเภอสังขละบุรีครับจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับติดตามระดับน้ำแล้วก็เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ครับว่าพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสที่จะเกิดฝน 60% แล้วก็อาจส่งผลต่อระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นครับ
1: ถ้าไปดูที่สะพานมอญค่ะหรือว่าสะพานไม้อุตมานุสรณ์นะคะตรงนั้นคือหลายคนชอบไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีทั้งกรวยมีทั้งนำสแลนมากั้นพื้นที่ป้องกันความเสี่ยงจากฝนแล้วก็ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีจุดชำรุดอยู่5จุดด้วยกันก็ต้องดูแลความปลอดภัยสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวกันก่อนค่ะ
0: เขื่อนเจ้าพระยาชัยนาทครับกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพิ่มเป็น350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเวลามีข่าวแบบนี้ท่านผู้ชมจะสงสัยว่าปล่อยเพิ่มเนี่ยมันมากมันน้อย350เนี่ยยังไม่เยอะครับแต่เราต้องเฝ้าระวังเพราะตอนนี้มันเป็นแค่ช่วงต้นฝนเขาพร่องน้ำเพื่อเตรียมรับฝนใหม่นะครับขณะที่ผู้ว่าชัยนาทครับตอนนี้สั่งการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานะครับทั้งความเสี่ยงจากดินสไลด์สิ่งปลูกสร้างแล้วก็กระชังปลาเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนครับนอกจากนี้ก็เตรียมวางแผนรับมือช่วงปลายปีนะครับอาจจะเกิดฝนทิ้งช่วงแล้วก็อาจจะเกิดภัยแล้งเป็นอิทธิพลจากเอลนินโญตอนนี้เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนครับเรื่องของการวางแผนการใช้น้ำทั้งน้ำกินน้ำใช้และการเพาะปลูกให้มันสอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ครับ
1: ปักหลักชุมนุมต่อเนื่อง5วันแล้วนะคะสำหรับเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งสิ่งที่เรียกร้องก็คือการคัดค้านการขยายพื้นที่ของ EEC นะคะที่จะขยายไปยังจังหวัดปราจีนบุรีแล้วถ้ายังไม่ได้ความชัดเจนจากรัฐบาลทางเครือข่ายบอกว่าจะรวมตัวเรียกร้องที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งชุมนุมต่อเนื่องมาแล้ว5วันบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเป็นการเรียกร้องคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่จะเพิ่มพื้นที่ไปยังปราจีนบุรีข้อเรียกร้องนั้นถูกส่งไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีคำสั่งยกเลิกการขยายพื้นที่ไปปราจีนบุรีซึ่งความกังวลของเครือข่ายและเกษตรกรในพื้นที่ก็คือเรื่องผลกระทบของกากอุตสาหกรรมขยะอิเล็กทรอนิกส์น้ำเน่าเสียฝุ่น PM 2.5 รวมถึงผลกระทบกับอาชีพเกษตรกรและการจ้างงานนะคะทางเครือข่ายมองว่าอนาคตการพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรีควรให้คนในพื้นที่มีส่วนที่จะร่วมกำหนดและถ้าข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนั้นไม่ได้รับการตอบรับที่ชัดเจนเตรียมรวมพลไปทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: เราอาจจะมีการนัดหมายกันนะครับกับพี่น้องส่วนหนึ่งยกระดับไปที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเราได้ถึงจังหวะเวลานะครับแต่ตอนนี้เราก็มาพูดคุยกันตรงนี้มาคิดเคลียร์บัญชีกันว่าที่ผ่านมาพี่น้องที่ปราจีนบุรีจุดไหนมุมไหนในจังหวัดของเราได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมจากแรงงานต่างด้าวจากทุนจีนแย่งอาชีพนะครับก็คิดว่าแผนพัฒนาจังหวัดต้องอยู่ในมือของคนปราจีนบุรีอนาคตของเมืองปราจีนบุรีจะต้องคนเป็นคนปราจีนบุรีที่เกิดที่นี่แล้วก็คิดว่าตายที่นี่เป็นคนกำหนดมันเองนะครับ
3: ซึ่งพื้นที่ผมเองได้รับผลกระทบมีผมก็มองว่าอนาคตลูกหลานเราอ่ะถ้าสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบมาจากอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นที่มีอยู่แล้วหรือว่าอนาคตจะเอา EC เข้ามาระบบการจัดการไม่ดีมันทำให้เราอ่ะต้องดูแลรักษาพื้นที่ปกป้องไว้ให้ลูกหลาน
0: ที่จังหวัดนครปฐมครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับพร้อมกับประธานคณะกรรมการอุตสาหกรรมของสภาครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปตรวจสอบ

0: บิ๊กแบ็กบรรจุกากอุตสาหกรรมจำนวนมากครับอยู่ทั้งภายในโดยรอบอาคารโรงงานตำบลโพรงมะเดื่ออำเภอเมืองนครปฐมนะครับพบว่าข้างในเนี่ยเป็นกากอลูมิเนียมรอด 8,258 ถุงครับน้ำหนักประมาณ 12,387 ตันโรงงานนี้ครับอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมสั่งให้หยุดประกอบกิจการนะครับเพราะประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและครอบครองต่อกันอลูมิเนียมที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่3ครับโดยไม่ได้รับอนุญาตเหมือนกันแต่จากการตรวจสอบนะครับพบว่าอาคารเนี่ยเริ่มชำรุดแล้วก็มีหลังคารั่วบางจุดทำให้น้ำฝนมันรั่วซึมบริเวณกองอลูมิเนียมรอสส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงานครับก็เลยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและมอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับทำหนังสือถึงพนักงานสอบสวนครับเพื่อขอความเห็นว่ากากอลูมิเนียมยังมีความจำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้เป็นของกลางหรือไม่ครับ
1: อลูมิเนียมรอสจำนวนมากหลายร้อยหลายพันถุงประมาณเป็นหมื่นตันใช่ไหมครับนับหมื่นตันที่อยู่ข้างหลังผมนั้นถ้าหากว่าโดนน้ำนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำฝนเริ่มซึมเข้าไปตามตามหลังคานะครับแล้วก็พอน้ำหยดลงมาแล้วถ้าหากว่าเป็นปริมาณมากก็จะเกิดกลิ่นไอระเหยขึ้นมาทำให้เกิดความรำคาญกับพี่น้องประชาชนโดยรอบได้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้นะครับถ้าหากว่าเก็บเอาไว้นานจนเกินไปของกลางนั้นเป็นวัตถุอันตรายนะครับอยู่ในบัญชีวัตถุอันตราย
2: ขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็อยู่ระหว่างการผลักดันปรับปรุงกฎหมายโรงงานและกฎหมายกากอุตสาหกรรมในการจัดการและเยียวยาผลกระทบของผู้ประกอบการนะคะรวมถึงมาตรการป้องกันไม่ให้ภาระไปตกอยู่กับภาครัฐและภาคประชาชนค่ะ
0: เห็นกองแบบนี้ไม่ใช่ดินธรรมดานะครับท่านผู้ชมครับมันอาจจะเป็นกากอุตสาหกรรมก็ได้ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งหาหลักฐานเพื่อเอาผิดโรงงานต้องสงสัยนะครับลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหลังเจอกองกากหลายจุดด้วยกันครับในพื้นที่เกษตรจังหวัดปราจีนบุรีครับชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับอาจจะมีการนำกากอุตสาหกรรมจากโรงงานนอกพื้นที่เอามาผสมกับดินแล้วก็เอามากองไว้เป็นจุดๆแบบนี้ชาวบ้านเขาเป็นห่วงครับมันกระทบกับดินแหล่งน้ำรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับติดตามจากรายงานของคุณสุภชาอินทรฤทธิ์ครับ
3: มีโลหะหนักมีตะกั่วมีเป็นพวกตะกั่วเป็นแคดเมียมเนี่ยนะครับ
4: เป็นความผิดแก่ตัวของผู้ประกอบการ
5: กากอุตสาหกรรมถูกนำมากองทิ้งไว้ในพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเนื้อที่กว่า25ไร่อยู่ในพื้นที่เกษตรบ้านโคกไม้แดงหมู่ที่4ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากการสังเกตของทีมข่าวพบว่ากากอุตสาหกรรมกระจัดกระจายในหลายจุดเมื่อเข้าไปสำรวจใกล้ๆพบกองของเสียวสีดำลักษณะเป็นผงคล้ายกับดินร่วนปะปนกับเศษพลาสติกนอกจากนี้ยังพบเศษสายไฟที่ผ่านการตัดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านตั้งคำถามว่ากากอุตสาหกรรมเหล่านี้ใครนำมาทิ้งและเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งใดเนื่องจากมีผู้พบเห็นรถบรรทุกขับเข้าไปในพื้นที่ช่วงกลางคืนเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
6: เราเป็นสภาพเป็นบ่อเหมือนบ่อครับผมแต่ตอนนี้พอเป็นบ่อปุ๊บแล้วเขาเหมือนจะเอาดินมาลงแต่มันไม่ใช่ดินครับ
5: ไม่ไกลกันทีมข่าวยังสำรวจพบกองกากอุตสาหกรรมอีก3จุดในป่ายูคาลิปตัสมีทั้งถุงบิ๊กแบ็กขนาดใหญ่และเศษสายไฟคล้ายกับที่พบในจุดแรกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ป่าแต่สิ่งที่ชาวบ้านสังเกตคือในบางจุดมีการนำดินมากรบทับเพื่อปกปิดกากขยะอุตสาหกรรมเอาไว้หากมองจากภายนอกจะเข้าใจว่าเป็นชั้นดินธรรมดาอย่างพบบ่อน้ำที่ปรากฏน้ำสีดำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงและมีลักษณะคล้ายคราบน้ำมันลอยเต็มบ่อชาวบ้านยังตั้งข้อสังเกตว่ากากทั้ง4จุดอาจมีที่มาจากแหล่งเดียวกันอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีเก็บตัวอย่างน้ำดินตรวจวิเคราะห์ผ่านห้องแลบผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากจุดที่1ถึงจุดที่3พบการปะปนของพลวงแคดเมียมตะกั่วสารหนูและซิลิเนียมส่วนตัวอย่างจากจุดที่4พบการปนเปื้อนของตะกั่ว
7: ได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะว่าทางอุตสาหกรรมจังหวัดได้นำขยะพวกนี้ไปตรวจแล้วว่ามันมีสารมีโลหะหนักมีตะกั่วมี เป็นพวกตะกั่วเป็นแคดเมียมเนี่ยนะครับทางนี้ชาวบ้านก็เริ่มกังวลแล้วแต่ก็ทางอบต.ก็ได้แจ้งมายังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้ช่วยกันเฝ้าระวัง
5: ขณะที่ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศตั้งข้อสังเกตว่ากากอุตสาหกรรมที่พบเชื่อมโยงกับกระบวนการรีไซเคิลจากสายไฟเก่าที่เข้าสู่กระบวนการบดและแยกทองแดงรวมถึงโลหะมีค่าจะเหลือทั้งเศษพลาสติกเปลือกสายไฟและวัสดุเหลือทิ้งข้อกังวลคือของเสียเหล่านี้อาจถูกนำไปผสมกับดินก่อนเปลี่ยนเป็นดินแจกฟรีหรือดินถมที่ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีนายหน้าทำหน้าที่ชี้เป้าส่งต่อให้กับชาวบ้านหวังลดต้นทุนการกำจัด
4: มันเป็นความเห็นแก่ตัวของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทางของการทำให้เกิดของเสียบริษัทที่เสนอตัวเข้ามารับบำบัดหรือว่าบริษัทขนส่งนะคะแล้วก็จะมาจากการทุจริตนะคะคือถ้าเทียบเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยวิธีการที่เข้ามาทำแบบอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวอาจจะทำให้เขาไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะก็คือดีไม่ดีอาจจะมีคนมารับไปโดยขอซื้อเอาไปจัดการหรือว่าเสียเงินน้อยมากในการที่จะกำจัดกากเหล่านี
5: ้สิ่งที่ชุมชนต้องเฝ้าระวังคือการแจกดินฟรีหรือดินราคาถูกผิดปกติที่ไม่ทราบแหล่งที่มาโดยเฉพาะการนำไปใช้ในพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำขณะที่ท้องถิ่นต้องร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางการขนส่งถึงปลายทางเพื่อป้องกันกากอุตสาหกรรมแฝงตัวมากับดินที่กระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหารในระยะยาวสุภัชชาอินทรลิตไทย PBS รายงาน
8: เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ทางกกต.ก็คาดการนะคะเรื่องเวลาที่จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการน่าจะเป็นช่วงประมาณสัก22นาฬิกาตั้งเป้าหมายของการออกมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ไม่น้อยกว่า170จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 900,000 คนค่ะ
2: การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์ก็ออกมากันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง18อำเภอ 1,668 หน่วยเลือกตั้งก็คอยอำนวยความสะดวกโดยมีการตั้งเป้าหมายผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ70จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 900,000 คนในการจัดการเลือกตั้งวันนี้ก็ยังไม่พบปัญหาการร้องเรียนการทุจริตค่ะส่วนเรื่องของการนับคะแนนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะนับคะแนนที่หน่วยเลยแล้วก็ส่งผลคะแนนไปยังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์คาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเวลา22นาฬิกาสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้นะคะมีผู้สมัคร2คนคือหมายเลข1นางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลอดีตนายกอบจ.กาฬสินธุ์ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยและหมายเลข2นายประเสริฐบุญเรืองอดีตส.ส.กาฬสินธุ์6สมัยในกลุ่มฮักแพงเบิ่งแงงกาฬสินธุ์การเลือกตั้งครั้งนี้คาดการณ์ว่าผู้สมัครหมายเลข1นางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลแชมป์เก่าน่าจะสามารถรักษาที่นั่งเดิมไว้ได้ค่ะ
0: กลางสัปดาห์หน้าครับเปิดประชุมสภากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไทม์ไลน์การเมืองหลังจากนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไม่ต้องเดาแล้วฝ่ายค้านเขาประกาศฉายหนังไตเติ้ลแล้วด้วยนะครับหนังตัวอย่างว่าจะมีการซักฟอกประเด็นใดบ้างแต่ถ้าไปถามในมุมของนักรัฐศาสตร์ครับเขามองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยคงไม่ถึงกับมีหมัดน็อกที่จะล้มรัฐบาลได้แต่พอจะลดทอนความเชื่อมั่นความเชื่อถืออันนี้เป็นไปได้ติดตามจากรายงานของคุณยานีไหว้ครูครับ
9: ศึกซักฟอกรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลในสมัยประชุมนี้จะเป็นสมรภูมิทางการเมืองแรกที่ฝ่ายค้านเปิดศึกเดินยุทธศาสตร์การรบเปิดแผลรัฐบาลผ่านประเด็นปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินและปมร้อนต่างๆเพียงแต่ยังรอเลิกการบัญชาการรบของฝ่ายค้านที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจ่อส่งเทียบเชิญพรรคฝ่ายค้านเพื่อเคาะวันยื่นยติและกำหนดกรอบวันประเด็นในการถล่มรัฐบาลตามข้อกล่าวหาระบอบสีน้ำเงินกัดกินประเทศส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก่อนลุยซักฟอกจะยื่นกระทู้ถามนายอนุทินชาญวีรกูลให้ตอบชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้โดยยืนยันว่ามีการอภิปรายรัฐบาลแน่นอนโดยเฉพาะปมปัญหาที่มีรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีหัวสว.
10: เรื่องสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องสำคัญคือเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบ
11: และเราเห็นว่าความล้มเหลวในการบริหารก็ดีการทุจริตคอร์รัปชันก็ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สาธารณมีสิทธิ์ที่จะรับรู้นะครับอาจจะไม่สามารถส่งผลในแง่ของคะแนนเสียงในสภาแต่เป็นหน้าที่สำคัญของเราแล้วก็มันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยให้สังคมกดดันเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงการทำงาน
12: แต่ว่ามันยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนที่เราเองก็ได้รับมาจากคนที่อยู่ในระบอบสีน้ำเงินนะครับที่ยังไม่ได้เปิดอีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการตีแผ่ให้เห็นว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันกำลังกัดกินประเทศจากภายในอย่างไรบ้างครับ
9: ขณะที่นิดาโพยกประเด็นที่ส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ประเด็นร้อนที่ฝ่ายค้านลุยเขย่ารัฐบาลอย่างต่อเนื่องกับเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นคดีหัวสวที่มีการแฉเส้นเงินเปิดพยานหลักฐานใหม่ๆโหมโรงมาตลอดเรื่องปัญหาที่ดินเขากระโดงไอ้โม่งกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตพลังงานรวมถึงปมจัดซื้อจัดจ้างที่ผิดข้อสังเกตของโครงการ THAI Passport ส่วนดุสิตโพชี้ว่าประชาชนเฝ้ารอเกาะติดขอบจอกับศึกซักฟอกครั้งนี้หวังให้มีการอภิปรายในประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรองลงมากับการทุจริตสอบท้องถิ่นแต่สุดท้ายก็คาดการณ์กันว่าแม้ฝ่ายค้านจะเปิดศึกทางการเมืองในสภาแต่การเมืองไทยภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยากที่จะล้มรัฐบาลผ่านเสียงในสภาได้วัดพลังเสียงในสภาแล้วฝ่ายรัฐบาลยังเป็นต่ออยู่หลายขุมด้วยเสียงส.ส.ที่มีแถมเสถียรภาพของฝ่ายค้านเองยังไม่เป็นเอกภาพไหนจะรอลุ้นท่าทีของพรรคกล้าทำที่เป็นพรรคฝ่ายคอยจะงดออกเสียงหรือไม่หรือสุดท้ายศึกซักฟอกอาจจะไม่ลงมติแต่เป็นการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ส่งผลให้หมากเกมการเมืองนี้รัฐบาลอนุทินปีแรกน่าจะผ่านมรสุมไปได้อย่างนี้ไว้ครูไทย PBS รายงาน
8: ปัญหาภาษีการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดาตอนนี้ถือว่ายังไม่มีความคืบหน้านะคะผู้แทนการค้าสหรัฐยืนยันว่ายังไม่มีแผนเจรจารอบใหม่กับแคนาดาหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ส่วนทางโดนัลด์ทรัมป์ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกแล้วหลังการเจรจาล่มค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐโพสต์ข้อความผ่านทรูโซเชียลว่าแคนาดาต้องการผลประโยชน์ของการเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นพร้อมอ้างว่าแคนาดาเก็บภาษีสินค้าเกษตรของสหรัฐจำนวนมหาศาลมานานหลายปีก่อนปิดท้ายว่าจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากสหรัฐกับแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันได้และส่งผลให้สหรัฐขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาหลายรายการเป็นร้อยละ50มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นข้อความของทรัมป์ยังสะท้อนถึงคำกล่าวอ้างที่ทรัมป์พูดบ่อยครั้งว่าจะทำให้แคนาดาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับชาวแคนาดาอย่างมากมาร์คคาร์นีย์นายกรัฐมนตรีแคนาดาระบุว่าการขึ้นภาษีรอบใหม่ของสหรัฐเป็นการคำนวณผิดพลาดพร้อมกับประกาศมาตรการตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์หรือว่าเก็บภาษีตอบโต้ในระดับใกล้เคียงกันกับมาตรการสหรัฐเริ่มมีผล8กันยายนนี้จะครอบคลุมสินค้าหลายประเภทขณะเดียวกันระบุว่าขณะนี้สหรัฐและแคนาดาอยู่ในสงครามการค้าทั้งฝั่งของสหรัฐและแคนาดาต่างก็กล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นฝ่ายที่ทำให้การเจรจาล้มเหลวเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าแคนาดายื่นข้อเรียกร้องใหม่และกลับลำในเงื่อนไขที่เคยตกลงกันไว้ในนาทีสุดท้ายและยืนยันว่าตอนนี้สหรัฐยังไม่มีแผนกลับไปเจรจากับแคนาดาค่ะ
0: ส่วนสหรัฐกับอิหร่านครับตอนนี้สหรัฐเตรียมออกมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับอิหร่านนะครับขณะที่อิหร่านก็ขู่ครับถ้าชาติไหนร่วมมือกับสหรัฐชาตินั้นเท่ากับศัตรูครับกะลีบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับกล่าวโจมตีสหรัฐว่ากำลังทำให้ความมั่นคงของชาติพันธมิตรในภูมิภาคตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะเห็นแก่อิสราเอลแล้วก็ย้ำว่าการจัดระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคที่เป็นอิสระและสร้างขึ้นโดยคนในพื้นที่เองเท่านั้นที่จะนำมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงอย่างแท้จริงครับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะครับออกมาโจมตีสหรัฐเช่นกันโดยระบุว่าแผนประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐ ไม่ใช่แค่การทำสงครามเศรษฐกิจต่ออิหร่านครับแต่เป็นการอ้างสิทธิอธิปไตยเหนือรัฐสมาชิกที่เป็นอิสระทุกประเทศของสหประชาชาติและมาตรการคว่ำบาตรเช่นนี้นะครับไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศครับท่าทีเหล่านี้มีขึ้นนะครับหลังจากรัฐมนตรีคลังของสหรัฐประกาศว่าสหรัฐเตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านครับพร้อมเรียกร้องให้ประเทศอื่นๆร่วมมือด้วยโดยคาดว่าจะเปิดเผยรายละเอียดต่างๆผ่านการแถลงข่าวในเวลา 14:00 น.ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับด้านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านนะครับส่งสัญญาณเตือนถึงประเทศเพื่อนบ้านครับโดยบอกว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถูกมองว่าเป็นศัตรูของอิหร่านและอิหร่านจะโจมตีผลประโยชน์ของประเทศนั้นๆเพื่อเป็นการตอบโต้ครับ
8: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้ชวนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคดีใหญ่ทางการเมืองกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะขณะเดียวกันต้องไปจับตาเรื่องกรณีรถ EV นำเข้าจากจีนทะลักเข้าไทยแล้วไปเขย่าฐานการผลิตของสัญชาติอื่นด้วยหรือไม่ติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ

0: านเข็มทิศการเมืองผ่าน2คดีใหญ่นำร่องสู่ยุทธศาสตร์ซักฟอกจับตารถ EV จีนทะลักเข้ายึดตลาดเขย่าฐานการผลิตในประเทศไทยจากวิกฤตน้ำท่วมน่านมองข้ามช็อตเช็คความพร้อมรับมือน้ำท่วมภาคใต้
1: สวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาผ่านมุมมองของผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการข่าวของไทย PBS ครับ

0: สถานการณ์การเมืองสัปดาห์หน้าจะร้อนขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ชมเรามีเข็มทิศทางการเมืองที่จะชวนคุณผู้ชมจับสัญญาณแล้วส่องไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าสัปดาห์หน้านี้นอกเหนือจากการเปิดสภาแล้วยังถือเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ถ้าเขาถามมาส่วนที่เราตอบได้เราก็ตอบส่วนที่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปตอบแต่ถ้าเขาถามมาเรื่องการทำงานของรัฐบาลมีความพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยก็ยืนยันในเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการทุกโครงการ
0: วันนี้พูดคุยกับบรรณาธิการข่าวการเมืองนะครับคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์นะครับ
2: ค
0: ุณสาวรักษ์สัปดาห์หน้ามีสัญญาณการเมืองที่พอจะชี้ให้เห็นว่าการซักฟอกจะยิ่งเดือดกว่าเดิม
2: จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีนัดไต่สวน2คดีใหญ่ในทางการเมืองที่พอจะทำให้ดูทิศทางทางการเมืองได้ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านใครจะไปก่อนกันระหว่างน้ำเงินกับแดงใครจะพังก่อนกันกันแน
0: ่นี่พวกเดียวกันนะเป็นรัฐบาลใช่ไหม
2: อันนี้คอการเมืองก็กำลังวิเคราะห์ไปในแต่ละทิศแต่ละทางโดยมี2คดีใหญ่เนี่ยแหละเป็นสารตั้งต้นในการดูทิศทางทางการเมืองเอาว่าคดีแรกนั่นคือ25สิงหาคมนี้แม้ไม่ใช่คดีที่จะนัดเพื่อจะฟังคำชี้ขาดแต่เป็นการนัดแรกของการเริ่มไต่สวนศาลฎีกานักการเมืองเริ่มไต่สวนคดี44ส.ส.กับการเสนอแก้กฎหมายอาญามาตรา112แน่นอนว่านี่คือชนวนที่พอจะทำให้ดูได้ว่าพรรคประชาชนจะเดินเกมทางการเมืองแบบไหนโดยเฉพาะธงที่ถืออยู่นั่นคือการซักฟอกชนวนนี้จะเอาแบบดับเครื่องชนเลยไหมหรือยังพอประนีประนอมกันได้ท่ามกลางการเมืองที่บอกว่าน้ำเงินกับส้มพอจะพูดคุยและพยุงสถานการณ์การเมืองกันไปก่อนท่ามกลางข้อตกลงที่พอจะตกลงกันได้แต่ถ้าดูแล้วฟังแล้วเปิดไต่สวนนัดแรกไต่สวนปปช.แล้วก็ดูน้ำหนักของข้อมูลดูแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่10ส.ส.แกนนำของพรรคประชาชนจะถูกตัดสิทธิ์เรื่องของจริยธรรมทางการเมืองแล้วก็ต้องเฟดออกไปจากการเมืองจริงๆอันนี้อาจจะแบบหมายถึงการซักฟอกที่พอจะทำเนาได้ว่าดับเครื่องชน
0: ทิ้งทวนแน่ๆ
2: ทิ้งทวนแน่ๆแล้วมันมีสัญญาณแปลกๆมาจากนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เคยบอกว่าคดีหัวสวที่จะเอามาซักฟอกเนี่ยจะไม่ตอบนะ
0: เขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาล
2: มันเป็นเรื่องคนละฝ่ายกันรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารหัวสวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนิติบัญญัติจะมาข้ามเสาผ่านการซักฟอกเพื่อที่จะเป็นดุลอำนาจของกันและกันเนี่ยไม่ได
0: ้
2: ล่าสุดนายกรัฐมนตรีบอกว่าคดีหัวเลือกสวเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วก็พูดเปิดเผยไปว่าถ้ามีการซักฟอกเรื่องนี้สุดท้ายแล้วน่ารังเกียจแบบไหนก็จะต้องตอบแบบนั้นเผยออกมาด้วยว่ามีการเตรียมพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไว้แล้วตัวบุคคลที่จะทำหน้าที่ตอบมีใครบ้าง
0: ในเรื่องของสวเลยเหรอครับ
2: เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีก็มองเกมการซักฟอกอยู่ด้วยเรื่องหัวสวก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะมีการตอบเรื่องนี้ถ้าเราจัดกรุ๊ปปิ้งประเด็นต่างๆในทางการเมืองที่เราติดตามตรวจสอบแล้วก็นำเสนอกันมาโดยตลอดพอจะเห็นจากคำพูดนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะตอบในภาพรวมนายกรัฐมนตรีก็บอกแบบนั้นเรื่องของความมั่นคงจะหมายถึงรัฐมนตรีกลาโหมคุณอดุลจะหมายถึงคุณศรีหศักดิ์ที่จะเป็นคนตอบเรื่องเศรษฐกิจจะหมายถึงคุณเอกนิติและที่แน่ๆอาจจะต้องมีเรื่องของ THAI เขาก็วางตัวไว้แล้วนั่นก็คือคุณชัยชนกแต่ถ้ามองไปที่ข้อมูลของฝ่ายค้านด้วยก็มีตามนี้เหมือนกันแล้วก็มีตัวบุคคลที่พอจะจับทางได้นั่นก็คือคุณณัฐพงศ์จะพูดในภาพรวมคุณสิริกัญญาจะพูดถึงเศรษฐกิจคุณรังสิมันต์โรมอาจจะพูดเรื่องความมั่นคงแล้วก็ปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคุณรัชนก THAI ชัวร์ๆอยู่แล้ว
0: ค
2: ุณผลิตคือหัวเลือกสวและจากที่นายกพูดจากสัญญาณนี้ก็ทำให้คอการเมืองมองไปที่หัวสวสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่บนหน้ากระดานของการซักฟอกขึ้นมาจริงๆ
0: อะไรทำให้เกมมันเปลี่ยนอะไรทำให้นายกจากท่าทีพยายามจะเฉยเมยกับเรื่องนี้เปลี่ยนมาเป็นโอ้โหเรื่องนี้ต้องกลับมาอยู่ในการซักฟอกแน่ๆ
2: เอาจริงๆกระแสสังคมเยอะมากเอาจริงๆข้อมูลของฝ่ายค้านที่เอามาเปิด โดยคุณผลิตเนี่ยจะผ่าน Facebook จะผ่านการเปิดเวทีพรรคฝ่ายค้านพบประชาชนแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนี่ก็คือแรงกดดันทั้งนั้นกดดันไปที่กกต.แล้วช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมาถึงสัปดาห์นี้เห็นได้ว่าพรรคฝ่ายค้านกำลังโยงคดีหัวเลือกสว.ไปเกี่ยวกับรัฐมนตรีไปเกี่ยวกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ส.ส.คนใกล้ชิดในพรรคภูมิใจไทยเข้ามาด้วยและนี่อาจจะเป็นปลายทางที่หมายถึงคดียุบพรรคภูมิใจไทยในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้และพอเป็นสัญญาณแบบนี้ถ้าผ่านเวทีซักฟอกได้นั่นก็หมายความว่ากกต.ก็ต้องรับแรงกดดันนี้อยู่ด้วย
0: ครับ
2: มีข้อมูลว่าตอนแรกกกต.บอกว่า12นัดในวันจันทร์จะต้องไปฟันกันวันที่7กันยายนตอนนี้อาจจะเลื่อนมาเร็วหน่อยอาจจะเป็น31สิงหาคมก็ได้ อย่างน้อยๆตามหน้ากระดานทางการเมืองข้อมูลจากกกต.ก็จะลดทอนไปที่เวทีซักฟอกด้วยแล้วก็มีข้อมูลว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของกกต.ในเวลานี้คือส่งศาลฎีกานะคะถ้าไปเปิดดูรัฐธรรมนูญมาตรา225กับมาตรา226ก็บอกเอาไว้ชัดว่าอำนาจเรื่องของการส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้ชี้ขาดนั้นมีระบุอยู่ใน2มาตรานี้อยู่แล้วเพียงแค่บอกว่ากกต.เห็นว่าหลักฐานนั้นควรเชื่อได้ว่า
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นโยนไปให้ศาลดีไหมที่จะชี้ขาดและฟันธงเรื่องนี้แล้วถ้าโยนไปแบบนั้นโยนก่อน31สิงหาคมนี้ถ้าโยนขึ้นมาจริงๆแล้วก็ส่งไปให้ศาลการลดทอนทางการเมืองความระอุทางการเมืองในเวทีของสภาก็อาจจะลดน้อยลงและนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้นายกรัฐมนตรีพูดออกมาด้วยเหมือนกันว่าหัวเลือกสว.คือเรื่องที่น่ารังเกียจ
0: อาจจะมีการเปลี่ยนเกมตรงนี้แสดงว่าการที่คุณผลิตออกมาเคลื่อนไหวเรื่องหัวเลือกสว.ตลอดเวลา2สัปดาห
2: ์
0: 2สัปดาห์ยังน้อยไปด้วยซ้ำจริงๆนานกว่านั้นนะครับมันทำให้เกมเปลี่ยนจริงๆดึงนายกกลับมาอยู่ในเกมได
2: ้ค่ะดูเหมือนว่าเลือกสว.ปี2567
0: ครับ
2: ข้ามผ่านไป2ปี3ปีก็ยังไม่ชัดแล้วถ้าส่งไปให้ศาลฎีกาเพื่อที่จะฟันอีกก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันอย่างน้อยๆก็6เดือนปีนึงถึงจะรู้ว่าศาลจะตัดสินแบบไหน
0: คือมันไม่เร็วอย่างใจคอการเมืองแน
2: ่ๆแน่นอนค่ะ
0: ครับ
2: อย่างน้อยก็ทำให้ความร้อนแรงทางการเมืองลดลงกกต.ก็ไม่ต้องถือเผือกร้อนนั้นอยู่และเป้าหมายของรัฐบาลก็ลดทอนลงไปได้อีกด้วยสำหรับเรื่องที่จะถาโถมเข้าไปหารัฐบาลเพราะว่านอกจากเรื่องปมต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเรื่องของสถานการณ์เรื่องของนโยบายยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องตอบในเวทีซักฟอกไม่ใช่แค่หัวเลือกสว.เท่านั้นนี่จึงเป็นคดีนึงในทางการเมืองที่มาขั้นกลางในส่วนของการตัดสินคดี44ส.ส.แล้วก็เชื่อมต่อไปที่หัวเลือกสว.มาขั้นกลางทำให้การเมืองจะร้อนแรงหรือว่าลดน้อยลงอยู่ที่สัปดาห์นี้ด้วย
0: ครับ
2: อีกคดีนึงที่เราบอกว่า2คดีที่จะมาขั้นกลางอีกคดีนึงคือคดีในศาลรัฐธรรมนูญอันนี้ล่ะค่ะที่หลายคนกำลังวิเคราะห์ไปถึงเก้าอี้นายก
0: ครับ
2: อายุของรัฐบาลนั่นก็คือคดีบัตรเลือกตั้งปี2569ที่มีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดปมปัญหาคือสืบค้นได้ว่าคนลงคะแนนคือใครลงคะแนนคืออะไรบ้างคำตอบคือจะต้องรู้ให้ได้ว่าสืบค้นแล้วทำให้การเลือกตั้งนั้นไม่รับตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือเปล่ามากกว่านั้นคือการเลือกตั้งปี2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือเปล่า
0: ครับ
2: พรรคภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งมานะพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะการเลือกตั้งครั้งนั้นนะนี่ถึงทำให้การเมืองในสัปดาห์นี้บอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเกี่ยวข้องกับอายุของรัฐบาลด้วยเพราะว่าถ้าศาลเรียกไต่สวนในส่วนของกกต5ปากนี้แล้วศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาอย่างมากก็7วันมากสุด15วันอย่างน้อยก็ไม่เกิน30วันก็ต้องชี้ขาดคดีนี้ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน
0: อันนี้ทันใจของจริง
2: ทันใจของจริงและเกี่ยวข้องถึงความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ด้วยเกี่ยวข้องกับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยนั่นเป็นเพราะว่าการมีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดในบัตรเลือกตั้งปี2569จริงๆแล้วข้อมูลจากกกต.วงในคุยกันว่าเคยมีกกต.ทักท้วงเรื่องการจัดทำสัญลักษณ์ในบัตรเลือกตั้ง ที่มันจะสามารถสืบค้นได้ในบัตรเลือกตั้งปี2562เสียด้วยซ้ำแต่ปี2562ไม่ทำเพราะว่าการทักท้วงนั้นอาจจะทำให้ทำไปแล้วผิดกฎหมายก็ได้และนี่อาจจะเป็นที่มาทำให้เราต้องมองถึงผลทางคดีและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมืองที่มาขั้นกลางระหว่างสัปดาห์นี้เท่าที่เราคุยกันมันก็มีการเมืองร้อนอยู่แล้วพอมี2คดีนี้ก็อาจจะพอเห็นทิศทางการเมืองว่าจะเดินไปทางไหนได้ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: คดีหลังคดีบาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้กกต.ก็แสดงท่าทีออกมาว่าพร้อมตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้ยี่หร่ารัฐบาลเองก็ดูจะไม่ซีเรียสแต่ฟังคุณเสาวลักษณ์ไปมามันมีปมที่ต้องคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะ
2: จริงๆมันมีเหตุผลของกกต.
0: ครับ
2: ถ้ากกต. 1ใน5ที่เป็นพยานที่จะไปเบิกความในชั้นศาลวันที่26สิงหาคมนี
0: ้
2: กกต.สามารถอธิบายได้ว่านี่คือการบริหารจัดการภายในและความสืบค้นนั้นการสืบค้นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งลับหรือไม่ลับอยู่ที่ว่าต้องไปค้นหาถึงจะรู้ว่าไม่ลับ
0: อ
2: ันนี้ก็อาจจะเป็นทางออกสำหรับการเบิกความในพยานในชั้นศาลรัฐธรรมนูญว่าข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันลับหรือไม่ลับถ้าลับก็คือบริหารจัดการภายในแต่ถ้าไม่ลับมาเมื่อไหร่มันมีผลกับอายุของรัฐบาลและเก้าอี้นายกรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่แค่จะชี้ขาดว่าบัตรเลือกตั้งนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำให้การจัดการเลือกตั้งลับตามรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเท่านั้น
0: คงจะมีผลต่อความมั่นคงของกกต.เองด้วยนะฮะเคสนี้นะครับต้องติดตามกันวันนี้ขอบคุณคุณเสาวลักษณ์นะครับ

0: หลายคนที่ติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจและยานยนต์นะครับในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะตกอกตกใจกับกระแสข่าวที่อาจจะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากต่างประเทศนะครับอินโดนีเซียประกาศแบบชัดเจนแล้วก็พุ่งตรงเลยว่าโตโยต้าสนใจย้ายฐานการผลิตจากไทยไปอยู่ที่อินโดนีเซียไหมมีการออกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมกันแบบจัดเต็ม
1: รถยนต์ที่ทำผลิตในประเทศไทยที่เป็น PV เสีย 2% ถ้านำเข้าเสีย 10% มันเลยกลายเป็นการดึงการนำเข้ามาซะส่วนใหญ่ถ้าการที่จะปล่อยให้เป็นการนำเข้ามาเรื่อยๆฐานผลิตบ้านเราจะหายไป
2: ก็ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีการย้ายฐานการผลิตส่วนถ้าเขาจะย้ายไปยังประเทศอื่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจอื่นๆอันนี้เราช่วยไม่ได้
0: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การชวนชักชวนกันในเชิงเศรษฐกิจระดับประเทศเท่านั้นนะครับแต่มันยังกระทบถึงเศรษฐกิจในภาพรวมหนึ่งในฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทย

0: มายาวนานหลายสิบปีเรื่องนี้ส่งผลกระทบอะไรแล้วกำลังฉายภาพอะไรให้เราเห็นในอุตสาหกรรมยานยนต์ของทั้งประเทศวันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์นะครับคุณปรัชออนครับแสดงว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศเรานี่ผมพูดรวมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สันดาปรถยนต์ EV ไฟฟ้าเนี่ยกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงแล้วถูกไหมครับ
1: ค่ะก็การงาน

0: หลายประเภทนะคะแต่ว่าสินค้าเนี่ยรถยนต์เนี่ยเราส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้โดยมีฐานการส่งออกสำคัญหรือตัวการผลิตสำคัญก็คือรถยนต์สันดาปและ Product of Champion ของเราก็คือกระบะแน่นอนชื่อของ Toyota ก็เป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในพันธมิตรสำคัญแล้วก็คู่ค้าสำคัญตลอด60ปีที่ผ่านมาตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญพอสมควรว่าไทยกำลังจะเดินไปทางไหนในอุตสาหกรรมนี้
1: ทีนี้เวลามีคนมองว่าถ้าเกิดเขาเริ่มต้นจากรถยนต์แบรนด์หนึ่งได้ดีไม่ดีแบรนด์อื่นๆก็อาจจะเอาบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมมันโอ้มันน่าสนใจมาก
0: ค่ะโตโยต้าอาจจะไม่ใช่เจ้าแรกนะคะที่ลงทุนอยู่ในอินโดนีเซียต้องบอกว่าอินโดนีเซียก็เป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญไม่แพ้กับไทยก็คือ
1: เพียงแต่ว่าตอนนี้เรา number 1
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยค่ายรถญี่ปุ่นก็ถอนทัพออกจากไทยไปแล้วอย่างเช่นซูบารุหรือว่าซูซูกิต้องบอกว่าตลอด60ปีที่บอกไปเบื้องต้นนะคะคือไทยเนี่ยเติบโตมาเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปแล้วก็ค่ายญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะโดยมีพี่ใหญ่ก็คือ Toyota แต่ว่าที่เหลือเนี่ยตามมาทั้งนั้นมิตซูบิชิซูบารุนิสสันหรือใครก็ตามในท็อป5ท็อปเซเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ที่ไทยทั้งนั้นนะคะโดยมีฐานการผลิตที่สำคัญสร้างการจ้างงานเนี่ยประมาณ 700,000 คนนะคะหรือตำแหน่งนอกจากนี้เนี่ยยังไม่รวมถึงเรื่องของ spare part หรือว่าชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ต่างๆแต่ว่าอะไรมันเกิดขึ้นทำให้เรากลายมาเป็นจุดเปลี่ยนในวันนี้ก็คือไทยเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการต้องการจะขยับจากเดิมที่เราเป็นแชมป์ในเรื่องของรถยนต์สันดาปเนี่ยขยับมาให้ตัวเองยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่า EV Hub หรือว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอีกที่หนึ่งต้องบอกว่าเจ้าใหญ่ก็คงหลีกหนีไม่พ้นจีนนะคะแต่ว่าตอนนั้นเรามีนโยบายต่างๆในการชักจูงให้คนเนี่ยเข้ามาผลิตในประเทศโดยผ่านมาตรการเรียกว่า EV 3.0 EV 3.5 ถ้าคุณอุชัยหรือคุณผู้ชมจะจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นยอดที่ยอดขายแบบถล่มทลายนะคะเพราะว่ารัฐบาลเล่นอัดเงินให้กับประชาชนหรือว่าผู้บริโภคคันละเป็นแสนแสน1แสน5อะไรอย่างเงี้ยไล่มานะคะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเป็นการลองขณะนั้นตอนนั้นนี่ยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันในปัญหาสงครามอ่าวหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทุกคนก็อยากจะลองประหยัดพลังงานแล้วก็แถมมีแต้มต่อด้วยแต่ข้อแม้จูงใจที่บอกว่าคุณจะต้องสร้างฐานผลิตในประเทศและจะต้องผลิตชดเชยการนำเข้าด้วย1ต่อ1 1ต่อ 1.5 1.2 1.3 อันนี้ตัวเลขเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกำหนดว่ามันจะมีขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเช่นคุณวิชัยอยากจะมาขายรถในประเทศไทยเป็นแบรนด์จากจีนหรือเป็นจากที่ไหนก็ตามนะคะแต่คุณอุรชัยขายได้1คันคุณอุรชัยต้องผลิตในประเทศ1คัน
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอย่างน้อยในช่วงเริ่มต้นหลังจากนั้นขยับขึ้นมาเป็น 1.5 2หรือ3ว่ากันไปอันนี้มองเผินๆเราก็จะเห็นว่าเป็นมาตรการที่ดีคือมีการส่งเสริมให้คนมาลงทุนในประเทศแล้วก็ผลิตมีการันตีว่าจะผลิตแน่นอนแต่อะไรมันเกิดขึ้นทำให้ทุกวันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
1: เ
0: ราจะเห็นได้ว่าเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องสงครามราคารถยนต์ EV เนี่ยแข่งกันถล่มทลายซื้อวันนี้พรุ่งนี้คือกลายเป็นติดดอยภาษาเรียกแบบนั้นนะคะบางคนซื้อ1ล้านเพื่อนมาถึงซื้อทีหลัง 600,000 แบบนี้เรามีให้เห็นคำถามคือเขาแข่งกันแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าที่จีนเองก็โอเวอร์ซัพพลายก็คือเขามีสินค้าประเภทนี้เยอะมากหลังจากนั้นเขาก็เอามาทุ่มตลาดพอมาทุ่มตลาดเสร็จเรียบร้อยมีสัญญาก็จริงตามมาตรการว่าเขาจะต้องผลิตสินค้าชดเชยการนำเข้าแบบที่ดิฉันพูดเมื่อสักครู่นะคะแต่กติกาหรือว่าไม้เรียวหรือคนลงดาบเนี่ยมันทำได้ไม่จริงเรามีตัวอย่างไม่ได้พูดลอย
1: ๆ
0: เนต้าพูดได้นะคะเพราะว่าเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ถอนตัวออกจากประเทศไทยหลังจากยอดขายถล่มทลายแล้วเราทำอะไรกับเขาได้ดีลเลอร์ตอนนี้ค้างหนี้อยู่ประมาณ400กว่าล้านในขณะเดียวกันก็หนีหายไปคนที่ใช้รถในทุกวันนี้เนต้าอย่างแทบจะหาที่ซ่อมกันไม่ได้ศูนย์บริการปิดอันนี้นะคะดิฉันกำลังจะบอกว่ามาตรการในการส่งเสริมรถ EVเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเกิดจะนำไปสู่การผลิตและสร้างการจ้างงานในอนาคตอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นแต่เราดูแค่ตรงนี้แต่นโยบายที่ไปกระตุ้นเพียงดีมาหรือความต้องการหรือความต้องการซื้อเพียงอย่างเดียวอ่ะมันไม่พอ
1: ครับ
0: มันต้องมีอย่างอื่นเสริมเข้าไปมันจะถึงจะทำให้การย้ายฐานการผลิตมันเกิดขึ้นจริงและเกิดการสร้างงานจริงในรายละเอียดยังมีอะไรอีกมากมายที่ค่ายรถต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่า10สมาคมด่านหน้าขึ้นมาฟ้องรัฐบาลกันตลอดในช่วงที่ผ่านมาแรงพอๆกับ

0: ข่าวสารนอกประเทศอย่างโตโยต้าเลยทีเดียว
1: ครับผมเห็นว่าคนที่อยู่ในสายรถสันดาปรถน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะส่งเสียงสะท้อนออกมาว่ามันเหมือนเขาเล่นกันอยู่คนละเกมรถ EV จากฝั่งจีนถ้าว่าตรงๆเหมือนกับเล่นอยู่ในกติกาที่ทำให้เขาลุยธุรกิจได้ง่ายกว่าจริงๆแล้วรถ2ประเภทนี้อยู่ในสนามแข่งทางธุรกิจเดียวกันหรือเปล่าครับคุณปรัชอ่อน
0: หากเราจะใช้รถสักคันหนึ่งเนี่ยโอเคบางคนก็บอกว่ายังพอใจกับระบบสันดาปหรือว่าน้ำมันเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันรองรับไว้หมดแล้วเราหันหน้าไปทางไหนเราก็เจอปตท.บางจาก PT เราสามารถไปเติมน้ำมันที่ไหนก็ได้ในขณะที่กลุ่ม EV อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของสถานีชาร์จรวมไปถึงเรื่องของการติดตั้งไฟบ้านอะไรต่างๆก็ยังถามว่าเป็นตลาดเดียวกันไหมก็เป็นตลาดเดียวกันแหละค่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเซกเมนต์ที่มีความแตกต่างมันมีความชอบส่วนตัวหรือเรียกว่ามันเป็นรถยนต์คันที่1คันที่2ได
1: ้
0: เช่นมีรถไว้ใช้ประเภทหนึ่งไว้ลุยสมบุกสมบัน4 wheel อยากไปเที่ยวขึ้นเขาภูขึ้นดอยสามารถใช้น้ำมันได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดอีกคันไว้ส่งรับลูกรอจอดรถลูกเย็นๆไม่ต้องมีมลพิษ อันนี้มันสามารถไปร่วมกันได้แต่ในที่ฉันกำลังจะบอกว่ากลับกันนั่นมันคือฐานะผู้บริโภคแต่ในฐานะประเทศในฐานะคนคุมนโยบายในฐานะเศรษฐกิจให้อะไรกับเราต่างกันไหม
1: ครับ
0: ต้องชื่นชมเหมือนกันว่าค่ายญี่ปุ่นที่อยู่กับเรามานานเนี่ยเขาย้ายฐานการผลิตมาจริงๆจ้างคนจริงๆมีส่งคนอบรมเทคนิคเชียนไปเรียนรู้ต่างที่ไปต่างประเทศไปที่ญี่ปุ่นมีการเลี้ยงดูเราจะเคยได้ยินข่าวกันมาตลอดดีลเลอร์เขาพนักงานเขาได้โบนัสเท่าไหร่อย่างไรเป็นที่ฮือฮาทุกครั้งมันจะมีข่าวทุกครั้งนะคุณวิชัยเห็นไหมคะว่าสิ้นปีค่ายรถแจกโบนัสเท่าไหร่เราต้องยอมรับกับว่าแรงงานในอุตสาหกรรมรถยานยนต์ในตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เอนจอยแล้วก็มีความสุขกับการทำงานในที่ดิฉันกล่าวไปนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีสแปร์พาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยว่ากันว่ามีอยู่ประมาณ 1,700 รายหมายถึงว่าบริษัทขนาดใหญ่มีการจ้างงานอีก 400,000 เช่นทำอะไรคะคุณวิชัยทำท่อไอเสียทำกระดุมเม็ดทำเบาะหนังทำคือทุกอย่างในชิ้นส่วนเหล่านี้มันสร้างใช
1: ่
0: ค่ะมันสร้างห่วงโซ่อุปทานต่างๆและทำให้คนมีการทำไปถูก SME ต่างๆได
1: ้
0: อันนี้เราให้เห็นตัวอย่างดิฉันไม่ได้ชื่นชมรถฝั่งญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวนะคะเล่าให้ฟังว่าให้เห็นว่ากลไกมันมีแบบนี้แต่ในขณะที่รถจีนมานำเข้ามาทั้งคันภาษี 0% นำเข้าแล้วก็ยังได้ภาษีในประเทศที่สนับสนุนสัมปทานมิตรนะคะสนับสนุนอีก2เหลือ 2% อย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทำให้การสร้างงานหรือการจ้างงานรถในประเทศหรือว่าบริษัทที่ผลิตต่างๆเนี่ยอย่างเช่นพวกชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่าไม่ได้ใช้ local content มีตัวเลขของทางสมาคมชิ้นส่วนพูดถึงว่ารถจีน1คันอาจจะใช้เราเนี่ยแค่ประมาณแค่ 20% ใช้ชิ้นส่วนจากเราหรือว่าแต่อะไรต่างๆเนี่ย 20-30% เป็นอย่างน้อยนะคะแต่ว่าทางค่ายรถก็เถียงนะคะบอกว่าเขาใช้ถึงประมาณ 40-50% แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าการคำนวณฐานเนี่ยมันอาจจะรวมบางทีไปรวมกำไรค่าบริหารจัดการหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ใช่ชิ้นส่วนจริงๆแต่ในขณะที่ถ้าเทียบกับ Toyota อันนี้พูดได้เขามีตัวเลขก็ตกเกือบ 80%
1: ที่ใช้เยอะกว่าอย่างเห็นได้ช
0: ั
1: ด
0: ใช่ค่ะมันก็ถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเมื่ออินโดนีเซียพูดแบบนี้มันถึงสะเทือนมาถึงรัฐบาลไทย
1: ค
0: ุณอนุทินส่งเสียงทันทีว่าเรายังพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรเพราะว่าการขยับตัวของ Toyota จะมีความหมายสำคัญมากๆในอุตสาหกรรมยานยนต์และในขณะเดียวกันการก้าวเข้ามาของ EV จีนถ้าเขาก้าวสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะขยับไปสู่กระบะได้เช่นเดียวกัน มันเป็นเกมที่กำลังช่วงชิงกันในเวลานี
1: ้ผมฟังคุณปรัชอ่อนเล่ามาเนี่ยนะครับผมก็นึกภาพตามเหมือนกับตอนนี้เนี่ยประเทศไทยกำลังถือเข็มขัด2เส้นเส้นหนึ่งเป็นเข็มขัดแชมป์เดิมของเราแชมป์รถสันดาปในฐานะผู้ส่งออกเราเป็น Detroit of Asia ใช่ไหมครับอีกเส้นหนึ่งเราพยายามจะถือเข็มขัดแชมป์ผลิตรถ EV ให้ได้เลยเราถือ2มืออย่างเงี้ยตอนนี้ทำท่าจะเสียไปสักมือนึงไม่รู้มือไหนละคุณปรัชอ่อนเห็นสัญญาณจากรัฐบาลหรือยังว่าเขามีแนวทางที่จะหาทางออกจากปัญหานี้ยังไง
0: รัฐบาลกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างภาษีซ
1: ึ
0: ่งยังไม่มีใครเห็นดึงออกมาจากเรลินชักยังไม่เห็นว่าภาษีเหล่านี้จะเป็นอย่างไรแต่ข่าวที่กระเซ็นกระซายออกมานะคะก็บอกว่าจะมีการขึ้นภาษีในส่วนของการนำเข้าภาษีนำเข้าสำเร็จรูปหมายความว่าเอารถมาทั้งคันเลยเนี่ยอาจจะเจอถึง 32% ข่าวนี้เป็นข่าวที่กระจายกันอยู่ในเวลานี้นั่นจะเห็นได้ว่าคนในวงการหรือคนที่กำลังเล็งเป้าหมายอยากจะซื้อรถเนี่ยเริ่มสะเทือนกับตัวเลขภาษีนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าระดับภาษีทำให้ราคาขยับขึ้นเนี่ยเขาอาจจะต้องจ่ายแพงขึ้น
1: เพราะกระแสมาแบบนี
0: ้
1: ไม่รู้เคาะจริงเท่าไหร่ละแต่กระแสแบบนี้ทำให้คนวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
0: แต่การทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นธรรมกับผู้ที่ผลิต และใช้เทคโนโลยีใช้แรงงานในประเทศคำถามคือถ้าทำออกมาแล้วเนี่ยเป็นที่พอใจหรือไม่อย่างไรและมันแก้ไขปัญหาอย่างที่เล่ามาได้หรือไม่อันนั้นเรายังไม่รู้ยังเป็น question mark เพราะว่าแต่ละมาตรการที่ออกมาเราต้องดูผลพวงของมันด้วยในขณะเดียวกันที่คุณอุรชัยพูดถึงการความพยายามในการถือ2 อย่างเนี่ยมันเหมือนจับปลา2มือหรือเปล่ามันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามองถ้าเรามองว่าเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะแข่งเขาไม่ได้ในอย่างหนึ่งเราอาจจะทำดีได้อย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะสามารถเป็นฐานได้เป็นสามารถผลิตได้ทั้ง2แบบแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในอุตสาหกรรมEV และเราอาจจะได้ส่วนแบ่งตรงนั้นน้อยเกินไปถ้าเราไม่คุมหรือมีกติกาที่ดีเราจะกลายเป็นแค่ตลาดของรถจีนที่เขา over supply ค
1: ือ
0: เขามาคือมีผู้บริหารค่ายตั้งคำถามน่าสนใจว่ารัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการจะส่งเสริมอุตสาหกรรม EV หรือแค่ส่งเสริมรถ EVเพราะว่าถ้าแค่ส่งเสริมรถ EV คุณก็แค่ไปนำรถจากที่อื่นเข้ามาแล้วก็มาขายให้คนไทยในราคาที่ถูกแต่ในขณะที่ถ้าคุณจะส่งเสริมอุตสาหกรรมคุณต้องคิดที่มันรอบครอบมากกว่านี้และต้องมีกติกาที่เข้มข้นมากกว่านี้ทำยังไงให้เขาใช้ import content ของเราให้มากที่สุดสร้างแรงงานให้เรามากที่สุดที่สำคัญต้องส่งเสริมสกิลทักษะทำให้คนไทยทำเป็นในอนาคตด้วย
1: ครับไอ้เรื่องส่งเสริมสกิลที่พูดกันมาทุกรัฐบาลนะฮะถ้าเกิดว่าเราถือ2มือแล้วเราเป็นสุดยอดทั้ง2มือได้เนี่ยคุณปัดออนเศรษฐกิจน่าจะพลิกฟื้นขึ้นมาดีกว่านี้นะ หวังว่าจะหาทางออกกันได้ ขอบคุณคุณปัดออนนะครับ

0: ถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนตกใจหลายคนเฝ้ามองสถานการณ์แล้วรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นหลายคนมองว่าบทเรียนที่ได้รับการถอดมานี้อาจจะยังไม่ถูกนำมาปฏิบัติใช้อย่างรัดกุม
1: ปีนี้ก็สูงท่วมบ้านเลยอ่ะท่วมบันไดบ้านเลย
2: ปีนี้ได้มีการเตือนล่วงหน้าไหมเขาบอก
3: มีครับเขาจะมีหวอบอกเปิดหวอ
4: ปีนี้เราบอกว่าขึ้นมา25แต่ที่นี่อาจจะ1เมตรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเตือนก็ต้องชัดเจนในแต่ละจุดนะฮะแต่ทีเนี้ยถ้าเราเริ่มผนวกเรื่องนี้เองแล้วก็จัดสรรงบประมาณลงมาภาครัฐเอกชนให้เหมาะสมนะฮะก็สามารถที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยได้รับการแจ้งเตือนชัดเจนในแต่ละที่
0: ทั้งหมดนี้กำลังบอกอะไรเราแล้วมีอะไรที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อในช่วงหัวปีที่เหลืออยู่ไม่กี่เดือนนี้คุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณนิตยากิรติเสริมศิลป์ครับผู้สื่อข่าวอาวุโสศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะนะครับคุณนิตยาทำงานด้านวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติ
5: ค
0: ุณนิตยามีนักวิชาการบางท่านบอกผมว่าการจัดการภัยพิบัติที่จังหวัดน่านทำได้ดีกว่าที่สงขลาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วดีขึ้นที่หาดใหญ่นะครับบางคนบอกว่าแต่ว่าการถอดบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ถูกนำมาบังคับใช้จริงจังเลยจริงๆแล้วสถานการณ์โดยภาพรวมนะของจังหวัดน่านเป็นยังไงบ้างครับ
5: เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นเหมือนกันนะคะว่าการจัดการภัยพิบัติน่ะเขาก็ตั้งคำถามว่าเออน่านจัดการดีแล้วทำไมเตือนไม่ทัน
0: ครับ
5: เอาเตือนไม่ทันเพราะว่าทำไม SMS มาตอน5ทุ่มอย่างเงี้ยเนาะมาตอน5ทุ่มแล้วชาวบ้านก็หนีไม่ทันแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกนะก็หนีไม่ทันเพราะน้ำมันแรงแล้วมาทันทีเรื่องนี้น่ะมันมีหลายปัจจัยแล้วอีกประเด็นนึงเขาก็บอกว่าป่ามันเป็นป่าหัวโล้นเป็นดราม่าสังคมเลยว่าป
0: ่
5: าหัวโล้นเนาะคือทางนี้ก็บอกว่าอย่าไปโทษป่าหัวโล้นเราไม่ควรโทษแบบนั้นนะชวนคุณผู้ชมดูพื้นที่ของน่านหน่อยเพื่อที่จะไปต่อเชิงนโยบายยังไงนะคะลองดูแผนที่นะคะที่เป็นหุบเขานะคะของน่านแล้วว่าเราตั้งอยู่ตรงส่วนไหนนะคะดูไปพร้อมกันค่ะจริงๆแล้วนะคะพื้นที่ของน่านนะคะอยู่ในพื้นที่กลางหุบเขาเลยนะคะมี2หุบเขาขนาบข้างมีพื้นที่นะคะภูเขา 87% ลองนึกดูว่า 87% เลยนะคะในพื้นที่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพะเยาแพร่อุตรดิตถ์นะคะหลายพื้นที่ที่อยู่รอบนอกเนี่ยเขาก็อยู่ต่างกันออกไปแต่แม่น้ำน่านนะคะมันก็ไหลผ่าตรงหุบเขานั้นพอดีนะคะไหลผ่านตั้งแต่ปัวท่าวังผาน่านเวียงสาแล้วก็ไปต่อที่เขื่อนศิริกิติ
0: ์ครับ
5: คราวนี้มองภาพเดียวกันนะคะคุณอุรชัยว่าเป็นปัจจัยไหน
0: ครับ
5: สมมุติว่าวันนี้เราอยู่ในพื้นที่หุบเขาฝนตกสัก 50% ยังไม่ท่วมฝนตกลงมา 80% อ้าวเริ่มท่วมฝนตก 150% ท่วมเยอะมากขึ้นมันก็ไม่ได้ขึ้นกับป่าไม้อย่างเดียวนะว่าป่าไม้มันจะถลายลงมาอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องมีปัจจัยฝน
0: แต่รอบนี้ฝนก็เยอะด้วยถูกไหม
5: ฝนเยอะบ้านเราอะเวลาท่วมคนจะบอกว่าท่วมจากพายุนะแต่เราท่วมจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานซึ่งตอนนี้มันเป็นฤดูฝนมันก็จะแบบพาดผ่านเลยมันไม่ใช่เรนบอมยืนยันแบบนั้นนะคะเพราะว่าเรนบอมเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยฝนจะตกลงมาแบบเยอะมากๆในจุดเดียวและเป็นพื้นที่แค
0: บ
5: นะคะแต่นี้ฝนมันกระจายตัวแต่บังเอิญตรงบริเวณที่เป็นแนวของน่านเนี่ยค่ะฝนมันตกเยอะก็อย่างที่คุณรัชชัยพูดเมื่อสักครู่ว่าเกิน300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยมันก็รับจะไม่ไหวเพราะว่าลำน้ำมันแคบด้วยนะคะลำน้ำแคบฝนก็ตกลงมาเยอะกว่าเดิมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอากาศมันก็เกิดการปะทะกันมันก็มีแนวโน้มเหมือนกันอีกปัจจัยหนึ่งคือการจัดการคนมนุษย์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตัวเองก็รู้แล้วว่าพื้นที่เสี่ยงการจัดการของน่านดีนะคะการจัดการของอำเภอเมืองน่านเคยได้รับรางวัลระดับประเทศเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติแต่ทำไมคนก็ยังเห็นว่าท่วมแล้วทำไมยังมีปัญหาแต่บางทีมันท่วมคนละจุดไปท่วมจากตอนบนปัวเนาะบางทีปัวชุมชนพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช่เขตอำนาจของเทศบาลอาจจะเป็นอบต.คอยรับมือแต่บางทีมันรับมือไม่ไหวอย่าลืมว่าเวลาติดเครื่องวัดน้ำฝนบริเวณที่เป็นพื้นที่เขาอุทยานห้ามเอาไปติดนะ
0: เพราะเหรอเพราะได้ยินมาว่าหน้านี่มีการติดจุดวัดน้ำฝนเพิ่มด้วย
5: มีติดจุดวัดน้ำฝนเพิ่มในกรณีในพื้นที่อนุญาตแต่อุทยานต้อง อาจจะต้องมีการขออนุญาตและพูดคุยกันแต่ส่วนใหญ่ก็มันจะมีข้อต่อเรื่องกฎหมายบางฉบับระหว่างหน่วยงานเนาะ
0: คืออุทยานไม่ได้หวงหรอกแต่ว่ามันมีกฎหมายอยู
5: ่มันมีกฎบางข้อ
0: ครับ
5: นักวิชาการด้านน้ำเขาประเมินได้นะคะฝนตกกี่เซนกี่มิลล่องน้ำเท่าไหร่จะสูงเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่จะไหลไปที่ไหนกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงในพื้นที่ก็มีค่ะแต่การเตรียมพร้อมรอบนี้เนี่ยน้ำมันเทลงแก้วแบบ150
0: พรวดเดียว
5: นะเนี่ยพรวดเดียว
0: มันไม่ใช้เวลาหลากเลยเหรอครับหมายถึงว่าไม่มีเวลาให้คนหนีหรือว่าเตรียมตัวส่ง SMS แจ้งเตือนเลยเหรออ
5: ย่างปัวนี่ติดเขาเลย
0: ครับ
5: ถ้าติดเขาเลยเนี่ยโอ้โห
0: ถ้ามา
5: แล้วฝนมาก็โดนเลยแบบมาแบบนี้ชาวบ้านก็ติดอยู่กันเยอะอย่างเงี้ย
0: ทีนี้คุณนิตยาเวลาเราเล่าแบบนี้เนี่ยบางทีรู้สึกว่าโอ้ยอย่างนี้มันเป็นเรื่องของดวงหรือเปล่าเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตหรือเปล่าก็บ้านฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะหนีไปไหนได้มันมีวิธีป้องกันในเชิงนโยบายยังไง
5: มันมีแนวทางในเรื่องของถ้าเชิงนโยบายเราจะไปย้ายบ้านไม่ได้เนาะเราจะไปย้ายบ้านหนีบ้านก็เหมือนคุณรุชัยบอกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าในเชิงนโยบายคุณต้องจัดการตัวเองในเชิงข้อมูลล่ะผู้บริหารท้องถิ่นต้องเข้มแข็งนะคะแต่ไม่มีเครื่องมือไม่มีงบประมาณเพราะว่าผู้บริหารท้องถิ่นก็จะคอยบอกว่าอ้าวก็ผมไม่มีงบประมาณงบประมาณผมอยู่ที่ผมต้องไปประปาไฟฟ้าไฟงบประมาณจัดการน้ำถ้ามันไม่เกิดผมก็ไม่ได้นะ
0: ครับ
5: มันก็เป็นเรื่องแบบนี้อีกทีนี้พอพูดถึงระดับอำเภอตำบลจังหวัดเนี่ยต้องควบในขนาดที่เท่าไหร่ถึงจะจัดการในงบประมาณจุดนั้นนะมีงบป้องกันนะคะแต่ป้องกันได้ไม่หมดหรอกแต่สิ่งสำคัญคือมันต้องมีข้อมูลในพื้นที่นะคะให้เพียงมากให้เพียงพอนะคะมันก็มีการคำนวณได้แม่นยำแต่จุดนี้เองมันยังเป็นช่องว่างระหว่างปกติแล้วเขาอยากให้ทำจากข้างล่างขึ้นข้างบนหมายถึงการบริหารจัดการเนาะแต่ข้างล่างก็ยังอ่อนแอความรู้บางชุมชนที่เข้มแข็งก็เข้มแข็งแต่บางชุมชนไม่เข้มแข็งมันก็มีข้างบนก็พยายามทำลงมาแต่ช่องว่างตรงกลางยังไม่ได้เชื่อมกัน
0: ไม่มาประกบกันสักทีย
5: ังไม่ประกบกันสักที
0: คุณพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ประกบกันนะฮะ
5: ยังไม่ประกบแต่การที่จะประกบกันนั่นก็คือการมีแผนน้ำมองร่วมกันนะคะ
0: ครับ
5: เวลาที่น้ำจากน่านไปจากจุดอำเภอหนึ่งมายังอำเภอหนึ่งมายังจังหวัดมันต้องเป็นอำเภอข้ามอำเภอจังหวัดต้องมีอำนาจสั่งแต่ถ้าจังหวัดข้ามไปอีกจังหวัดลุ่มน้ำคนละลุ่มน้ำก็ต้องมาคุยกันด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเหมือนน้ำท่วมชั้นปล่อยไป
0: อ
5: ีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดหนึ่งก็ร้องโวยวายทะเลาะกันแน่นอน
0: ครับทีนี้ถ้าเกิดผมชวนมองไปข้างหน้าผมเชื่อว่าตอนนี้ชาวหาดใหญ่หลายคนกังวลว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้ที่หาดใหญ่ตั้งแต่เกิดเหตุปลายปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้เนี่ยทางคนที่เขามีอำนาจหน้าที่เขามีการเตรียมพร้อมรับมือกันยังไงบ้างไม่มีใครอยากได้รับการเยียวยาหรอกทุกคนอยากได้การเตรียมพร้อมรับมือเพื่อที่จะลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับ
5: หาดใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่เคยท่วมใหญ่นะคะแต่ชาวบ้านก็ผวาไม่น้อยเพราะว่าเราเคยท่วมใหญ่มาแล้วแต่ปีนี้เนี่ยมีการคาดการณ์จากนักวิชาการในพื้นที่นะคะที่เก่งเรื่องน้ำที่นู่นเขาก็บอกว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนปีที่แล้วแต่ฝนตกแช่ตกหนักบางจุดอาจจะท่วมได้นะคะแต่การจัดการนี่แหละคือสิ่งที่ต้องคุยกันเพราะตอนนี้เนี่ยมันยังมีหลายโครงการนะคะที่มันยังไม่เชื่อมกันระหว่างหน่วยงานนะคะมันมีพื้นที่ที่คือดิฉันไปที่ทะเลสาบสงขลาเนาะตรงทะเลสาบสงขลาก่อนที่ใกล้ๆหาดใหญ่ก่อนน้ำจะไปลงอย่างตรงจุดนั้นน่ะเขาก็มีปัญหาน้ำเค็มรุกปัญหาเรื่องของน้ำกร่อยปัญหาเรื่องของน้ำจืดมันก็มีเรื่องของการแย่งน้ำกันอยู่ปัญหาเรื่องการปล่อยมาน้ำมาจากตอนบนไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เรื่องการบริหารจัดการบางทีคนในพื้นที่มันคาดการคำนวณได้นะคะในบางจุดแต่อย่างหาดใหญ่เนี่ยนโยบายที่ชัดจริงๆคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้สามารถที่จะทำให้ชุมชนในพื้นที่หาดใหญ่อะค่ะมีความเขาเรียกว่ารู้ล่วงหน้า
0: ครับ
5: มีหลายชุมชนมากต้องการฉากกระทัดว่าถ้าเกิดน้ำมาในรุนแรงลักษณะหาดใหญ่ปีที่แล้วอะต้องมีแอคชั่นทำอะไรบ้างนะคะเขาชาวบ้านเนี่ยเขาอยากรู้ว่าสมมติว่าฝนตก300มิลคำนวณให้เขาเลยว่าตรงนี้จะสูงเท่าไหร่
0: เอาภาษาบ้านๆเลย
5: ภาษาบ้านๆ เลยตรงนี้สูงสัก50เซน
0: ชั้นหนึ่งแน่นอนชั้นหนึ่งแน่นอนแน่นอนอย่างนี้เลยนะฮะ
5: ใช่ค่ะแต่ต้องชัวร
0: ์
5: ถ้าชัวร์แล้วเขาจะหนีเลย
0: ครับ
5: แต่ถ้ารอบนี้เขามีประสบการณ์ก็อาจจะทำให้หลายคนใช้ประสบการณ์ส่วนตัว
0: แต่รอบนี้ทางหน่วยงานภาครัฐหรือว่าท้องที่เองเราได้เห็นสัญญาณของการเตรียมพร้อมหรือยังในพื้นที
5: ่สัญญาณของการเตรียมพร้อมในระดับจังหวัดเห็นนะคะมีทั้งเรื่องของการป้องกันการประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติและที่สำคัญจากที่เราเห็นที่น่านอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะมีอีกหลายๆจังหวัดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเหลือเวลา2เดือนที่จะหมดฤดูฝนนะคะมันมีจังหวัดชี้เป้าเหมือนกันที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมชี้เป้าก็คือภาคเหนือเ เชียงใหม่เชียงรายน่านนะคะอุตรดิตถ์บางส่วนนะคะส่วนภาคอีสานก็คือหนองคายเลยนครพนมส่วนพื้นที่ทางภาคตะวันออกก็จะเป็นจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีเสี่ยงภาคใต้เสี่ยงเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ฤดูของภาคใต้
0: ณตอนนี้ยังไม่ใช่
5: ณตอนนี้ยังไม่ใช่ภาคใต้หนูจะมาอีกทีประมาณธันวามกราช่วงนั้นพายุจะเข้าใต้
0: ครับ
5: แต่ช่วงนี้ช่วงนี้พายุจะเข้าอีสานเหนือ
0: ครับถ้าเราพูดได้เห็นภาพก็คือ เราอยากป้องกันมากกว่าให้ความเสียหายเกิดแล้วมาเยียวยาเพราะถ้าเราตีมูลค่าทางเศรษฐกิจออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหมันเทียบกันยากเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะเทียบกันยากอ่ะถ้าหยิบโมเดลของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างของน่านค่ะสูญเสียแล้วสูญเสียอีกก็คือพบว่าปี2549เขาหนักมากเลยนะคะคุณอรชัยเขาเสียหายไปอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านบาทนะคะส่วนปี2567เขาบอกว่าหนักที่สุด 3,000กว่าล้านบาท
0: มันไม่ได้จะฟื้นกันง่ายนะตัวเลขมูลค่าระดับนี้แล้วนี่ข้ามมาแค่ปี2ปีเจออีกแล้วครับ
5: เจออีกแล้วแต่ที่จริงน่านก็ท่วมทุกปีแต่ว่ามันจะไปวางที่จุดไหนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกทีหนึ่งนะคะ
0: เพราะฉะนั้นตัวเลขเหล่านี้เราเลยพยายามจะฉายให้เห็นว่าป้องกันไว้ดีกว่าแก้แน่
5: ๆดีกว่าแก้และจริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีระบบเตือนภัยที่ดี
0: ครับ
5: SMS Alert หรือ Cellbox Cat ที่สามารถเตือนหรือชุมชนใช้การสื่อสารระหว่างกันที่ดีที่จริงมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันสามารถที่จะแบบป้องกันได้ในเชิงของการป้องกันโครงสร้างก็ได้หรือการจัดการในพื้นที่เสี่ยงว่ารู้ว่าตรงไหนจะท่วมตรงนี้จะปล่อยท่วมไหมหรือตรงนี้ท่วมไม่ได้ต้องตกลงกันนะคะเรื่องนี้เป็นข้อตกลงกันแล้วก็ถ้าตรงนี้ท่วมไม่ต้องจ่ายนะหรือนาปล่อยให้ท่วมได้ไห
0: ม
5: ไม่ต้องจ่ายนะต่อรองคุยกันแต่มันต้องรู้อนาคตไงคะนโยบายซัพพอร์ตตรงนี้มันยังยากอยู่ประเทศไทยไม่ค่อยมีการเก็บข้อมูลนะคะเรื่องของการนำมาคาดการพื้นที่เสี่ยงมันยังไม่มีใครเก็บนะว่าพื้นที่สูงเช่นจุดไหนที่เคยท่วมม
0: ัน
5: เคยเก็บอยู่ว่าสูงเท่าไหร่แต่วัดจากเสาวัดระดับน้ำที่อยู่ในคลองเท่านั้นแต่ในแผ่นดินน่ะมันยังไม่
0: ม
5: ีแต่โครงการน้ำมั่นคงนะคะของทีมนักวิจัยน้ำที่เขาจะทำโครงการเข้ากับแผน14เขาพยายามทำเรื่องนี
0: ้
5: เขาจะมีโมเดลของเชียงใหม่ถ้าสำเร็จแล้วจะขยายมาที่น่านที่ภาคอีสานขอนแก่นไปที่สงขลาทั้งที่จัดการดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าทำยังไงจะเชื่อมข้อมูลน้ำเข้าด้วยกันตกลงกันระหว่างต้นน้ำกับปลายน้ำนะถ้าสมมติต้นน้ำบอกว่าผมกักไม่ไหวแล้วทางนี้รับมาไหวไห
0: ม
5: เพราะแต่ก่อนนะต่างคนต่างปล่อยโอ้โหไปตีกันหน้าประตูระบายน้ำ
0: เกิดความขัดแย้ง
5: เกิดความขัดแย้ง
0: ดูนะเป็นงานยาว
5: ซึ่
0: งมันไม่ใช่งานของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรอกครับความดีความชอบนี้เป็นเรื่องระยะยาวทำกันต่อเนื่องนะครับหวังว่าจะมีการทำแบบต่อเนื่องและจริงจังจนเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเพราะว่าบ้านเราก็อยู่กับน้ำมาตลอดอยู่แล้ว
5: ใช่แล้วค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณนิตยานะครับ
5: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: คุณผู้ชมครับฉายภาพให้เห็นไม่ได้ต้องการให้คุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อื่นที่คุณนิตยาได้เล่าไปตื่นตกอกตกใจอะไรนะครับแต่ว่านี่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมติดตามสถานการณ์แล้วคอยสำรวจดูว่าท้องถิ่นบ้านท่านได้มีการเตรียมแผนรับมือไว้มากน้อยขนาดไหนวันนี้ห้องข่าวลาไปก่อนนะครับวันอาทิตย์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
6: เมื่อวานครับบอลไทยแพ้เชื่อว่าหลายคนคงผิดหวังนะครับแต่มองโลกในแง่ดีครับยังมีโอกาสในการแก้มือแก้เกมนะครับวิเคราะห์กันต่อกับคุณอินทัศน์ครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้ยังอยู่กันที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลทีมชาติไทยครับแอนโทนีฮัสซันและยศกรบุรพายังมีความหวังครับในการนำทีมไทยบุกไปชนะเวียดนามถึงถิ่นเพื่อทวงแชมป์อาเซียนมาครองให้ได้ครับหลังจากนักเตะไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 ในฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศครับเกมแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานส่งผลให้โอกาสคว้าแชมป์ถือเป็นงานที่ยากที่ต้องบุกไปเยือนเวียดนามในวันพุธที่26สิงหาคมเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยล่าสุดแอนโทนีฮัสซันกุนซือทีมชาติไทยนั้นลุกทีมฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 โดยแบ่งผู้เล่นเป็น2ชุดครับกลุ่มตัวจริงแยกฟื้นฟูร่างกายส่วนนักเตะที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งหมด1ชั่วโมงโดยเจ้ามิกยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยเสียดายที่ไม่สามารถทำประตูเวียดนามได้แต่ยังมั่นใจในศักยภาพของทีมไทยครับว่าจะบุกไปชนะเวียดนามถึงฮานอยเพื่อพลิกกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้แม้จะเป็นเรื่องที่ยากก็ตาม
1: ผ่านมาแล้วครับก็ต้องโฟกัสกับแมตช์ต่อไปครับที่จะเจอเขาไม่น่ายากเกินไปครับถ้าเราร่วมใจสู้ไปด้วยกันครับผมหวังว่าเราจะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่นู่นได้ครับก็ยังมีโอกาสอยู่ครับก็อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับนักฟุตบอลยังไม่หมดหวังนะครับนักฟุตบอลยังสู้กันทุกคนนะผมหวังว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็เก็บชนะได้แล้วเป็นแชมป์ได้
0: ฟุตบอลเยาวชน17ปีโคกครับรอบชิงแชมป์ประเทศไทยอสัมชัญยูไนเต็ดในเสื้อแดงพบชลบุรี FC ที่สนามสุพัชราไสยปรากฏว่าอสัมชัญที่ใช้เด็กอสัมชัญชลบุรีครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะชลบุรีได้ใช้เด็กจากท่าข้ามพิทยา 6-3 โดยเกมนี้อามรินโยพิชยะวุฒิชัยกองหน้าจากอสัมชัญทำแฮตทริกได้สำเร็จส่งผลให้อสัมชัญยูไนเต็ดคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทส่วนชลบุรีครับรองแชมป์ได้เงิน 500,000 บาทโดยปีนี้มีมากถึง192ทีมจากทั่วเมืองไทยร่วมชิงชัยสำหรับนักเตะที่ทำผลงานโดดเด่นในรายการนี้ครับมีโอกาสสูงที่โค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุด17ปีจะดึงตัวไปติดทีมชาติครับเพื่อเตรียมทีมลงแข่งขันชิงแชมป์เอเชียชุด17ปีรอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
2: ดูดิวัดบัวเจริญ 4-2 ครับ
0: นักกีฬายูโดตาบอดทีมชาติไทยหวังใช้กีฬาครับในการต่อยอดอนาคตรวมถึงต้องการคว้าเหรียญเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับแม้ดวงตาจะมองไม่เห็นครับแต่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของนุ่มอิสราพรแขวงเมืองวัย28ปีในการแข่งยูโดทำให้เธอเอาชนะนักกีฬาคนปกติคว้าแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ที่จังหวัดสมุทรสาครมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมรวมถึงล่าสุดยังคว้าแชมป์ยูโดตาบอดชิงแชมป์ประเทศไทยที่จังหวัดเชียงใหม่โดยชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ในรอบชิงเหรียญทองตอกย้ำความสำเร็จของนักกีฬาชาวศรีสะเกษคนนี้ได้เป็นอย่างดีครับปัจจุบันนุ่มอิสราพรกับลิซ่าอลิสยาพาเจนลูกครึ่งอังกฤษ2นักยูโดชุดเอเชียนพาราเกมกำลังฝึกซ้อมเข้มข้นร่วมกับนักกีฬาคนปกติที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมในเดือนตุลาคมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีเป้าหมายอยู่ที่การคว้าเหรียญเอเชียนพาราเกมให้ได้ครับรวมทั้งยังต้องการใช้กีฬาก้าวข้ามเอาชนะความกลัวในจิตใจพร้อมวอนผู้ใหญ่ใจดีช่วยเหลือหาอาชีพนักกีฬาคนพิการเพื่อนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตควบคู่ไปกับการเล่นกีฬาครับนี่แหละครับเอาใจช่วยครับให้เอาชนะในเกมกีฬาและได้งานทำที่มั่นคงครับ
3: ฝึกซ้อมเต็มที่ค่ะแล้วก็โค้ชมีคอร์สการฝึกซ้อมที่ชัดเจนค่ะโค้ชต้องการให้ใจค่ะก็คือให้ฝึกแบบอย่ากลัวกล้าที่จะเข้าทำกล้าที่จะเล่นค่ะโค้ชพยายามหาแมตช์การแข่งขันมาให้เรื่อยๆค่ะก็คือมีแมตช์ที่ไหนโค้ชก็ส่งให้ไปแข่งค่ะเหมือนแมตช์ที่แล้วก็ไปแข่งกับคนปกติค่ะชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่มีความสนใจนะคะที่จะสนับสนุนของคนพิการนะคะให้ช่วยสนับสนุนนักกีฬาทุกชนิดกีฬาด้วยค่ะสำหรับหนูคือมันสามารถเลี้ยงตัวเองไม่ต้องเป็นภาระของครอบครัวค่ะเราสามารถยืนด้วยตัวของเราเองได้ค่ะ
4: ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นก้าวสำคัญนะครับของเยาวชนที่จะได้มาเล่นกีฬายูโดนะและก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับและเราหวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีดาวรุ่งดวงใหม่นะครับเกิดขึ้นจากรายการนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ติดขอบสนามอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เห็นนักกีฬาที่มีทักษะทางด้านของยูโดเยี่ยมยอดเลยนะครับแล้วก็มีสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเหมือนคนตาดีเลยนะครับอันนี้ผมหวังว่าเราจะพัฒนาต่อไปครับ
0: ก่อนหน้านี้นุ่มเคยแข่งทั้งจักรยานและลอนโบครับโดยในอาเซียนพาราเกมส์หนล่าสุดที่โคราชเธอทำได้1เหรียญเงินกับ1ทองแดงในการแข่งขันจักรยานที่สำคัญนักกีฬาพิการส่วนใหญ่ยังต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งนักจิตวิทยาเข้ามาดูแลสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงครับการหาอาชีพที่มั่นคงแม้เรื่องอาชีพจะเป็นเรื่องที่ยากก็ตามครับในเอเชียนพาราเกมส์ที่หางโจวหนล่าสุดครับทีมนักกีฬาพิการไทยทำไป27เหรียญทองครับอยู่ที่7ส่วนแชมป์เป็นของจีนครับในครั้งนี้ต้องติดตามว่าสุดท้ายแล้วทัพนักกีฬาพิการทีมชาติไทยจะสามารถทำอันดับดีกว่าเดิมได้หรือไม่ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณพิมพ์พิมลครับ
5: ขอบคุณคุณอินทัศน์ครับ
6: ขอบคุณค่ะนักข่าวพลเมืองวันนี้นะคะพาไปดูไอเดียสุดสร้างสรรค์ของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบางคูรัฐจังหวัดนนทบุรีนำขยะเหลือใช้อย่างฝาขวดพลาสติกค่ะมารีไซเคิลเป็นพวงกุญแจนะคะลดขยะรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ

0: ก็ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วยังสร้างรายได้ได้จริงอีกด้วยค่ะโดยการนำฝาขวดน้ำเหลือใช้ในโรงเรียนมารีไซเคิลแปรรูปเป็นพวงกุญแจสวยงามซึ่งทุกขั้นตอนมีคุณครูคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากการขายออฟไลน์ในโรงเรียนแล้วพวกเรายังขยายสู่ช่องทางออนไลน์ผ่าน TikTok Shop รวมถึงการปักตะกร้าสินค้าจากร้านค้าอื่นๆเพื่อสร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมด้วยค่ะ
2: ที่เราได้เรียนรู้
3: ความร้อนจากเตารีดเพื่อรีดพลาสติกให้หลอมละลายก่อนจะพิมพ์ขึ้นรูปอันนี้เรามัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
4: สำหรับส่วนของครูนะคะครูก็จะดูแลในเรื่องของกระบวนการนำขยะนะคะเพื่อจะทำการรีไซเคิลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุณค่าของสิ่งที่เราทำขึ้นมาค่ะ
5: ครับสำหรับผมครับในช่องทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TikTok Shop ครับสอนให้นักเรียนได้ใช้ TikTok และการหารายได้เพิ่มเติมครับก็ถือว่าเป็นทักษะดิจิทัลที่สำคัญในยุคนี้และเด็กสามารถเอาไปใช้ในชีวิตในอนาคตได้ด้วยครับ
6: ปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นว่าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากหรือเรียกว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์การที่เด็กเนี่ยขายของเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะละทิ้งการเรียนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สร้างทักษะชีวิตให้เขาได้รู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียนทางเดียวเราก็สามารถทำอาชีพเสริมและอาชีพพิเศษซึ่งอาชีพพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เสียหายและมันยังทำให้เด็กเราเนี่ยมีความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและเด็กจะได้รู้ว่าการเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือการขายของพวกนี้มันจะส่งเสริมเป็นอีกหนึ่งอาชีพถ้าในอนาคตต่อไปเขามีทางเลือกเขาเลือกที่จะไปทางการขายของหรือเรียกว่าการขายเด็กก็สามารถที่จะไปเรียนในเรื่องของการตลาดและก็เลือกในเรื่องของทักษะชีวิตของตัวเองได้ค่ะ
0: จากช่องทางออฟไลน์สู่โลกออนไลน์ไม่เพียงแต่สร้างรายได้ได้2ช่องทางเท่านั้นแต่ยังทำให้พวกเราได้ฝึกการวางแผนการตัดต่อวิดีโอและพร้อมนำทักษะเหล่านี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมในอนาคตได้อย่างยั่งยืนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเติงกราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569พนักท่านนายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดนูซาเติงกราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดาสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569พนักท่านนายอันดาสบาลินบากาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปยังนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรนิทรรศการเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไหโขอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นาทีถึง 7:00 นรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตลอด100วันเวลา 11:00 นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 ถึง 17:30 นาทีรับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 หม่อมเจ้าธิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลเวลา 19:00 หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับผู้ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งได้3ช่องทางเช่นกันดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ69

3ปีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63ปี23สิงหาคม2569ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดในการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศจำนวน67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพร้อมกันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ชนะขออภัยค่ะแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creator ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการจำนวน3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมสำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวน259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้มอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน47คนสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาบริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชดังสฤทธิ์ที่สวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีพระเอกรัตน์ปัญญาภรณโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษฐ์เกตกรและคณะนางสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประ

0: ประยูรและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดจากจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดหนองเสือสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณีตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่วัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตและวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิลมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปแล้ววันนี้มีหน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาตลอดจนประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังนายอดิศักดิ์พานุพงษ์พร้อมคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคมาตลอดพระชนชีพคณะบุคคลนักเรียนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรและสมาคมต่างๆตลอดจนนักเรียนและประชาชนทั้งจากในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงษ์พร้อมคณะโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆและจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวชนกสังฆเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวชนกครับ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเสศราดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะถึงเวลาของไทยบันเทิงนะคะวันนี้เจอเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะเราพาไปดูน้องยอดยงศิลป์กันค่ะตอนนี้ค่ะเป็นคนไทยอีกคนนึงที่กำลังประสบความสำเร็จบนเส้นทางศิลปินในเกาหลีใต้นะคะแต่กว่าจะสำเร็จน้องยอดใช้เวลาค่ะสู้มาเยอะค่ะก็ไปมากลับไทยเกาหลีนานกว่า5ปีซึ่งการไปใช้ชีวิตอยู่ที่แดนกิมจิเป็นระยะเวลานานนะคะเพื่อตามหาความฝันค่ะล่าสุดก็ทำให้ถูกแต่งตั้งเป็นทูตกิตติมศักดิ์ด้านการท่องเที่ยวเกาหลีซะแล้วค่ะ

0: มากับเพลงโซโล่เกาหลีเพลงแรกค่ะ Blow Your Mind นะคะสำหรับน้องยอดยงศิลป์วงพนิษฐ์นนท์หรือที่คนไทยยังติดตากับบทบาทวันเฉลิมรุ่น3หรือว่าไอ้วันลูกแม่จากละครดังทองเนื้อ9ค่ะตอนนั้นยังเด็กนะคะตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วค่ะเจ้าตัวเป็นสมาชิกวงเผ่าค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งกว่าจะมีผลงานเพลงออกมาให้ชื่นใจคนไทยก็ลุ้นตาแตกเหมือนกันค่ะโดยน้องยอดเผยว่าได้เดินทางไปใช้ชีวิตที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อตามหาความฝันนานกว่า5ปีนะคะตอนแรกที่ไปอยู่ไปใช้ชีวิตที่นั่นไม่ง่ายเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนต่างถิ่นไม่คุ้นเคยแต่พอไปอยู่นานๆเข้าเจ้าตัวกลับตกหลุมรักเกาหลีมากขึ้นนะคะและยกให้เกาะเชจูค่ะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่อยากชวนคนไทยไปเที่ยวสักครั้งหลังจากที่น้องยอดเนี่ยเคยไปกับเพื่อนๆในวงมาแล้วค่ะจากคนที่รักความเป็นเกาหลีใต้ค่ะทั้งศิลปะดนตรีตลอดจนพูดภาษาเกาหลีได้ลื่นปลื้ดนะคะก็ทำให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลีแต่งตั้งไปเลยค่ะให้น้องยอดเขาเป็นทูตท่านหนึ่งนะคะเป็นทูตกิตติมศักดิ์ด้านการท่องเที่ยวเกาหลีค่ะ
1: ผมจะรู้สึกเป็นเกียรติมากคือเป็นท่านทูตอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าโอ้มันยิ่งใหญ่มากๆแล้วเราก็เริ่มแบบมีความเขินๆนิดนึงเหมือนกันเพราะเวลาแฟนคลับเรียกก็เรียกแบบท่านทูตเรียกท่านทูตแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับตำแหน่งจริงๆก็คอยแชร์มุมต่างๆของเกาหลีครับจริงๆแล้วผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีมาสักพักแล้วก็ได้เห็นแบบว่ามุมต่างๆของเกาหลีค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เลยแบบว่าต้องเอาประสบการณ์ต่างๆมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็น
0: ดูสถิติที่น่าสนใจกันหน่อยค่ะช่วงครึ่งปีแรกของปี2569นะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ประมาณ 190,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นราว 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะซึ่งในมุมของน้องยอดก็มองว่าเกาหลีใต้ยังมีอีกหลายมุมให้ไปสัมผัสได้ค่ะแต่ยอชเนี่ยไม่ได้เชิญชวนแค่คนไทยให้ไปเที่ยวเกาหลีในฐานะท่านทูตเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังทำหน้าที่คนไทยคนหนึ่งค่ะชวนเพื่อนๆจากเกาหลีใต้มาเที่ยวไทยด้วยโดยเฉพาะสมาชิกวงเผาค่ะซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นสมาชิกวงเผาครบวงมาเซอร์ไพรส์แฟนๆที่ประเทศไทยก็เป็นได้ค่ะ

0: ีแน่นอนมีแน่นอนเร็วกว่าที่คิดอาจจะไม่ถึง1อาทิตย์
1: เฮ้ยครับผมอันนี้บอกได้มั้ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เลย
2: ผมเชียร์ได้แล้ว
0: อันนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลแต่เอาเป็นว่าเป็นเค้าเรียกว่าซีเครตสําหรับคนไทยแล้วนะครับ
2: ใครด
0: ู
2: คล
0: ิ
2: ปน
0: ี้
2: ก็ได
0: ้
2: ร
0: ู้ก่อน
3: น้องยอดค่ะเล่าถึงกระแสการเติบโตบนเส้นทางศิลปินที่เกาหลีใต้ด้วยว่าตั้งแต่ปล่อยผลงานเพลงล่าสุดไปนะคะได้รับการตอบรับที่เกินคาดมากๆเห็นได้จากตารางงานที่แน่นทั้งสัปดาห์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าเพิ่งกลับถึงไทยเมื่อวานเพื่อมางานเปิดตัวเป็นทูตกิตติมศักดิ์ด้านการท่องเที่ยวเกาหลีซึ่งพอเสร็จจากงานนี้นะคะก็บินกลับเกาหลีทันทีเพราะว่ายังมีงานแฟนไซน์ค่ะที่ต้องเตรียมตัวจากนั้นก็จะไปร่วมงานที่ประเทศญี่ปุ่นและจีนนะคะก่อนจะทัวร์คอนเสิร์ตในทวีปยุโรปค่ะ

ติดตามน้องยอดมาตลอดนะคะตั้งแต่เล่นละครอยู่ในบ้านเราแล้วตอนนี้ไปไกลแล้วนะคะหล่อเหลาทีเดียวมาไทยทีไรก็มีความสามารถทักษะเพิ่มขึ้นทุกทีนะคะหลายคนก็จะสังเกตค่ะเวลาที่วงพาวเนี่ย official account ของเขาเนี่ยลงคอนเทนต์คลิปไหนที่มีน้องยอดอยู่ด้านหน้าสุดยอดวิวจะเยอะทีเดียวนะคะไม่รู้ว่าแม่มัมมี่ชาวไทยเนี่ยเป็นคนไปปั่นวิวไปเชียร์น้องยอดของเราหรือเปล่าค่ะรอติดตามเส้นทางหลังจากนี้ของยอดยงศิลป์นะคะไปกันต่อค่ะรอบนี้นะคะกระแสหนังค่ะจดหมายรักถึงอาม่าโกยรายได้เพียบเลยค่ะทะลุ 2,000 ล้านหยวนค่ะไม่เพียงปลุกความทรงจำเกี่ยวกับชาวจีนพ้นทะเลนะคะหากยังทำให้หลายเมืองของมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชันในการถ่ายทำได้รับความสนใจมากขึ้นค่ะก็ช่วยดันการท่องเที่ยวท้องถิ่นของจีนให้คึกคักตามไปด้วยนะคะติดตามในแลโลกเห็นเรากับคุณพัชชนพงษ์เพียจันทร์ค่ะ

0: พลิกทำเงินทะลุ 2,000 ล้านหยวนจนขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์มาแรงแห่งปีจากแดนมังกรไม่เพียงเดินหน้าก่อยรายได้ทั้งจากในและต่างประเทศรวมถึงในบ้านเราหากความสำเร็จของจดหมายรักถึงอาม่ายังส่งอานิสงส์ให้กับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเฉาซ่านซึ่งเป็นดินแดนวัฒนธรรมของชาวเต้จิ๋วในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนไม่ว่าจะเป็นเมืองเจียหยางและซ่านโถหรือสัวเถาที่ขึ้นแท่นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในทันที
1: คักกังเจียวเซิงเมงเว่ยกังไห้หวังลี่ชิมดงเนียมลู
2: ่สำหรับหนังเรื่องเก๋อามาเตฉิงชูอะที่มันทำให้ได้รับความนิยมในจีนมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่สื่อถึงอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วในขณะเดียวกันอะคนจีนที่ดูส่วนใหญ่อะก็จะเข้าใจประวัติศาสตร์จีนว่าคนจีนรุ่นก่อนเขาผ่านมายังไงเพราะคนที่ดูหนังเรื่องประมาณเนี้ยมันจะเป็นคนที่ประมาณชีวิตของคนประมาณ1930 1950หรือชีวิตคนก่อนหน้านั้นที่เขาเกิดสงครามลี้ภัยแล้วมันมีการอดอยากแล้วก็มีคนตายจำนวนมากในจีนเพราะว่าไม่มีอาหารจะกิน
0: กระแสหนังพาคนเดินทางออกจากจอเงินทำให้สถานที่ถ่ายทำในเมืองเจียหยางและสัวเถาเป็นหมุดหมายของการตามรอยตัวละครในภาพยนตร์เดียยูไม่ว่าจะเป็นเช็คอินถ่ายภาพกับโลเคชันในเรื่องแต่งกายคัฟเฟอร์เป็นตัวละครและลิ้มลองอาหารพื้นเมืองโดยเฉพาะกับพิพิธภัณฑ์เชียวพีแห่งสัวเถาที่ก็รับลูกทันทีโดยการเพิ่มโซนที่จำลองฉากในหนังมาให้แฟนๆได้สัมผัสไปพร้อมๆกับการเรียนรู้จดหมายแนบเงินของคนจีนพ้นทะเลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกความทรงจำของโลกเมื่อปี2013ซึ่งแคมเปญ นี้ก็ทำให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลี่ยสูงกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เท่าด้านทางการท้องถิ่นของสัวเถาก็ขอตามเทรนด์จัดกิจกรรมเที่ยวตามรอยหนังหวังกระแสภาพยนตร์ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับเมืองเพิ่มความเข้าใจในรากเหง้าผ่านประสบการณ์จริง
2: เนี่ยเชื่อว่าคนจีนที่เขาชอบดูกันอ่ะพอเขารู้สึกว่าพอดูแล้วมันจะได้เห็นตัวละครว่าอากงอ่ะที่หนีมาอยู่ตรงหนานย่าที่อยู่มาไทยมาเลอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาเจอชีวิตที่ลำบากเหมือนกันไม่ได้มาแล้วสุขสบายความอยากจะสร้างตัวตนความอยากจะรวยหรือว่าความอยากจะส่งเงินกลับบ้านเงี้ยค่ะมันอยู่ในสายเลือดของคนจีนซึ่งพอคนจีนดูแล้วอ่ะมันทำให้เห็นถึงคิดถึงอากงอาม่าในสมัยก่อนว่าเขาลำบากแล้วคนในปัจจุบันอ่ะก็รู้สึกว่าเห็นคุณค่าของความลำบากแล้วก็เห็นความมานะพยายามของกลุ่มคนเหล่านี้ค่ะที่อุตส่าห์จากบ้านจากเมืองมาแล้วก็มาสร้างอาชีพใหม่อ่ะค่ะเตียงชิง
3: อ่ะค่ะถ้าเชฟบอกพี่เนี่ยเล่าแ
4: ฮะแฮนะ
5: หมอปลากังจ้อนครับผมเอาแกจีจับจู้ชิวสอง
6: ทองชิงสองใบกูใช่น่ะ
7: จังเล่งชิวเก่า
0: จากจดหมายที่ครั้งหนึ่งเคยเดินทางเพื่อเชื่อมโยงคนจีนพ้นทะเลเข้ากับบ้านเกิดทุกวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นกำลังพาผู้คนออกเดินทางย้อนกลับไปยังพื้นที่ต้นทางและนี่ยังพิสูจน์ว่าภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาถิ่นอาจไม่ได้จำกัดคนดูไว้ในวงแคบๆเสมอไปซึ่งหากจับจุดให้ดีก็อาจมาวินชนะใจคนดูได้เช่นกันพัสชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน
8: ส่วนพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นนักแสดงดังเมียนมาที่สามารถใช้สายตาค่ะสื่อสารได้ดีพูดถึงดาวค่ะตอนนี้มีงานที่ท้าทายเข้าไปอีกเพราะว่าละครเรื่องใหม่หน้าจอไทย PBS เขาต้องอยู่ในโลกไร้เสียงนะคะเพราะว่าบทพระเอกเป็นคนหูหนวกค่ะแต่ว่านางเอกเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าผ่านนะคะคุณผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อรอไปดูเองใน My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอคืนนี้ตอนที่2ค่ะ
9: คุณหาว่าฉันเป็น

0: เมจกันไปเต็มๆนะคะนี่คือบททดสอบสนุกๆค่ะที่รายการไทยบันเทิงเรานะคะก็เอานักแสดงมาเข้าสดแล้วค่ะแล้วก็ขอดูหน่อยว่าสายตาแบบไหนที่ดาวใช้กับนางเอกของเรื่องนะคะ My Heartbeat Step รักละลายเธอซึ่งฟิล์มฉัตรดาวเนี่ยเมื่อกี้ก็ยกนิ้วให้คะแนนเต็มไม่หักเลยค่ะที่เราอยากรู้เพราะว่านี่คือละครที่มีเส้นเรื่องรักแต่ว่าพระเอกกลับเป็นคนหูหนวกสื่อสารกันด้วยภาษามือทั้งเรื่องนะคะแล้วทีนี้รักใครชอบใครห่วงใครจะบอกกันยังไงก็มีแต่สายตาเท่านั้นแหละค่ะที่จะต้องส่งไปละลายใจอีกคนหนึ่งให้ได้นักแสดงค่ะเขาก็ได้เรียนรู้ภาษามือกันแทบทุกคนนะคะซึ่งผลพลอยได้ก็คือได้ใช้คุยกันในกองในล่ะคุยกันดาวนะคะเพราะว่าเป็นพระเอกเมียนมาค่ะ
1: เป็นม้าเหรอ Language
2: No
3: Merci beaucoup It's good
4: ไม่เป็นเลยเขายิ้มอย่างเดียว
1: ไม่เรื่องนี้เราได้ใช้ภาษามืออันไหนที่เราคุยไม่เข้าใจเราใช้ภาษามือช่วยได
2: ้เรื่องนี้พี่ดาวมากองปุ๊บพี่ดาวแบบมีภาษามือแบบตลอด
1: ทุกคนพยายามเรียนภาษาพม่ากับพี่ดาวนะคะ
2: ภาษาที่เราจำได้คือคำว่าอะไร
1: บาลูยักยัก
3: ยัก
1: มันมาจากทางทวิสเตอร์ของพม่าค่ะบาลูก็ดูนะชอดูนะรองทอโอ้
2: People
1: I remember
3: ลูกระโดดกองดึงลงเท้าม
1: ันเป็นทางทวิสเตอร์แปลว่ายักษ์หัวล้านสองตัวนั่งกอดเข่าอยู
5: ่ทุกคนพอ
0: มีเต้นลีลาใช่ไหมคะแต่ว่าตัวจริงเขาขอเต้นท่าฮิตแบบไอดอลเกาหลีดีกว่านะคะสเต็ปใครเป็นยังไงเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปดูเอาเองที่หน้าจอไทย PBS คืนนี้ 20:30 นาทีค่ะต่อจากไทยบันเทิงนะคะมาเป็นตอนที่2แล้วค่ะบนหน้าจอของเราแต่ว่าถ้าใครรอไม่ได้อยากดูยาวๆรู้เรื่องก่อนใครนะคะให้ไปชมก่อนที่ทางแอปวิภามีหลายตอนลงอยู่ในนั้นค่ะคำโปรยชวนไปดูละครคืนนี้นะคะเขาโปรยไว้ว่าคนหูหนวกเข้าคลาสเต้นลีลาดจะรอดหรออ่ะจะเป็นยังไงนะคะเขาจะจับจังหวะยังไงทั้งที่ไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะหลังจบไทยบันเทิงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
6: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
7: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ
8: ์30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น11ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้6 นาฬิกา30นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก7 นาฬิกา

0: ถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย8นาฬิการายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9นาฬิการายการ Innovative Wisdom 9นาฬิกา30นาทีรายการคลินิก 101.5 10นาฬิการายการสโมสรคุณสุข10นาฬิกา30นาทีรายการหน้าต่างโลก11นาฬิการายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12นาฬิการายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13นาฬิการายการเพลินเพลง14นาฬิการายการสุขกันทะเรา15นาฬิกา55นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16นาฬิการายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16นาฬิกา30นาทีรายการ Biz Genius ต่อด้วย News Connect 17นาฬิการายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBSและปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: ิมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวต่อเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุทั้งเพลิงไหม้ทั้งระเบิดเกิดขึ้นหลาย10ครั้งหลาย10จุดในสถานที่ต่างๆนะคะซึ่งยังคงต้องติดตามเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะและนอกจากนี้ค่ะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการชี้แจงข้อเท็จจริงของเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากับข้อกล่าวหาข้อกล่าวอ้างที่บอกว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้เข้าเรียนในหลักสูตรปปร.รุ่น30ค่ะนอกจากนี้ค่ะเรื่องการดูแลความสงบในช่วงกัมพูชากำลังจะเลือกตั้งนายกย้ำอย่างไรคะ
5: เรื่องการเตรียมความพร้อมว่าไม่ประมาทในช่วงใกล้เลือกตั้งของกัมพูชาบอกว่ากองทัพพร้อมตลอดครับไม่อยู่ในจุดเสียเปรียบแน่นอนส่วนทางด้านภาคใต้ครับแม่ทัพภาคที่4ก็ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีติดตามเหตุระเบิดให้กำลังใจเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความเสียหายและการดูแลความปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับกระทรวงคมนาคมพูดถึงการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาในวันที่31สิงหาคมนี้คาดว่าจะเปิดใช้ปี2572ด้านต่างประเทศครับกรณีอิหร่านขู่ที่จะตอบโต้ประเทศที่ร่วมมาตรการกดดันของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านด้วยนะครับแล้วก็ Nvidia ตอนนี้ก็จะขึ้นราคาเซิร์ฟเวอร์ AI กว่า 15% เลยทีเดียวครับ

0: ลังจากต้นทุนของชิปหน่วยความจำเนี่ยพุ่งสูงขึ้นและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้มีทั้งผู้โชคดีและคำถามและรางวัลด้วยครับ
1: ค่ะช่วงวิเคราะห์เจาะลึกช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดน่านค่ะเนื่องจากว่ายังคงต้องเยียวยาความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากเข้ามาทำให้เกิดความเสียหายในนับ10ตำบลที่อำเภอต่างๆของจังหวัดน่านวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะคุณบรรจงนะคะคุณบรรจงขุนเพชรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ24สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
0: 24สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2502ครับเป็นวันก่อตั้งบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสายการบินแห่งชาติโดยทำสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทเดินอากาศไทยจำกัดกับสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ซิสเต็มนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจการบินระหว่างประเทศจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่29มีนาคม2503ครับด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านบาทโดยบริษัทเดินอากาศไทยจำกัดถือหุ้นร้อยละ70และ SAS ถือหุ้นร้อยละ30ครับของทุนจดทะเบียนเริ่มบินเที่ยวแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2503ครับ
1: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในภาคใต้กันก่อนเลยค่ะแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปตรวจเหตุการณ์อย่างไรบ้างคะ
0: เมื่อวานนี้แม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่ไปที่เทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเกิดเหตุและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะลุบันภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานะครับโดยพลโทนรทิพย์ได้ติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและดูแลพื้นที่โดยมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญก็ขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นวัตถุบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยอย่าเข้าใกล้หรือดำเนินการด้วยตนเองให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า1341ครับเพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าทุกภาคส่วนยังคงร่วมกันดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะก็ต้องดูให้เข้มข้นขึ้นเพราะเหตุการณ์ต่อเนื่องมาโดยตลอดค่ะที่เทศบาลตะลุบันนะคะเป็นเทศบาลอาคารหลังใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นค่ะวันคืนที่เกิดเหตุมีรปภ.อยู่2คนนะคะก่อนเกิดเหตุมีชายชะกันประมาณ10คนดูเหมือนเป็นชาวบ้านเดินเข้ามาบริเวณใกล้เคียงรปภ.บอกว่านึกว่าเป็นคนหาปลาแถวนั้นก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรนะคะจนกระทั่งตัวเองถูกจับมัดมือไพร่หลังกับเพื่อนที่เป็นรปภ.ด้วยกันมี2คนจึงรู้ว่าเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นแน่และหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดขึ้นที่ชั้น2ของเทศบาลตะลุบันที่เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่นี่นะคะเกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเทศบาลนี้อยู่ที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลาย10จุดทั้งวางระเบิดวางเพลิงและทำลายทรัพย์สินของที่สาธารณะและบุคคลทั่วไปนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสในช่วงคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเอาละค่ะเรายังคงต้องติดตามข้อมูลและความปลอดภัยรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์หาสาเหตุและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นระลอกใหญ่อีกครั้งนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของปี2569จะมีขึ้นที่จังหวัดสงขลานะคะวันที่1กันยายนคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตั้งแต่31สิงหาคมนะคะเพราะฉะนั้นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจึงเป็นจังหวัดที่กำลังจะมีโครงการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะมีขึ้นในต้นเดือนกันยายนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่มีเป้าหมายทั้งทางการเมืองแล้วก็เรื่องที่จะต้องดูแลความไม่สงบให้สงบเรียบร้อยที่สุดกำหนดการก็

0: ยังไม่เปลี่ยนนะคะการประชุมยังคงมีกำหนดเดิมอยู่นะคะไปต่อที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกับความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมที่นายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลค่ะ
1: เมื่อวานที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์จากการเข้าเยี่ยมจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะสังกัดชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN2 นะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีนายกบอกว่าแนวนโยบายและมาตรการตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้กองทัพก็ยังคงมีความพร้อมอยู่ตลอดตามแนวชายแดนซึ่งพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้มีการไปตรวจสอบตามแนวชายแดนซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมก็ขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลเพราะรัฐบาลและกองทัพยังคงรักษาดินแดนของเราอย่างเต็มที่ไม่มีสัญญาณว่าจะมีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับส่วนคำถามที่ว่าอยากให้คำยืนยันว่าจะมีการดูแลครอบครัวของนายทหารผู้ได้รับบาดเจ็บนายกรัฐมนตรีบอกว่ายืนยันอยู่แล้วรัฐบาลก็จะให้การดูแลวีรบุรุษของชาติที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความช่วยเหลือของสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงกลาโหมเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะระดมความช่วยเหลือและหาทุกแนวทางที่จะทำให้ผู้ได้รับความเสียหายได้รับการตอบแทนอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องชายแดนจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ในช่วงเลือกตั้งของกัมพูชานายกบอกว่าเราก็เตรียมความพร้อมและทหารก็มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาซึ่งขีดความสามารถและการเตรียมความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศเราไม่เคยประมาทและความเชื่อมั่นประชาชนด้วยว่าทั้ง3เหล่าทัพตลอดจนตำรวจและฝ่ายปกครองที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามเขตจังหวัดชายแดนที่ติดกับกัมพูชามั่นใจว่าเราไม่ได้อยู่ในฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างแน่นอนพร้อมขอให้สื่ออย่าถามว่าจะทำอย่างไรเพราะเป็นเรื่องความลับของความมั่นคงของประเทศด้วยครับ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องของภาคใต้นะคะก็ยังคงมีเรื่องความพยายามที่จะพัฒนาภาคใต้โดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมการที่จะเชื่อมนะคะมีสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่กำลังจะมีการเปิดให้ใช้ปี2572จะเชื่อมทางเพื่อการท่องเที่ยวการคมนาคมขนส่งที่ได้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับมีคุณสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ครับมีการติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับมีการฟังปัญหาอุปสรรคข้อเสนอต่างๆคุณพิพัฒน์บอกว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งการพัฒนากระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญโดยมีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานบูรณาการกันครับลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่หนึ่งในโครงการสำคัญที่กระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยกรมทางหลวงชนบทเตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างแต่วันที่31สิงหาคมนี้นะครับและคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ข้อจำกัดการเดินทางระหว่างเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็ต้องพึ่งพาเป็นแพขนานยนต์ทำให้มีข้อจำกัดทั้งด้านระยะเวลาความสะดวกในการเดินทางการขนส่งสินค้าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินตลอดจนการอพยพประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูการท่องเที่ยวและเทศกาลที่มีปริมาณยานยนต์จำนวนมากเนี่ยนะครับสะพานมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข4206ฝั่งแผ่นดินใหญ่ตำบลเกาะกลาง ข้ามคลองช่องลัดไปเชื่อมต่อกับทางหลวงชนบทสายกบ5035

0: นะครับบนเกาะลันตาน้อยมีความยาวสะพานประมาณ 1,780 เมตรพร้อมถนนเชื่อมต่อประมาณ747เมตรครับรวมระยะทางโครงการประมาณ2กิโลครึ่ง 2.5 กิโลเมตรนะครับเป็นถนน2ช่องจราจรโดยช่วงสะพานออกแบบเป็นสะพานขึงครับผสมผสานกับสะพานคืนคันเป็นคานยื่นสมดุลและออกแบบองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยนำอัตลักษณ์เสากระโดงเรือสำเภาและกระบี่ไขว้มาประยุกต์เพื่อให้สะพานแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดกระบี่โครงการมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วันเมื่อเปิดใช้งานจะช่วยลดข้อจำกัดจากการใช้แพขนานยนต์อย่างมีนัยสำคัญครับเป็นการเพิ่มความแน่นอนในการเดินทางและรองรับการเดินทางได้มากกว่า 10,000 คันต่อวันพร้อมกับยกระดับความปลอดภัยการขนส่งสินค้าการแพทย์ฉุกเฉินและการอพยพประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและจากนี้ก็จะต้องช่วยกันกำกับให้การก่อสร้างเดินหน้าตามแผนมีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อให้สะพานแห่งนี้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะมีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาค่ะกระทรวงคมนาคมกำลังเตรียมสร้างสะพานเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการอพยพเวลามีภัยพิบัติและขนส่งสินค้านะคะที่จังหวัดใดนะคะพื้นที่ที่จังหวัดใดอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะพิมพ์ชื่อจังหวัดเข้ามาใน LINE @ของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยนะคะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นค่ะที่จะนำชื่อผู้ตอบถูกให้ได้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะของรางวัลวันนี้เป็นอะไรคะ
0: เป็นหนังสือครับชื่อว่าแกะรอยข้อมูลทุจริตหนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านมองปัญหาการทุจริตผ่านศาสตร์ของบัญชีนิติวิทยาซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการตรวจสอบบัญชีว่าถูกต้องหรือไม่ครับแต่เป็นการนำความรู้ด้านบัญชีกฎหมายพฤติกรรมศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลมาผสานเข้าด้วยกันเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวเลขครับเขียนโดยพระเยียเสงี่ยมวิบูลครับสมชายสุภัทดาวชิระบุญญเนตรนะครับ3คนเลยครับหนังสือแกะรอยข้อมูลทุจริต1เล่มครับ
1: ค่ะตอบคำถามเข้ามานะคะตามข่าวที่ได้รายงานกันไปค่ะมีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะเป็นท่านใดคะ
0: ผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามานะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับคุณนิดใจรักษาครับคุณนิดบอกว่าฟังรายการมานานเป็นรายการโปรดประจำวันนำเสนอข่าวที่มีประโยชน์กระชับช่วงวิเคราะห์เจาะลึกผู้ดำเนินรายการถามคำถามโดนใจมากขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอบคุณมากครับทางเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ครับ
1: ค่ะมาติดตามเรื่องราวของสถาบันพระปกเกล้านะคะจากการที่มีการเผยแพร่ทางสื่อมวลชนนะคะมีเอกสารและข้อมูลเผยแพร่ทางสื่อมวลชนที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าต้องการที่จะใช้กฎหมายเข้ามาคุ้มครองสิทธิที่ถูกกล่าวอ้างโดยมีรายงานว่าเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านะคะนั่นคือรองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวิทย์ค่ะเลขาธิการได้ให้ข้อมูลว่าตามที่มีการเผยแพร่เอกสารและข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์มีข้อกล่าวอ้างว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อให้ได้สิทธิในการได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประกาศนียบัตรชั้นสูงนะคะการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่30หรือปปร30ของสถาบันพระปกเกล้าเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของสถาบันนี้นะคะปปรที่คุณอาจารย์อิสระบอกว่าในฐานะเลขาธิการซึ่งมีหน้าที่ดูแลโดยตรงที่ให้ความสำคัญของเรื่องดังกล่าวสูงมากนะคะในการที่จะทำให้โปร่งใสมีความเชื่อมั่นข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนะคะก็ถือว่ากระทบโดยตรงต่อตัวเลขาธิการเองนะคะแล้วก็ต่อตัวสถาบันและผู้เกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นจึงต้องการชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้สังคมได้ทราบนะคะถ้าผู้ใดได้ทราบข้อมูลและเอกสารโดยบริสุทธิ์ใจปราศจากอคติจะเข้าใจว่าได้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมานะคะซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้คืออาจารย์อิสระบอกว่าตรวจสอบแล้วบุคคลที่กล่าวอ้างกับบุคคลที่เป็นผู้สมัครที่ถูกกล่าวอ้างนั้นมีจริงนะคะมีจริงและได้ประสานติดต่อกับผู้สมัคร ที่ถูกกล่าวอ้างหรือถูกกล่าวถึงจนมีการลงลายลักษณ์อักษรว่าไม่ได้มีการเสนอหรือให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆกับการได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในปปร.รุ่น30เลยแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่อาจารย์อิสระให้ข้อมูลมาว่าได้เจ้าตัวที่มีชื่อเป็นผู้สมัครที่ถูกกล่าวถึงบอกว่าไม่ได้เสนอไม่ได้ทำตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกไปไม่เคยมีการให้หรือมีการกระทำตามที่กล่าวอ้างก็ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็หากพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างปราศจากอคติก็จะรู้ว่าอาจจะมีความมุ่งหมายที่จะมุ่งทำลายชื่อเสียงของสถาบันและบุคคลเป็นการถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองอาจารย์บอกแบบนั้นค่ะอาจารย์จึงขอใช้กฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมคุ้มครองสิทธิของตนเองนะคะแล้วขอไม่ให้สื่อสารออกไปโดยก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือนำไปขยายผลหรือนำไปเผยแพร่ต่อนะคะส่วนการรับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปปร.รุ่น30ซึ่งเป็นอีกหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพระปกปกเกล้านั้นก็เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้และพร้อมจะเปิดเผยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในปปร.รุ่นนี้และทุกคนนะคะเพื่อให้สังคมได้ทราบเพื่อที่จะให้เกิดความสบายใจสามารถเผยแพร่ข้อมูลได้หากต้องการหรือหากต้องการให้เผยแพร่หรือตรวจสอบนะคะนี่คือสิ่งที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าชี้แจงต่อสังคมเป็นเอกสารชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างค่ะเรื่องการประกาศรางวัลดีเด่นด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อหรือ MIDL Award 2026มีผลและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
0: จะเป็นความร่วมมือของ3หน่วยงานหลักๆ ก็คือสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนสสดย.ครับแล้วก็สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ผลการพิจารณารางวัล นะครับมี7ประเภทด้วยกัน MIDL Awards 2026ครับ1คือประเภทบุคคลดีเด่นอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์โลกเกียรติยศไม่มีผู้เหมาะสมได้รับรางวัลครับแต่เกียรติบัตรก็มีคุณฉัตรประวีรัชตะดำรงกุลนิสิตชั้นปีที่1คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับคุณจีดาภาสิงห์สอนนิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามเด็กชายสิริวัฒน์อัศวะทรงสิริประธานนักเรียนโรงเรียนราชบพิตรเขตพระนครกรุงเทพมหานครครับคุณพีรวัฒน์ทวีโสภีพลนักเรียนโรงเรียนบางมดวิทยากรุงเทพมหานครครับ2คือประเภทบุคคลดีเด่นอายุมากกว่า25ปีบริบูรณ์โลกเกียรติยศได้แก่คุณณัชยากันรัตนวรการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับหรือดร.ณัชยากันนั่นน่ะณัชยากันนะครับ2คือพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจกองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191กองบัญชาการตำรวจนครบาลเกียรติบัตรได้แก่พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สังกัดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณปัทมาจีดีครับผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมจังหวัดพังงานะครับ3คือประเภทสถานศึกษาดีเด่นครับโลกเกียรติยศได้แก่คณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีเกียรติบัตรได้แก่โรงเรียนราชบพิตรกรุงเทพมหานครคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับและโรงเรียนวัดตำรุมิตรภาพที่65จังหวัดสมุทรปราการครับ4คือประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่นครับโลกเกียรติยศได้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ETDA นะครับ
1: เอ็ดดาค
0: ่
1: ะ
0: เอ็ดดาครับเกียรติบัตรได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไทย PBS นะครับสำหรับประเภทที่5คือประเภทองค์กรภาครัฐดีเด่นโลกเกียรติยศได้แก่สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดา เกียรติบัตรได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ไอ้ PBS ไอ้ PBS นะครับประเภทที่5ประเภทองค์กรภาคเอกชนดีเด่นโลกเกียรติยศไม่มีผู้ได้รับรางวัลประเภทโล่ในปีนี้ครับส่วนเกียรติบัตรได้แก่บริษัท OKMass จำกัดผู้ผลิตรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์6คือประเภทองค์กรภาคประชาสังคมดีเด่นครับโลกเกียรติยศได้แก่มูลนิธิไทยรัฐเกียรติบัตรได้แก่สมาคมเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดีเทคนะครับสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยส่วนรางวัลที่7ครับรางวัลดีเด่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ประจำปี2569ธีมประจำปีคือเปราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์ในเด็กและเยาวชนครับรางวัลโลกเกียรติยศได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเกียรติบัตรได้แก่พลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงหรือผู้การแจ้รองผบ.สอท.นะครับสองคือดร.ณัชยากันรัตนวรการหัวหน้าศูนย์พัฒนาท้องถิ่นผู้อำนวยการคลินิกกฎหมายเพื่อชุมชนและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้งระดับโลกเกียรติยศและระดับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณทั้ง7ประเภทรางวัลที่รับมอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีรางวัลสุพรรณหงส์เมื่อคืนนี้ที่คุณบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์นะคะได้รับรางวัลนักแสดงชายสมทบนักแสดงสมทบชายจากภาพยนตร์เรื่อง Flat Girl ชั้นห่างระหว่างเราของ GDH ซึ่งคุณบอยปกรณ์ขึ้นไปรับทางน้ำตานะคะคงมีหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่คุณบอยปกรณ์เล่าให้ฟังทั้งเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่คุณแม่ได้ไปดูบ่อยๆเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณบอยปกรณ์ก็มีความเครียดกับภาวะสุขภาพที่ได้ให้สัมภาษณ์นะคะต่อมน้ำลายอักเสบแล้วไปผ่าตัดมา2รอบแล้วต้นปีกับต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะและรู้สึกยังคงมีอาการอักเสบของต่อมน้ำเหลืองด้วยจึงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้ยาทางสายน้ำเกลือนะคะแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลมารับรางวัลและเดี๋ยวจะกลับเข้าไปนอนโรงพยาบาลก็บอกว่าเครียดมานานแล้วนะคะนี่คือรางวัลอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลสุพรรณหงส์ที่คุณบอยฝันอยากจะได้และฝันอยากจะทำงานกับ GDH ที่รับบทเป็นนักแสดงสมทบชายค่ะเอาละค่ะไปดูติดตามมหกรรมนวดไทยที่ได้เงินทะลุจะหลายสิบล้านถูกไหมคะจัดงานแล้วมีเงินสะพัดทีเดียวค่ะ
0: ที่เวทีกลางงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นประธานพิธีปิดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติครับภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลซึ่งจัดขึ้น20-22สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งงานนี้ปิดลงอย่างยิ่งใหญ่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลา3วันของวันจัดงานนะครับประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมีเวทีแห่งการเรียนรู้มากมายเลยทีเดียวนะครับมีการประกวดทักษะฝีมือต่างๆงานครั้งนี้สามารถสร้างเศรษฐกิจเวลเนสได้อย่างโดดเด่นมีบูธต่างๆมาด้วยนะครับซึ่งเงินมากมายทีเดียวถึง75ล้านบาทพร้อมกับต่อไปก็จะมีการเดินหน้าสู่การเป็นเจ้าภาพที่เรียกว่าเป็นGlobal Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตต่อไปครับ
1: ค่ะมาติดตามตัวเลขนิดนึงนะคะดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยเมื่อวันศุกร์ปิดที่ 1613.78 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 3.79 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.62 บาทสตางค์นะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
0: โมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติของอิหร่านนะครับเตือนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าประเทศใดที่เข้าร่วมมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจของสหรัฐต่ออิหร่านจะถือว่าเป็นศัตรูเรซาอีให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านและเจรจากับประเทศที่เข้าร่วมมาตรการนี้เป็นอันดับแรกๆพร้อมเรียกร้องให้ถอนตัวออกจากความขัดแย้งนั้นซะซึ่งเรซาอีเตือนว่าหากประเทศเหล่านั้นปฏิเสธอิหร่านก็จะมีการโจมตีผลประโยชน์ของประเทศนั้นและหากประเทศเพื่อนบ้านเลือกเข้าร่วมมาตรการปิด

ล้อมทางเศรษฐกิจที่นำโดยสหรัฐอเมริกาอิหร่านจะไม่ยอมให้มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสแม้แต่หยดเดียวเรซีอีบอกว่าอิหร่านมีประสบการณ์ในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและสามารถเดินหน้าส่งออกน้ำมันได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันเรซาอีย้ำจุดยืนของอิหร่านว่าช่องแคบฮอร์มุสจะยังคงปิดอยู่จนกว่าสหรัฐจะปฏิบัติ

0: แรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่ออิหร่านพร้อมเรียกมาตรการนี้ว่าเป็นสงครามเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยนะครับส่วนสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานบอกว่าลูกค้ารายใหญ่บางรายของ Nvidia ได้รับแจ้งว่าราคาของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของบริษัทจะปรับขึ้นมากกว่า 15% ในหลายกรณีด้วยกันหลังต้นทุนชิปหน่วยความจำปรับตัวสูงขึ้นนะครับการปรับราคาจะมีผลกับเซิร์ฟเวอร์ที่เริ่มจัดส่งในช่วงต้นปีหน้าโดยครอบคลุมระบบที่ใช้ชิปเรือธงของ Nvidia เช่น Vera Rubin แล้วก็ Grace Blackwell นะครับในขณะที่อัตราการปรับราคาจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของชิปและปริมาณหน่วยความจำที่ติดตั้งในแต่ละระบบในขณะเดียวกันบริษัทผู้รับจ้างผลิตเซิร์ฟเวอร์ให้กับผู้ให้บริการ Data Center รายใหญ่เช่น Microsoft Google แล้วก็ Oracle นะครับได้เริ่มแจ้งลูกค้าถึงการปรับราคาที่จะเกิดขึ้นแล้วซึ่ง Nvidia ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆต่อรายงานนี้นะครับ Nvidia ในซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปรายสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกมีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาส2ในวันที่26สิงหาคมนี้ด้วยนะครับซึ่ง Nvidiaได้รับการจับตามองในฐานะหนึ่งในบริษัทที่สะท้อนทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรม AI ตั้งแต่ผู้ผลิตชิปไปจนถึงบริษัทที่ลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถของ Data Center ทั่วโลกด้วยนะครับมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนใบสับปะรดเป็นชิ้นส่วนโดรนที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน2สัปดาห์ครับนักวิจัยมาเลเซียครับค้นพบวิธีการเปลี่ยนเส้นใยจากใบสับปะรดให้กลายเป็นวัตถุที่แข็งแรงพอที่จะทำโครงของโดรนได้นะครับศาสตราจารย์มอห์เมดชาริกฮามิดซัลตานจากมหาวิทยาลัยพุตรานะครับกล่าวกับสำนักข่าวของรอยเตอร์สบอกว่าโดรนนี้สร้างขึ้นโดยวัสดุที่มีอัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักสูงกว่าเฟรมที่ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์นอกจากนี้ยังเบากว่าและถูกกว่าด้วยนักวิจัยบอกว่าโครงโดรนที่ได้รับความเสียหายสามารถนำไปฝังได้วัสดุผสมชีวภาพจะย่อยสลายภายใน2สัปดาห์พวกเขากล่าวว่าโดรนต้นแบบสามารถบินได้ประมาณ 1,000 เมตรหรือ 3,280 ฟุตครับและสามารถบินสูงได้กว่า20นาทีเช่นเดียวกับโดรนแบบอื่นๆนะครับนักวิจัยตั้งเป้าที่จะสร้างโดรนที่ใหญ่พอที่จะสามารถบรรทุกน้ำหนักที่มากขึ้นเพื่อใช้ในการเกษตรในอนาคตได้อีกด้วยครับ
1: ค่ะมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณพันธิภาลีนาลาศนะคะคุณพันธิภาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโดยภาพรวมนะคะการกระจายของฝนก็มีทิศทางที่น้อยลงค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักส่วนมากก็จะเป็นทางด้านขอบตะวันตกของประเทศมากกว่าตั้งแต่ทางด้านภาคเหนือจังหวัดตากเช่นแม่สอดนะคะภาคกลางก็กาญจนบุรีส่วนทางหน้าบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็เพชรบุรีประจวบและหนองพังงาค่ะ
1: อ๋อเป็นอิทธิพลของลมหรือมรสุมที่เปลี่ยนแปลงไปเหรอคะ
2: ใช่ค่ะก็เป็นอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ
1: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นฝั่งตะวันตกก็จะรับบทหนักหน่อยในช่วงนี้ส่วนฝั่งอื่นๆภาคอื่นๆสถานการณ์สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: ค่ะสำหรับภาคอื่นๆการกระจายของฝนก็มีได้บ้างค่ะโดยภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์รายละ40-60ของพื้นที่นะคะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะอยู่ทางด้านของตะวันตกอย่างที่แจ้งไปส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกเนี่ยก็เห็นการกระจายของฝนก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40-60ค่ะตอนช่วงเช้าก็จะมีลักษณะของฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นมาได้นะคะส่วนมากฝนฟ้าคะนองก็จะเป็นในช่วงบ่ายและค่ําส่วนทางด้านภาคใต้ฝนก็ไม่เยอะมากค่ะส่วนมากจะอยู่ทางด้านตอนบนรวมถึงขอบด้านตะวันตกของภาคทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะฝนอยู่ในเกณฑ์ละ30-40ของพื้นที่ค่ะ
1: อืมค่ะลักษณะแบบนี้จะอยู่ไปสักกี่วันนะคุณพันธิภา
2: ประมาณ 2-3 วันหลังจากนั้นวันที่27ก็จะมีทิศทางของฝนที่จะเริ่มการกระจายของฝนรวมถึงฝนหนักจะมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล 2026-2027 นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับเปิดเซนต์เจมส์พาร์ครับการมาเยือนของลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ชนิดสุดดราม่าเลยทีเดียวนะครับหลังจากวิกตอร์มุนยอสนักเตะใหม่ เรียกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ

0: ซึ่งก่อนที่โดมินิกโซโบสไลจะยิงจุดโทษพาหงแดงไล่ตีเสมอ2ประตูต่อ2บุกแบ่งแต้มในเกมประเดิมฤดูกาลใหม่นะครับก็เป็นนาทีที่90+8เลยทีเดียวนะครับสำหรับประตูที่2ที่ตีเสมอนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็พลิกแซงบอลมัด2ประตูต่อ1จากมาเกอีและก็ยอสโกกวาดิโอนะครับซึ่งช่วงท้ายพร้อมประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ด้วยชัยชนะ3แต้มนะครับสำหรับกอล์ฟครับโปรเมเอเรียจุฑานุการอดีตแชมป์ CPKC Women's Open 2016ทำผลงานรอบ3เพิ่ม3อันเดอร์พาครับสกอร์รวม9อันเดอร์พาขยับขึ้นมารั้งอันดับ10ร่วมขณะที่มิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นก็ยังนำต่อด้วยสกอร์19อันเดอร์พาครับส่วนการแข่งขันแบดมินตันศึก BWF World Championship 2026นะครับมิวพรประวีสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองแดงแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ในขณะที่ฝรั่งเศสคว้าไป2แชมป์โลกครับส่วนอันเซยองก็คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวสมัยที่2ครับ
1: ค่ะแชมป์หญิงเดี่ยวและแชมป์ชายเดี่ยวเป็นของอเล็กซ์ลาเนียจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งมาดีมากเอาชนะโคไดนาราโอกะไปเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็ฝรั่งเศสยังได้แชมป์โลกอีกประเภทหนึ่งคือประเภทคู่ผสมกิเกลกับเดรูซึ่งเอาชนะมือหนึ่งของโลกเฟิ่งหยางเจอกับหวงตงปิงไปได้แบบสนุกทีเดียวนะคะฝรั่งเศสมาดีมากคว้า2ใน5รายการนะคะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ยิ่งใหญ่มากนะคะเอาละค่ะเช่นเดียวกับเกาหลีนะคะเกาหลีได้ทั้งหญิงเดี่ยวหญิงคู่ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้นะคะดร.นิตินันท์คะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของจังหวัดน่านที่ยังต้องเยียวยาบ้านเรือนราษฎรที่เสียหายทั้งหลังเสียหายบางส่วนหมดตัวเรียกว่าต้องดูแลกันหนักทีเดียวค่ะวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะคุณบรรจงขุนเพชรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: หนูกำลังจะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยข้ามทางม้าลายไปก็เข้าซอยบ้านแล้วค่ะไว้เจอกันนะคะแม่บ๊ายบายค่ะโหวันนี้รถเยอะจังเลยแถมยังขับเร็วมากๆด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรเรารอให้รถซาลงก่อนแล้วกันไม่รีบโอเคทางโล่งละรีบเดินดีกว่า

0: ชะลอรถเหยียบเบรกและรอให้คนข้ามถนนด้วยทางม้าลายทุกครั้งเพราะพวกเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รอให้พวกเขากลับบ้านเหมือนกับพวกคุณทุกคนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังห่วงใยใส่ใจผู้อื่นอยู่เสมอด้วยความปรารถนาดีจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: รวมเพลงลูกทุ่งดังในอดีต

บ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์อนุรักษ์สืบสานตำนานเพลงลูกทุ่งไทยในรายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5 ดำเนินรายการโดยฝนรินชนาทิพย์ลาบมาลาช่วงเวลาแห่งความสุขของบ่ายวันอาทิตย์กับเพลงลูกทุ่งอมตะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะ

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้มีหลายสถานการณ์เหลือเกินที่เกิดขึ้นในพี่น้องในหลายจังหวัดนะคะภาคใต้ก็เกิดความไม่สงบที่น่าสนใจมากกับปฏิบัติการหลาย10จุดใน3จังหวัดพร้อมๆกันนะคะทั้งวางระเบิดทั้งเพลิงไหม้ทั้งทำลายทรัพย์สินและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดน่านซึ่งเผชิญกับฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแล้วน้ำป่าไหลทะลักเข้ามาตั้งแต่เช้ามืดวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาความเสียหายความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นวงกว้างบางคนเกิดมาอายุ70ปีแล้วไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านค่ะคุณบรรจงขุนเพชรมาคุยกับเรานะคะท่านรองบรรจงสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเรื่องของน้ำกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบท่านรองบรรจงเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่าตอนที่เราทราบข่าวเนี่ยน้ำป่าทะลักเข้ามาเช้ามืด19เนี่ยก่อนหน้านี้ฝนสภาพฝนแล้วก็สิ่งที่เผชิญและมีการเตือนภัยอย่างไรเช้า19จึงทะลักเข้ามาแบบนั้นคะ
2: ครับก็สถานการณ์โดยรวมก็คือมันเกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจากอิทธิพลของสภาพอากาศนะครับในช่วงวันที่18นะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็มาตกหนักมากตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่18ลอยต่อวันที่19เป็นระยะเวลาประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในประมาณช่วงประมาณ 04:00 ถึง 05:00 ตอนเช้ามืดนะของวันที่19ครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบกับภาพรวมของจังหวัดน่านนะจำนวน7อำเภอ42ตำบล356หมู่บ้านนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็มีครัวเรือนจำนวน 23,800 กว่าครัวเรือนนะครับถ้าเป็นประชาชนที่เดือดร้อนเป็นหลายคนก็ประมาณ 60,000 คนประมาณนั้นนะครับ
1: อืมค่ะเพราะฉะนั้น
2: ก็ถ้ามีผู้เสียชีวิตก็จำนวน3รายครับ
1: ค่ะ 60,000 คนเยอะมากที่ต้องช่วยกันดูแลใน7อำเภอในหลายสิบตำบลนะคะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็สูญเสียเราไป3รายด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นตั้งแต่ระดับน้ำที่ท่วมสูงขึ้นในช่วงแรกวันที่18ต่อคืน19ถูกไหมคะน้ำท่วมขังหนักเลยแล้วน้ำป่าทะลักเข้ามาตอนนั้นมีการแจ้งเตือนหรือเตือนภัยกันอย่างไรบ้างคะช่วงก่อนที่จะทะลักเข้ามา
2: คือตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาเนี่ยเป็นการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคือได้ติดตามดูจากปริมาณของน้ำฝนนะครับและก็น้ำท่าคือน้ำในแม่น้ำนะครับ
1: ค
2: ือน้ำฝนเนี่ยตกหนักติดต่อกันมาในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดครับก็คือพื้นที่เนี่ยครับอำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอเชียงกลางทุ่งช้างแถวนั้นนะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยท่านผู้ว่าโดยศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติของจังหวัดนะครับว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มไว้แล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกเนี่ยมันตกมาเป็นระยะเป็นระยะนะแต่มันมาตกหนักจากอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำที่มันพาดผ่านตอนเหนือของประเทศนะครับแล้วก
1: ็
2: มันนิ่งอยู่กับที่นานนะมันไม่เคลื่อนย้ายไปไหน
1: ตกแช่นานมากนะคะ
2: ครับก็ประมาณ4ชั่วโมงครับมันทำให้น้ำมันเพิ่มขึ้นถึงในระดับ300กว่ามิลนะครับก็เลยเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับ
1: ค่ะช่วงที่น้ำทะลักเข้ามาเนี่ยบางพื้นที่น้ำสูงถึง8เมตรกว่าบางพื้นที่12เมตรกว่าสภาพนี่ดูแล้วน่ากลัวมากใช่ไหมคะท่านรองคะ
2: ใช่ครับก็ตามที่เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับ
1: ค่ะเราทราบล่วงหน้าก่อนในจังหวะที่น้ำป่าจะเข้าเนี่ยสักกี่นาทีถึงไม่ทันเลย
2: คือประมาณ2ชั่วโมงครับ
1: 2ชั่วโมง
2: ในพื้นที่เนี่ยคือ ปกติ

0: ฝนมันจะตกเรื่อยๆซึ่งมันไม่น่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่มันตกหยุดตกหยุดนะครับแต่ในก่อนประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับมันตกแช่ยาวนานเลยครับมันตกแบบไม่ขาดสายนะครับก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราชั่วโมงละเม็ดนะครับประมาณนั้นนะครับ
1: แค่เห็นน้ำขึ้นชั่วโมงละเมตรก็ใจหายแย่แล้วไม่รู้จะไปทางไหนปฏิบัติการเริ่มต้นจากที่น้ำขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทางจังหวัดทำอย่างไรบ้างคะ
0: ก็ได้โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพอดูลักษณะการเพิ่มของน้ำที่มันอัตราการเพิ่มแบบรวดเร็วนะครับก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านนะครับแต่ปรากฏว่ามันมีสถานการณ์หนึ่งที่มันทำให้การแจ้งเตือนไปไม่ด้วยความยากลำบากก็คือมันเกิดดินถล่มมาก่อนมันทำให้เสาไฟฟ้าและก็สายสัญญาณสื่อสารอะไรต่างๆนี่มันขาด
1: ติดต่อไม่ได้ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ทำให้พี่น้องประชาชนนี่ไม่ได้รับข่าวสารคือถูกตัดการในเรื่องข้อมูลข่าวสารในตอนนี้นะครับก็เลยมันทำให้การอพยพโยกย้ายเรื่อยอะไรโดยเฉพาะการเอาชีวิตรอดเนี่ยนะครับหรือว่าการออกจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากคือมันเจอน้ำแล้วนะครับแล้วเป็นช่วงเช้ามืดเช้าตัวนะครับทุกคนกำลังนอนหลับพักผ่อนกันอยู่นะครับ
1: ค่ะบางคนบอกว่าได้รับข่าวตอนตีสามแล้วก็ไม่ทันเลยไม่ทันเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะสิ่งที่จังหวัดทำได้คืออะไรคะพอดินถล่มลงมาสายสัญญาณทุกอย่างถูกตัดขาดแล้วเราเข้าถึงพื้นที่ยังไงบ้าง
0: จริงๆโดยแผนปฏิบัติการของจังหวัดเนี่ยจากวันแต่ได้ซักซ้อมเรื่องสถานการณ์เหล่านี้มาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในระยะอันใกล้นะคือเราคาดไว้แล้วว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นมาในพื้นที่ตอนบนได้มีการซักซ้อมแผนในทุกอำเภอและก็ในภาพรวมของทั้งจังหวัดครั้งนี้เนี่ยที่การช่วยเหลือเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วนะเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับก็เพราะว่าได้มีการซักซ้อมไม่เป็นระบบแล้วนะครับก็เลยจังหวัดนี้เนี่ยวางกำลังของทางทหารหน่วยทหารในพื้นที่นะครับแบ่งแยกเป็นโซนเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านให้แต่ละชุดปฏิบัติการนี่อยู่ประจำอยู่ในพื้นที่และคอยเฝ้าระวังสถานการณ์พอเกิดเหตุปั๊บก็ไปให้เข้าถึงหมู่บ้านตำบลที่ตนเองรับผิดชอบอย่างรวดเร็วก็ได้มีการไปช่วยเหลืออพยพผู้เปราะบางคนที่
1: ผู้สูงอายุเปราะบาง
0: ผู้สูงอายุต่างๆนี่ครับก็ออกมาได้นะครับ
1: ค่ะผู้ป่วยติดเตียงนี่เราอุ้มออกมาได้หมดเลยใช่ไหมคะ
0: ก็มีอยู่หนึ่งท่านนะครับที่เสียชีวิต
1: อัน
0: แรกๆเลยท่านนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่กันสองคนเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่น้ำมันมาไวมากมันก็เลยพัดเข้าบ้านเรือนแล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ทันก็ได้ออกมาได้หนึ่งท่านนะครับท่านก็เสียชีวิตนะครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราอพยพผู้คนไปอยู่ในที่ปลอดภัยตอนนี้ผู้คนอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่วันไหนกินอยู่อย่างไรคะท่านรอง
0: ศูนย์พักพิงตอนนี้เราพอมีจากการซักซ้อมเนี่ยเรามีการเปิดศูนย์พักพิงเตรียมรอไว้แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยก็ได้อพยพประชาชนเราเนี่ยไปอยู่ในศูนย์พักพิงตอนนี้เนี่ยศูนย์พักพิงไม่ว่าจะเป็นของอำเภอโดยเฉพาะอำเภอปัวนะครับอำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียง
1: ค่ะ
0: อำเภอเวียงสาตอนล่างนะครับก็ผู้ที่เข้าพักพิงนี่ก็ทยอยกลับเข้าพื้นที่กันแล้วเนื่องจากน้ำเป็นลักษณะน้ำป่าไหลหลากครับมันมาไวไปไวอย่างพื้นที่ปัวตอนบนเนี่ยมาอยู่หนึ่งวันครับรุ่งเช้ามันก็แห้งลงโดยทันทีนะครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้ยังมีฝนตกไหมคะน้ำลดไปแค่ไหนแล้วแห้งหรือยังคะ
0: ตอนนี้เนี่ยน้ำในแม่น้ำนี่ลดลงไปแล้วครับเมื่อน้ำในแม่น้ำลดเนี่ยก็น้ำจากพื้นราบข้างบนทั้งหมดเนี่ยก็ไหลลงสู่แม่น้ำไปหมดแล้วครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ฝนเบาแล้วใช่ไหมคะฝนหยุดแล้วยังแล้วใช่ไหมคะ
0: จากการประเมินสถานการณ์เมื่อวานตอนเย็นนะครับได้ประมาณเรื่องฝนไว้ว่าฝนเนี่ยตกอยู่บ้างปรับปรายอย่างเมื่อวานตอนเย็นผมออกมาจากพื้นที่ปัวเนี่ยก็มีฝนตกปล่อยๆนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะให้ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแจ้งว่าจะมีฝนตกในวันนี้ประมาณ40-60%ของพื้นที่นะครับ
1: ใช่
0: แล้วก็ในวันมะรืนนี่ก็จะลดลงแต่ก็จะไปเพิ่มขึ้นประมาณ170 60% ของพื้นที่ในประมาณวันพุธนะที่จะถึงนะครับ
1: ค่ะทางจังหวัดเตรียมการอย่างไรสภาพที่น้ำแห้งแล้วแต่สิ่งที่เผชิญคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับแต่ละบ้านแต่ละคนและผลกระทบ7อำเภอและหนักใน4อำเภอนะคะผู้คนเดือดร้อนหลายหมื่นคนแบบนี้ค่ะขั้นตอนในการเข้าไปดำเนินการเพื่อเยียวยาแล้วก็ทราบว่าขออนุมัติงบกรมบัญชีกลางมาเพิ่ม100ล้านข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะ
0: อันนี้เป็นครั้งนี้เป็นเรื่องดีมากที่รัฐบาลได้มอบให้กับท่านได้มอบท่านรองนายกรัฐมนตร
1: ีท่านยศชนัน
0: วงสวัสดิ์นะครับลงพื้นที่โดยทันทีในเช้าวันที่19นะครับซึ่งต่อมาถึงท่านก็ได้ประชุมศูนย์บัญชาการของจังหวัดและก็ระดมแจ้งไปยังส่วนกลางในกระทรวงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที
1: ่
0: ให้ระดมสภากำลังจากพื้นที่ข้างเคียงมาร่วมกันช่วยเหลือมันจึงสามารถทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูเยียวยาในลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณเรื่องวัสดุอุปกรณ์และเรื่องคนเป็นไปได้ด้วยความรวดเร็วครับแต่ละกระทรวงทบวงกรมก็จัดกำลังพลของตัวเองจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกระทรวงกลาโหมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงคมนาคม
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศษไทยเศษนะพร้อมท่านอธิบดีและทีมงานแล้วก็ศูนย์ปภภาคในจังหวัดใกล้เคียงก็ระดมกำลังกันมาช่วยกันหมดมันก็เลยสามารถช่วยเหลือฟื้นฟูในเรื่องของเศษสิ่งปฏิกูลเศษกิ่งไม้เศษโคลนเศษดินอะไรเนี่ยออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ค่ะในเงินร้อยล้านเราดำเนินการอย่างไรบ้างเราต้องเยียวยาเป็นรายบ้านไหมคะเห็นบอกว่า6,000 กว่าบาทต่อไม่แน่ใจต่อคนหรือต่อบ้านหรืออย่างไรคะ
0: ก็เป็นอัตราสูงสุดที่ช่วยเหลือได้คือการช่วยเหลือเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็คือเป็นการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการนะครับซ
1: ึ่
0: ง100ล้านนี่ก็คืออยู่ตามระเบียบนี้ในแต่ละเบื้องต้นนะฮะแต่ละครัวเรือนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเรื่องเครื่องครัวเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่
1: ม
0: แล้วก็เรื่องเครื่องนอนเครื่องครัวเนี่ยก็เป็นคิดรวมในภาพครัวเรือนนะครับเครื่องนึ่งห่มเนี่ยคิดเป็นรายหัวในแต่ละครัวเรือนเครื่องนอนก็คิดเป็นรายหัวในแต่ละครัวเรือนนะซึ่งแต่ละประเภทมันก็มีอัตราสูงสุดของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือทั้ง3อย่างเนี่ยก็จะมีเรทอยู่ประมาณนี้แหละครับที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงนะครับประมาณ6,000-7,000ต่อครัวเรือนเนี่ยแหละครับ
1: อ๋อคือรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่ช่วยกันก็ตกประมาณ 6,000 กว่าอาจจะเป็นจ่ายบุคคลหรือไปช่วยในครัวเรือนถูกไหมคะ
0: ครับรวมกันแล้วตามอัตราสูงสุดของแต่ละอัตราครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้เงินมาถึงหรือยังจ่ายหรือยังคะ
0: จะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่28 29 30 31เนี่ยแหละครับ
1: ค่ะก็ปลายสัปดาห์นี
0: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วช่วงวันนี้ถึงวันศุกร์เนี้ยเราช่วยยังไงใช้เงินส่วนไหนทำกับข้าวเห็นบอกว่ามีโรงอาหารโรงทานหรือโรงที่ทำอาหารให้ทุกคนที่ได้รับผลกระทบรับประทานกันเนี่ยยังดูแลกันอยู่ไหมคะ
0: ก็ยังดูแลกันอยู่จนกว่าการทำความสะอาดบ้านเรือนจะเสร็จสิ้นเนี่ยซึ่งคิดว่าต้องใช้เวลาจากนี้ไปอีกประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เป็น2ช่วงช่วงจากนั้นก็เป็นงานละเอียดอีกประมาณ2อีก1อาทิตย์ก็ประมาณ2อาทิตย์จากนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนการว่าช่วยใช้เงินจากไหนในการช่วยเหลือนะครับเนื่องจากว่าเงินทดลองราชการนอกจากให้กับพี่น้องประชาชนไปเป็นรายครัวเรือนแล้วในส่วนราชการก็สามารถนําเงินส่วนนี้มาใช้ในเรื่องการประกอบเลี้ยงข้าวปลาอาหารนี่ก็ทางส่วนราชการก็สั่งใช้ให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีเป็นกำลังสำคัญมากในครั้งนี้เพราะว่าพอเกิดเหตุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ใช้เงินของตัวเองก่อนในการจัดหาอาหารประกอบเลี้ยงแล้วเมื่อไม่เพียงพอทางส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอำเภอก็ใช้วงเงินนี้นะครับไปใช้ในการประกอบเลี้ยงเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นในการประกอบเลี้ยงเรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ก็ถือว่าสามารถปฏิบัติการได้อย่างไหลลื่นครับไม่มีปัญหาสะดุดติดขัดครับ
1: ค่ะงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ดูแลตัวเองและดูแลประชาชนได้ทั้งอบจ.ทั้งเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลมีงบประมาณเป็นของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมคะ

0: ึ่งสามารถ
1: แล้วก็ได้มีการซักซ้อมกันไว้ก่อนแล้วนะครับว่าให้ดำเนินการให้ไวให้รวดเร็วซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากแต่ละแห่งเป็นอย่างดีคือทุกคนเตือนตัวมาก่อนแล้วว่ามันน่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าน้ำป่าจะทะลักเร็วดินถล่มขนาดนั้นหรือเปล่า
1: ก็นี่ก็เกินความคาดหมายไปหน่อยครับเพราะตรงที่ว่าเกิดที่ว่าฝนมาตก
0: 4ชั่วโมง
1: ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็การเพิ่มขึ้นของน้ำมันเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะครับ
0: ค่ะค่ะท่านรองและผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์อย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดมาอายุ60 70ไม่เคยเจอเราเห็นความไม่ปกติตรงไหนอย่างไรก่อนเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นวิเคราะห์กันอย่างไรคะ
1: ดูจากความชุ่มน้ำของดินในพื้นที่ครับจริงมันมีเป็นสัญญาณเตือนเรื่องดินที่มีฝนตกมาเป็นระยะตกหยุดตกหยุดตกอยู่เนี่ยดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับก็ในการแจ้งเตือนก็แจ้งเตือนมาตั้งแต่วันที่18แล้วครับว่าลักษณะดินอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะครับถ้าเป็นปกติในถ้าไม่มีการตกแช่ยาวนานประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นลักษณะที่แบบถนนหนทางโดยทั่วไปแล้วก็แม่น้ำก็เพิ่มขึ้นมาตามในอัตราปกติที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันนะครับตอนน
0: ี
1: ้มันติดต่อกันต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับมันก็เลยฉับพลันครับ
0: อืมค่ะทีนี้เราเห็นสภาพนี่คือหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วถูกไหมคะดินชุ่มน้ำดินนุ่มเหล่านี้แล้วเรามองค่ะ
1: ก่อนครับก่อนเกิดเหตุการณ์แล้วก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วด้วยครับแม้แต่เซลล์บอดแคทของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็แจ้งเตือนแล้วว่าให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มยกของขึ้นที่สูงเพราะว่ามีความเสี่ยงเป็นไปได้สูงครับ
0: ค่ะแต่ไม่ได้ให้ย้ายหรือให้อพยพถูกไหมคะแม้เราจะประเมินขนาดนี
1: ้การแจ้งย้ายหรืออพยพเนี่ยก็แจ้งให้ย้ายหรืออพยพครับน
0: ะ
1: แจ้งย้ายหรืออพยพครับ
0: แต่ว่า
1: ในพื้นที
0: ่
1: พักพิงปลอดภัยแต่มันเกิดในช่วงเวลากลางคืนมันไม่ทันครับ
0: เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนกับเวลาฉุกละหุกและอาจจะมีปัญหาสัญญาณขาดหายเนี่ยเราจะไปต่ออย่างไรเราวางแผนหรือประเมินกันตอนนี้หรือยังคะว่าบางคนเสนอว่าต้องมีแก้มลิงเราไม่มีเขื่อนที่ตัดยอดน้ำเพราะว่าเขื่อนสิริกิติ์อยู่อุตรดิตถ์เรามาถึงน่านเนี่ยมันไม่มีเขื่อนตัดยอดน้ำและไม่มีแก้มลิงรับการระบายน้ำมีวิเคราะห์หรือมีข้อมูลทางวิชาการที่จะช่วยทำให้ในอนาคตไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือรุนแรงขนาดนี้อาจจะมีแต่เรารับมือได้เนี่ยเราคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จริงๆก็เป็นการวางแผนมายาวนานแล้วว่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับว่าต้องมีการทำโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขนาดเล็กนะคร
0: ับ
1: ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากที่มีอยู่แล้วเพื่อจะตัดกำลังน้ำที่จะมาจากพื้นที่ตอนบนนะฮะให้มีอยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วก็เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านก็ลงมาในท่านมาตรวจติดตามในพื้นที่พร้อมกับทีมของท่านรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านรัฐมนตรีเกษตรท่านรัฐมนตรีศึกษาท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ในเรื่องของกรมชลประทานฮะก็ได้มีการจัดทำแผนเพื่อเสนอเข้ามติครม.ในการของงบกลางหรือของงบเพื่อดำเนินการทำอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เพิ่มเติมครับเพื่อตัดกำลังน้ำให้ลงมาในพื้นที่ตอนล่างน้อยที่สุดให้เหลือน้อยนะครับ
0: ค่ะคือมีโครงการที่จะดำเนินการคือเคยคิดจะทำแล้วมีโครงการเราใช้งบประมาณสักกี่มากน้อยคะวางกำลังหรือคาดการไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ในงบประมาณผมจำรายละเอียดไม่ได้นะครับแต
0: ่
1: การสร้างอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งเนี่ยมันก็ใช้งบประมาณก็ประมาณหลักร้อยล้านขึ้นไปนะครับ
0: อืมค่ะแล้วคงต้องใช้เวลาด้วยถูกไหมคะในช่วงเวลานับจากนี้ไปกว่าจะของบประมาณกว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วกว่าจะได้ประโยชน์จากการมีอ่างเก็บน้ำหรือมีแหล่งที่จะบรรเทาปริมาณน้ำในเวลาที่เกิดเผชิญกับภัยพิบัติแบบนี้นะคะในช่วงเวลานี้เรายังคงดูแลเยียวยาเช้าวันนี้ท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่ายังต้องลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนเพียงใดแค่ไหนนักเรียนนักศึกษาก็คงยังไม่ได้ไปโรงเรียนในช่วงนี้หรือไม่อย่างไรสถานการณ์ของน่านจะเข้าสู่ภาวะ

0: ว่าปกติคาดว่าจะต้องทำความสะอาดได้แล้วเสร็จสักประมาณเมื่อไหร่อย่างไรคะช่วง2นาทีสุดท้ายค่ะท่านรองคะ
1: ก็ในส่วนโรงเรียนก็ได้เปิดกับวันนี้ฮะโรงเรียนแต่ละแห่งก็เปิดเรียนเข้าสู่ในภาวะปกติในประมาณ 70% แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่เหลือก็ยังเป็นพื้นที่บนดอยสูงอะไรอย่างนี้ก็ยังการที่การเดินทางลำบากก็อาจจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน10แห่งที่ยังต้องปิดอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของศูนย์พักพิงต่างๆนี่ก็พี่น้องประชาชนก็ทยอยกลับเข้าบ้านเรือนกันไปเป็นจำนวนมากแล้วครับแล้วก็ประมาณ 80% แล้วนะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อคือเขาได้รับเงินเยียวยาจริงแต่เรื่องอาชีพเกษตรกรรมพื้นที่ไร่นาเลือกสวนที่เสียหายหรือบ้านที่พังเราจะดูแลในแง่ของสภาพของการฟื้นฟูและฟื้นฟูทั้งทรัพย์สินร่างกายและจิตใจสุขภาพจิตเนี่ยเราดูแลกันทั่วถึงแค่ไหนความวิตกกังวลหรือความหวาดกลัวไม่ว่าคนกลุ่มเปราะบางหรือคนทำงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากค่าแรงในแต่ละวันเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราไปถึงตรงนั้นหรือไม่คะ1นาทีสุดท้ายค่ะ
1: ทุกหน่วยงานครับกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือกันแต่ละด้านในด้านการศึกษาเรื่องโรงเรียนก็กระทรวงศึกษาดำเนินการกันอย่างที่บอกเปิดเรียนได้แล้วในเรื่องของดูแลสุขภาพจิตของพี่น้องประชาชนในกระทรวงสาธารณสุขครับได้ส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เข้าลงพื้นที่เป็นจุดเกิดเหตุต่างๆเพื่อดูแลจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วครับในส่วนของบ้านเรือนเนี่ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแรกในการกวาดสิ่งปฏิกูลกวาดล้างตัวบ้านที่เหลือก็เป็นการทำในพื้นที่ทางสาธารณะต่างๆซึ่งคิดว่าจะแล้วเสร็จภายใน7วันก็คือภายในอาทิตย์นี้ก็จะแล้วเสร็จครับเป็นการดำเนินการรอบที่1รอบที่2รอบที่3นะครับส
0: ่
1: วนการเยียวยาเนี่ยจะแล้วเสร็จครบถ้วนเนี่ยภายในวันสิ้นเดือนนี้นะครับในส
0: ่
1: วนการเยียวยาต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกับพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งใช้เวลาในการสำรวจก็ต้องใช้เวลาประมาณอีกประมาณ2อาทิตย์ครับ
0: เวลาหมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณรองผู้ว่าบรรจงขุนเพชรจากจังหวัดน่านให้กำลังใจและสู้ต่อไปนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เวลาหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
4: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
5: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
6: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซม